0: รณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้
1: อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มูซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวรดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมประโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่า การปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับ

0: พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
2: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถาน

0: และการวิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ทะแยมอญการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้น
10: ติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
12: ครับก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
11: ครับ
12: ซึ่งตรงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
11: ครับแล้วพันธบัตรออมพลัสนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
12: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์ในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์ไปหมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ํานะครับทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สำหรับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์นะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ Small Lot First นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองมีพันธมิตรตัวแทนจัดจำหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้มั่นใจได้ว่าพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์จะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปีอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้จะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3จะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ในการจองซื้อพันธบัตรออมพลัสบนระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้เลยและที่สำคัญนะครับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์จะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
11: ็
12: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์จะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
11: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างครับ
12: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทั้งทางด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถจองซื้อผ่านตัวแทนอาจจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
11: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
12: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออมพลัสสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออมพลัส ไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
11: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
12: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออมพลัสเนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
11: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่ครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
12: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปครับ
11: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
12: ครับผมถ้าเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
11: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
12: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวซ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
11: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
12: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับก็ทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
11: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนในเรื่องของพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับ
12: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ 8:30 นเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา 15:00 นนะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไวซ์ได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรกองพัฒน์ในวันนี้สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับขอบคุณครับ
11: ครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
16: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
15: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
17: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็นreference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบเนี้ยก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
15: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้มนำที่กางกิปาโลรายงาน
0: ค กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเพื่อยกระดับการตรวจบัญชีสู่ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: การยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและความมั่นคงด้านข้อมูลส่วนของด้านการสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐพร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือ Co-op Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและช่วยให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยแล้วนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่า11ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม
19: เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองได้ในโอเวอร์ออลของ data แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอินดีเทลบางดีเทลเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็จะมีระดับในการเข้าถึงด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
18: ด้านนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกรโดยมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและการแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของตนเองได้อย่างแม่นยำสิ่งสำคัญยังสามารถช่วยให้สหกรณ์สามารถเปรียบเทียบผลกำไรและการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
20: เราจะต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสหกรณ์นะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกเนี่ยเรื่องของระบบศูนย์ข้อมูลมีไอเทมอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างสมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบเนี้ยอำนวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลอะไรกับสหกรณ์ได้บ้างเพราะฉะนั้นสหกรณ์ไหนที่เข้าใจระบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะดูได้เพราะฉะนั้นเรื่องความเสี่ยงจะลดลงได้มากพอสมควรรวมทั้งเรื่องของการลงทุนในมิติต่างๆนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถจะทำให้สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ในอนาคตครับ
18: การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของภาคสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกร่วมเป็นหูเป็นตาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์รวมถึงรับทราบสถานะทางการเงินเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเป็นพลังใหม่เชื่อมระบบสุขภาพถึงบ้านเสริมปฐมภูมิดูแลคนไทยทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือ20%ของประชากรทั้งหมดสภาพร่างกายที่ถดถอยบวกกับวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องแบกรับภาระหนักการสร้างกำลังเสริมเพื่อเชื่อมโยงการดูแลปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดตัวโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.เพื่อให้เป็นกำลังเสริมของระบบสุขภาพซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลต้องการนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่โดยมีความเชี่ยวชาญประสานงานทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอสม.ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยจะคัดเลือกอสพ.มาจาก3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณแล้วกลุ่มผู้เรียนจบจากสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจากทุกสาขาเข้ามาปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบรับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
1: รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิรวมไปจนถึงการดูแลประชาชนในเชิงรุกที่จะอยู่ในชุมชนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนี้จึงเป็นการเสริมพลังให้แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลต่อเนื่องให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีการขยับเพราะว่าหากมีอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลด้วยสูตรที่เราคำนวณเอาไว้1ต่อ4หรือ1ต่อ5เราก็จะสามารถปลดล็อกคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพทำมาหากินและสร้างรายได้ได้ต่อไป
21: สำหรับระยะแรกของการเปิดรับอสพ.นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจะรับ 7,256 คนครอบคลุม76จังหวัดเฉลี่ยตำบลละ1คนก่อนขยายเป็น 10,000 คนในอนาคตโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมตามพื้นฐานความรู้ก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย4กลุ่มหลักทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Community Care บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามผลแบบ Real Time
3: ในเรื่องการขับเคลื่อนอาสาพยาบาลที่เราทำโครงการไปครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือจะให้มีอาสาพยาบาลเนี่ยครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในปีแรกนะฮะเราก็ได้รับจัดสรรมาเป็น1คนต่อ1ตำบลในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาอสม.ช่วยดูไปพลางก่อนแล้วหลังจากที่เราได้รับในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มเติมเข้าไป
21: การเกิดขึ้นของอาสาพยาบาลชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มบุคลากรทางสุขภาพแต่เป็นการสร้างกลไกใหม่ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกชุมชนมีผู้ดูแลสุขภาพใกล้บ้านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
24: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
2: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
1: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
2: บริษัทอะไรนะ
1: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์3สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับมีข่าวใหญ่อะไรบ้างที่ต้องตามต่อเนื่องมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้ข่าวหัวสวฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาขยี้กกต.เปิดอีกหลักฐานหัวมีหัวข่าวซัดแก๊งลูกเทพเอี่ยวสวสำรองชี้เป้าคดีหัวส่วนข่าวแนวๆการเมืองวันที่3ถึง4สิงหานายกอนุทินจะไปเยือนอินโดเปิดประตูเศรษฐกิจพบประธานอาเซียน ขึ้นเวทีโชว์วิชั่นเรื่องการค้าการลงทุนข่าวการปรับครม.ที่ทิ้งเชื้อไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาถึงต้นสัปดาห์นี้สุทินคลังแสงชี้6เดือนปรับครม.ได้ส่วนเรื่องข่าวที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายซักฟอกรัฐบาลธนากรบอกไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ซักฟอกมั่นใจนายกกับรัฐมนตรีชี้แจงได้ส่วนข่าวแนวแนวเศรษฐกิจปกรณ์นำทีมเจรจาแก้สัญญารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนมีประเด็นเรื่องพิพัฒน์สั่งการท่าเรือให้ศึกษาเรื่องการปิดท่าเรือกรุงเทพเล็งปัดฝุ่นที่ดิน 2,300 ไร่ริมน้ำเจ้าพระยาผุดเป็นฮับเศรษฐกิจท่องเที่ยวแห่งใหม่มีประเด็นนี้มาจาก 4P 4P เตือนภัยมิจฉาชีพ AI ปลอมภาพและวิดีโอผู้บริหารเดี๋ยวมาดูครับ
5: คดีฆ่า5ศพ2พี่น้องรัสเซียกับ3พ่อแม่ลูกคนไทยที่ชลบุรีวันนี้เขาพาดหัวแบบนี้ครับพยานซัดซ้อมทวงหนี้โหดแฉไอ้ป๋องเดินยาให้ตำรวจเอาฝ่ายตำรวจพุ่มกับปัดเอาไว้เป็นสายอีกด้านหนึ่งญาติ3ศพข้องใจตำรวจทำคดีช้ารองผู้บังคับการชี้แจงยืนยันได้เร่งรัดมาตลอดเก็บหลักฐานเพิ่มข่าวเรื่องไฟใต้ก็ยังมีความไม่สงบต่อเนื่องครับล่าสุดนี่คนร้ายใช้ M16 กระหน่ำยิงตำรวจเจ้าหน้าที่ดับ2เจ็บ3ขณะปิดล้อมล่าตัวเรื่องของบังสันที่บุกไปยิงคู่อริกลางงานศพในวัดบึงทองหลางล่าสุดก็ ยิงตัวตายหนีความผิดไปแล้วนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องมิจฉาชีพพรางเป็นไฮโซจับแก๊งเงินดำสองโจรไลบีเรียเสียท่าตำรวจกับคุณจิปา
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
13: เอ๊ะก่อนเชื่อ
4: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
13: เอ๊ะก่อนโอน
4: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
13: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
15: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: สำรวจตรวจสอบราวอัพข่าวการเมืองเรื่องที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปอินโดนีเซียไปหารือเพื่อไปหารือกับประธานาธิบดีซูเบียนโตไปเยือนอย่างเป็นทางการถือว่านายกเป็นการเยือนทางการนายกไทยครั้งแรกในรอบ15ปีคุณรัชดาโฆษกบอกว่านโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจ ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนเศรษฐศาสตร์ไทยอินโดแล้วก็จะเป็นความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงการศึกษาอะไรพวกนี้อินโดเนี่ยมีประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยก็จะมีการเปิดตลาดการค้าการลงทุนนายกจะโชว์วิสัยทัศน์ด้านต่างประเทศเพราะว่าจะโชว์ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาค จะมีการขับเคลื่อนความร่วมมือภูมิภาคอันนี้เป็นหัวข่าวเอาพอย่อๆว่านี่คือภารกิจที่จะไปทําในช่วง2วันเอาทีนี้อยู่ทางนี้ข่าวเรื่องการปรับครม.มันก็ลอยลมไปลอยลมมานักข่าวถามฝ่ายโน้นฝ่ายนี้คนนั้นคนนี้ก็เป็นข่าวไปอย่างนี้แหละสุทินคลังแสงบอกว่าเรื่องการปรับครม.ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ทำกันตลอดถือเป็นประเทศที่มีครม.อายุสั้นถึงสั้นมากในส่วนของรัฐบาลชุดนี้ทำงานยังไม่ถึง6เดือนก็เริ่มมีเสียงให้มีการปรับครม.แล้วซึ่งเป็นไปได้และถือเป็นเรื่องปกติถ้าคุณอนุทินอยากจะปรับเพราะถือว่าครม.ชุดนี้ได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมากมายมาพอสมควรการปรับครม.มีหลายเหตุผลเช่นเรื่องการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองเรื่องโควต้าที่ต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ทำงานประมาณ6เดือนก็จะเริ่มปรับครม.นั่นเรื่องการปรับครม.ซึ่งถึงแม้ว่านายกจะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วแต่ว่าในมุมของนักข่าวเขาก็มีเรื่องให้ถามไม่กี่เรื่องหรอกเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องการปรับครม.เป็นเรื่องหนึ่งที่เวลาเจอแล้วนักข่าวก็ต้องถามฉบับนั้นไม่ถามฉบับนี้ก็ถามคนนั้นไม่ถามคนนี้ก็ถามช่องนั้นไม่ถามช่องนี้ก็ถามก็ถามแล้วก็ได้คำตอบมาก็มาเป็นข่าวเป็นมีไปเรื่อยฝ่ายค้านลุยเปิดหลักฐานหัวสว.อันนี้มาจากคุณพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนสส.สมุทรปราการไม่ต้องดูรายละเอียดแล้วเอาเป็นว่าเรื่องหลักฐานหัวสว.เนี่ยเปิดแล้วเปิดอีกกันจนช้ำแล้วขยี้กกต.ส่งสำนวนไปศาลส่วนเรื่องแนวทางของศาลอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าแนวทางของกกต. 1ส่งหมด2ไม่ส่งเลย3ส่งเป็นบางส่วนที่เป็นหัวสำคัญไม่ส่งอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองทั่วๆไปเอาทีนี้การเมืองเรื่องของโพลต่างๆก็ต้องเดี๋ยวนี้ต้นสัปดาห์เขาต้องมีโพลคุณ
5: คร
6: ับ
5: ใช่ครับ
6: ครับ
5: สวนดุสิตโพลครับสำรวจเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคมครับสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,029 คน 27-31 กรกฎาคมดัชนีการเมืองในภาพรวมของเดือนกรกฎาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนครับมิถุนายนเนี่ย 3.69 ครับทีนี้ถามนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นอันดับหนึ่งก็เป็นนายกอนุทินร้อยละ 37.71 อันดับสองคุณเอกนิติร้อยละ 28.74 อันดับสามคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับ 20.85 อันดับสี่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ6.98 และอันดับ5คุณจุลพันธ์ร้อยละ 5.72 ครับนั่นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอันดับ1เป็นคุณรักชนกสีนอกครับ ร้อยละ 33.7 อันดับ2เป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 25.91 อันดับ3คุณสิริกัญญา 23.74 อันดับ4คุณอภิสิทธิ์ 8.79 แล้วก็อันดับ5คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ 7.86 ครับทีนี้ถามถึงกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังในการทำงานมากที่สุดอันดับหนึ่งก็เป็นกระทรวงการคลัง 18.97 อันดับสองกระทรวงพาณิชย์ 16.16 อันดับสามกระทรวงกลาโหม 10.4 อันดับสี่กระทรวงพลังงาน 9.79 และก็อันดับห้ากระทรวงเกษตร 9.18 ครับประธานของสวนดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองได้สรุปว่าดัชนีการเมืองไทยเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นซึ่งช่วยประคองความเชื่อมั่นเอาไว้ได้แต่คะแนนในด้านความยุติธรรมด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแก้ปัญหายาเสพติดยังลดลงอยู่ครับสะท้อนว่าประชาชนคาดหวังทั้งการแก้ปัญหาปากท้องและการยกระดับธรรมาภิบาลไปพร้อมๆกันครับนี่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพมีข่าวจากคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านี่ครับเขาโพสต์ใน Facebook วิเคราะห์การเมืองไทยสื่อสารถึงพรรคการเมืองที่ประกาศว่าเป็นกองหน้าในการจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี่นะครับซึ่งก็พอที่จะรู้ว่าเป็นพรรคการเมืองไหนนะครับบอกว่าถ้าคนจำนวนมากมหาศาลเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ว่าประเทศไทยไม่ว่าอย่างไรประเทศไทยต้องเปลี่ยนพรรคการเมืองที่ประกาศตนเป็นกองหน้าในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ต้องทำอย่างไรต่อไปพรรคต้องปลุกเร้าทางความคิดต่อไปให้คนเห็นว่ามีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วก็คุณปิยบุตรเนี่ยระบุว่ามี2เรื่องที่พรรคจะต้องเร่งทำเรื่องแรกรณรงค์ฉายภาพประเทศไทยในฝันให้สังคมไทยได้เห็นเมื่อคนจำนวนมากรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนพรรคควรอธิบายการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและสวัสดิการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระบบภาษีงบประมาณรวมไปจนถึงปฏิรูปที่ดินปฏิรูปการเกษตรและอีกสารพัดการปฏิรูปนั่นเรื่องปฏิรูปเรื่องที่สองเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่คุณปิยบุตรระบุว่าพรรคควรขยายประเด็นไปรณรงค์เรื่องเนื้อหาในรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ควรติดกับอยู่กับการถกเถียงเรื่องรูปแบบและที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นและนอกจากนี้เพื่อมิให้ติดกับดักกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพรรคควรขยายความคิดเรื่องอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญให้กว้างขวางอำนาจชนิดนี้ทรงพลัง

0: 60เป็นอย่างอื่นส่วนอำนาจแก้รัฐธรรมนูญของรัฐสภานั้นเป็นเพียงอำนาจแก้รัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งมีศักดิ์ต่ำกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่ประชาชนแสดงออกผ่านการออกเสียงประชามติในรอบที่ผ่านมานี่คือไฮไลท์ที่คุณปิยบุตรได้โพสต์กระตุ้นไปที่พรรคการเมืองที่ประกาศตนเป็นกองหน้าในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ครับคุณจบับ
1: ส่วนข่าวที่เงียบไปเลยต้นสัปดาห์นี้ก็คือข่าวทุจริตสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่เงียบไปเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดแล้วก็หยุดยาวตัวแหล่งข่าวที่จะมาแถลงความคืบหน้าเขาก็หยุดนักข่าวที่จะไปเจอแหล่งข่าวเพื่อถามความคืบหน้าก็ไม่มีแหล่งข่าวให้ถามโผล่มาวันจันทร์นี้ดูหนังสือพิมพ์เกือบแต่ละฉบับแล้วไม่มีข่าวเรื่องข้าราชการท้องถิ่นฉะนั้นข่าวก็ไปค้างอยู่ตรงที่ว่ามีใครบ้างตกเป็นผู้ต้องหามีใครบ้างถูกสอบแล้วก็จะดำเนินการยังไงก็จะค้างอยู่แค่นั้นแต่ว่าแน่นอนพอเปิดขึ้นมาวันนี้ก็ต้องมีการซักถามตามงานกันต่อว่าแต่ละฝ่ายไปถึงไหนอันนี้ก็คงไม่มีข่าวอะไรที่จะมาหวือหวาวือหวามากแล้วข่าวมันตันพอข่าวมันตันแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือข่าวนี้ก็จะเงียบค่อยๆเงียบไปพอค่อยๆเงียบไปก็เข้าทางคนที่ต้องการให้เรื่องเงียบเพราะว่าสังคมบ้านเราเนี่ยพอข่าวเงียบเรื่องเงียบมันก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเงียบๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินหน้ายังไงต่ออันนี้น่าตั้งข้อสังเกตทีนี้ประเด็นที่คนอยากรู้ผมก็พูดแล้วพูดอีกว่าถ้ามันจบลงแค่ว่าตัวใหญ่ที่สุดตอนนี้นะที่เจอคดีตอนเนี้ยตัวใหญ่ที่สุดก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นคนที่เพิ่งพ้นหน้าที่ไปคือคุณธีรุธกับระดับผู้อำนวยการสำนักของมสว.สองคนนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดหมายถึงว่าตำแหน่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ว่าคำถามก็คือว่ามันแค่ระดับนี้เท่านั้นเหรอที่เป็นตัวการใหญ่ไม่มีใหญ่กว่านี้เหรอไม่มีสูงกว่านี้เหรอข้าราชการที่ใหญ่กว่านี้ไม่มีหรอกนักการเมืองไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยหรออันนี้คือคำถามจากสังคมไทยนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นถ้าจะเรื่องนี้จะถูกกลบไปด้วยความเงียบแล้วก็ไปเสมือนว่าถูกตัดตอนอยู่แค่อธิบดีกับผู้อำนวยการสำนักของมสว.นอกนั้นก็มี22คนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หน่อย33คนที่มาจากเทศบาลอบต.อบจ.ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบหรืออีก 5,000 กว่าคนที่ถูกตรวจสอบได้ว่ามีการแก้ไขคำตอบก็เรื่องแค่ว่าจะลงมติถอดถอนหรือยุติไม่ให้เดินหน้าต่อเป็นข้าราชการต่อถอนออกมาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะลงมติกันวันไหนแล้วก็เริ่มถอดถอน ไม่ใช่ถอดถอนก็เรียกว่าอะไรเริ่มที่จะ

0: ให้พ้นหน้าที่ที่บรรจุแล้วก็ถอยออกมาแล้วคงจะต้องตั้งคำถามไปถึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเงินเดือนที่ได้กันมาก็ต้องคืนแล้วจากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการคนที่เขาสอบสุจริตไม่ได้เกี่ยวข้องก็ยังอยู่ทีนี้คนที่รอเป็นตัวสำรองเนี่ยเขาจะยังไงเขาจะเลื่อนขึ้นมาหรือสอบกันใหม่คือยังไม่มีความชัดเจนในส่วนนี
1: ้ครับ
0: เอาครั้งแรกให้ถอดถอนให้ถอยออกมาจากตำแหน่งเดิมก่อนสำหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าทุจริตจ่ายเงินเปลี่ยนข้อสอบทีนี้คำถามพอมีคดีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคำถามจะพุ่งเป้าไปที่ปปง.เพราะว่าปปง.จะเป็นผู้สำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินผมเข้าใจว่าเขาน่าจะลงมือทำกันแล้วล่ะทีนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าโอนผ่านธนาคารเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้าเขาไม่โอนผ่านธนาคารเขาใส่ลังไปให้กันเนี่ยอันนี้หมายถึงว่ารายใหญ่นะ
1: รวม
0: แล้วไปส่งให้ใครส่วนการจ่ายระหว่างผู้ที่สมัครสอบกับนายหน้าเนี่ย 350,000 400,000 500,000 ไปถึง 800,000 เนี่ยอันนั้นไม่อยากเขาคงหาเงินสดกันมาแล้วแต่ว่าที่จะรวมกันมาแล้วสมมติว่านายหน้าคนนี้รวมได้แล้วทั้งหมด30ล้าน50ล้านแล้วเขาไปจ่ายให้ตัวใหญ่กว่าแล้วตัวใหญ่กว่าก็แบ่งส่งจ่ายขึ้นไปตัวใหญ่ที่สุดสมมติอย่างนี้เงินมันตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยมันเยอะนะอันเนี้ยคือโจทย์คือการบ้านที่ยังต้องตามกันต่ออ้าวพักแล้วกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025จึงกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
9: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
8: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
9: บริษัทอะไรนะ
8: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 กัสโก้ เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เจอเลยคุณธราพงศ
5: ์เอาดูข่าวคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพที่ชลบุรีก็คือ2พี่น้องชาวรัสเซีย2ศพแล้วจากนั้นก็มาขยายความต่อเป็นครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกไอ้2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยก็คือผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างนายป๋องกับนายธงเนี่ยต้องการที่จะชิงเอามอเตอร์ไซค์เขาแต่เขาต่อสู้แล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตส่วนพี่สาวเขานั้นทำร้ายร่างกายจนกระทั่งตายแล้วก็เอาศพไปฝังทีนี้ผลขยายความเนี่ยมันเชื่อมโยงมาถึงกรณีครอบครัวชาวไทยซึ่งเป็นชาวชลบุรีนั่นแหละครับชาวบางละมุงที่หายตัวไปแล้วก็ไปแจ้งญาติไปแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก็ปรากฏว่านายป๋องเนี่ยก็เป็นคนลงมือฆ่าครับทีนี้ก็ตามจับมาเพิ่มอีก2คนก็คือนายบอลกับนายฟลุ๊กตอนนี้ผู้ต้องหามี4คนนะครับแต่ว่านายบอลกับนายฟุกเนี่ยยังให้การภาคเศษอยู่ก็คือยอมรับว่าได้ไปในที่เกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้ลงมือฆ่านะครับเมื่อวานเนี่ยตำรวจเอาตัวนายฟุกเบิกตัวออกมาสอบปากคำตั้ง3ชั่วโมงนะครับทีนี้ก็เอาตัวกลับไปขังต่อที่ห้องขังของโรงพักสภ.นาทอมจอมเทียนทีนี้คนที่ให้การบอกกับนักข่าวเนี่ย 1. แฟนสาวของนายบอลเธอบอกว่าบอลเนี่ยรู้จักกับป๋องมานานกว่า7ปีจากที่เคยทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยกันจากนั้นป๋องก็ไปติดคุกหลังออกมาก็มาทวงเงินจำนวน 20,000 บาทแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่คืนเงินเนี่ยจะอันตรายเพราะว่าป๋องก็รู้ที่อยู่ของครอบครัวทีนี้เขาให้ทำอะไรวันเกิดเหตุป๋องมาชวนบอลไปทวงหนี้แล้วบอลก็ไปด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นพอไปถึงบ้านเห็นอย่างนั้นเขาก็หวาดผวาจากนั้นก็พาครอบครัวไปอยู่ที่อื่นนี่และอีกรายหนึ่งนี่ครับผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายฟุกเผยว่าตัวเองเป็นพี่ชายของพี่เมียไอ้ของเมียของบอลป๋องหลอกว่าจะพาไปทวงหนี้นอกระบบนั่นแหละครับพอไปถึงกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการไปด้วยเพราะป๋องพูดว่าถ้าไม่ทำจะฆ่าปิดปากหลังเกิดเหตุก็รีบพาเมียหนีไปอยู่ที่สัตหีบนะครับนั่นคือในทางคดีฉะนั้นตัวละครสำคัญก็คือในป๋องนั่นแหละครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุณกันจอมพลังเขาพาญาติของครอบครัว3คนไทยนี่นะครับไปพบกับตำรวจตั้งแต่รองผู้การจังหวัดผู้กำกับของสภ.ชลบุรีแล้วก็ผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่ห้วยใหญ่นี่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่พบ3ศพนั้นนะครับญาติเขาบอกว่า ครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับการแจ้งความคืบหน้าทางคดีเลยนะฮะบอกว่าได้แจ้งความบุคคลสูญหายเอาไว้แล้วก็ได้ติดตามเป็นระยะแต่เห็นว่าการติดตามค้นหาก็ยังไม่รวดเร็วเพียงพอเชื่อว่าถ้าเร่งสืบสวนตั้งแต่ช่วงแรกมันก็จะลดการสูญเสียของรายอื่นได้ด้วยทีนี้ท่านผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่พันตำรวจเอกวราวุธเนี่ยท่านบอกว่ายอมรับแม้ว่าชุดสืบสวนจะดำเนินการติดตามคดีมาตลอดแต่ว่าการสื่อสารและแจ้งความคืบหน้าให้กับครอบครัวได้รับทราบเนี่ยยังมีข้อบกพร่องอยู่ก็ขอโทษและรับปากว่าจะไปปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ญาติผู้เสียหายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของญาติผู้เสียชีวิต3รายกับทางตำรวจส่วนประเด็นเรื่องกรณีที่มีกระแสข่าวโดยเฉพาะในโซเชียลหรือบุคคลที่ให้ข่าวกับทางสื่อเนี่ยที่อ้างว่าในป๋องเนี่ยเป็นสายให้กับตำรวจทำงานให้กับตำรวจแล้วบางคนก็ถึงขั้นที่บอกว่าเป็นคนต่อยาให้กับตำรวจในพื้นที่ต่อยาก็คือเอายาไปขายนั่นนะครับอันนี้ทางตำรวจท่านก็ปฏิเสธนะครับท่านก็ปฏิเสธทั้งผู้กับสภ.ห้วยใหญ่และก็ผู้กับของสภ.ของภูธรจังหวัดยืนยันว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว
6: อันนี้ผมขอเติมต่อเนื่องให้หน่อยคุณธราพงศ์คือข่าวเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ประเทศเสียชื่อคือประเทศใดก็ตามแต่ที่อาชญากรมันโหดเหี้ยมอย่างนี้เนี่ยคนก็จะประเมินว่าคนในประเทศนั้นเป็นยังไงอันนี้มันสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของผู้คนในประเทศโดยปริยายนี่ไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดาฉะนั้นรัฐบาลก็ร้อนใจเรื่องนี้นายกเนี่ยต้องปลีกเวลาบึ่งไปที่เกิดเหตุเมื่อวันศุกร์หรือเมื่อวานที่ตำรวจจับกุมอาชญากรได
5: ้คืนวันศุกร์เลยครับ
6: อันนี้ก็นายกต้องทำผมเนี่ยนึกถึงตอนวัยเด็กสมัยก่อนเคยมีภาพจำว่าถ้าผู้ต้องหาจับคดีสำคัญสำคัญได้เนี่ยนายกก็ไปนะโดยเฉพาะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเวลาผู้ต้องหาถูกจับว่าวางเพลิงไล่ที่เนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไปถึงที่เลยสมัยก่อนมีอำนาจเบ็ดเสร็จสั่งยิงเป้าเลยไม่งั้นสมัยนั้นเนี่ยนายทุนจะวางเพลิงจ้างคนวางเพลิงไล่ที่เกิดขึ้นบ่อยพอเจอจอมพลสฤษดิ์เข้าไปอย่างนี้เรื่องไล่ที่ก็เงียบไปทีนี้ของเราตอนเนี้ยนอกจากนายกไปแล้วเนี่ยรัฐมนตรีสุภมาศก็สั่งให้สื่อของรัฐแจ้งชาวโลกว่าจับคนร้ายได้เร็วเราจะเดินหน้าเต็มกำลังนี่ข่าวบอกว่าคุณอนุทินได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดคดีอุกชะกันแล้วให้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำตัวคุณสุภมาศเนี่ยได้สั่งให้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์ทั้งอสมทเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักสถานีวิทยุประเทศไทยสถานีช่องต่างๆภาคต่างประเทศด้วยคุณสุภมาศบอกดิฉันเสียใจและโกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนดิฉันสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกชะกันทบทวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำอันเนี้ยมันเป็นประเด็นว่าเรื่องของการลดโทษหรือเรื่องของระบบราชทัณฑ์เนี่ย ที่ประชาชนเขาแข็งใจเพราะผู้ต้องหาเนี่ยเคยติดคุกนะคุณธราพงศ
5: ์ครับใช่
6: เอาเข้าออกออกแล้วเพิ่งออกมาล่าสุดได้เพิ่งออกมาประมาณ1เดือนน่ะ
5: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยสังคมไทยมีความแข็งใจข้องใจกับเรื่องพวกนี้มานานแล้วเพราะว่าสังเกตดูมีหลายคดีที่พอตำรวจจับผู้ต้องหาได้ผู้อาชญากรได้ก็จะมีข่าวตามมาว่าไอ้อาชญากรคนนี้เคยติดคุกมาก่อนเพิ่งได้พ้นโทษมาหยกมันจะมีข่าวแบบนี้มาเสมอ
5: ครับ
6: อันนี้เราไม่ได้โทษใครไม่ได้ตำหนิใครหรอกเพราะว่าเป็นไปตามระบบระเบียบของแต่ละส่วนงานแต่มันเจ็บใจตรงที่ว่าไหนล่ะที่ระบบราชทัณฑ์เคยบอกว่าระบบราชทัณฑ์พยายามจะคัดกรองคืนคนดีสู่สังคมคือหมายถึงว่าถ้าเห็นว่าเขาสำนึกแล้วนั่นแล้วขังไว้ต่อไปก็ล้นคุกอันนี้มันคัดกรองแบบไหนกันถึงปล่อยให้คนโหดเหี้ยมแบบนี้ออกมาไม่ถึงเดือนก็ก่อเหตุให้เสียเถือนใจแบบนี้ทีนี้เรื่องของตำรวจเนี่ยที่คุณกันจอมพลังพาไปนี่ก็น่าคิดก็คือว่าถ้าตำรวจเอาใจใส่อย่างจริงจังกับคดีที่พ่อแม่ลูกหายไปเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะแกะรอยตามหาตัวผู้ต้องหาหรืออาชญากรได้ถ้าหาตัวไอ้สองสามคนนี้ได้เสียก่อนหน้านี้นะ
5: ครับ
6: สองพี่น้องชาวรัสเซียก็ไม่ต้องมาถูกฆ่าเพราะมันต้องถูกจับก่อน
5: ครับ
6: แต่นี้เพราะคล้ายๆกับว่าตำรวจก็คงมีคดีมากก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่จะแกะรอยว่าพ่อแม่ลูกสามคนเนี่ยหายไปไหนตั้งหลายวันแล้วผมดูสภาพบ้านสภาพที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ห่างไกลจากบ้านคนทั่วไปเยอะนะคุณธราพงศ์
5: ครับ
6: เข้าไปในซอยแล้วไม่มีเพื่อนบ้านใกล้ๆไม่มีเลยฉะนั้นพอเกิดหายไปกี่วันก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าสภาพบ้านเห็นว่าไฟฟ้าก็ไม่มีทีนี้ก็อย่างที่บอกเราจะไปโทษตำรวจว่าไม่ตามหาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าตามหาจริงๆเนี่ยแกะรอยกันจริงๆเนี่ยสมมติว่าเจอไอ้อาชญากร 2-3 คนนี้ก่อนสองพี่น้องรัสเซียก็ไม่ต้องมาตายอย่างที่ว่าเรื่องนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนกันหลายๆเรื่อง
5: ครับ
6: กรมราชทัณฑ์ศาลนั้นไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับท่านหรอกแต่ว่าผมเข้าใจว่าศาลท่านก็คงรู้สึกว่าเมื่อตัดสินคดีไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาให้เต็มที่กับโทษแบบนี้แต่บางทีบ้านเราเนี่ยศาลลงโทษเต็มที่ติดคุกประหารชีวิตพอเข้าไปสู่ระบบราชทัณฑ์ก็เขาก็ไม่ประหารกันแล้วนี
5: ่ครับ
6: ก็เหลือติดคุกตลอดชีวิตหลังจากนั้นก็มีระบบที่จะระบายคนออกจากคุกครบรอบกี่ปีก็ค่อยๆลดโทษลงมาในที่สุดจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยติดจริงแค่ไม่กี่ปีคุณตระบบ
5: ใช
6: ่แล้วระบบมันมีอยู่แล้วการคัดกรองเนี่ยก็ยากที่จะคัดกรองว่าไอ้คนติดคุกแล้วคนไหนที่มันสำนึกได้เป็นพลเมืองดีคืนดีคนดีสู่สังคมก็ยากอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าติดคุกแป๊บๆแล้วออกมาก่ออาชญากรรมใหม่ทำซ้ำๆเหมือนเดิมใหม่แล้วทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าก็เพราะอย่างนี้ไงปัญหาสังคมมันถึงแก้ไม่ได้ดูข่าวอื่น
5: ข่าวไฟใต้ครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุที่ตากใบนราธิวาสครับคือตำรวจชุดสืบสวนเขาไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่หลังอบต.ไพรวันนะครับ ของอำเภอตากใบครับก็ไปปิดล้อมจะเข้าคนปรากฏว่าคนร้ายที่อยู่ข้างในเนี่ยสาด M16 เข้าใส่เลยครับทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ3ครับส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาย1คนหลังเกิดเหตุก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปครับฝ่ายเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแต่นายอำเภอตากใบสั่งการให้สนธิกำลังกันปิดกั้นในพื้นที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจภาค9ก็ลงพื้นที่ครับบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจทหารปิดล้อมตรวจค้นติดตามผู้ก่อเหตุแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยมาตรวจสอบ3รายนะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนผู้ต้องสงสัยอีก2รายมีรายงานว่าหลบหนีเข้าป่าซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้กระชับวงล้อมเอาไว้แล้วก็ติดตามต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ติดตามต่อว่าได้ตัวไหมคุณสุภาพครับ
6: ข่าวแนวเศรษฐกิจรองปกรณ์ลุยแก้สัญญาซื้อไฟสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่ถูกเรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดรได้ผ่านการพิจารณาของกรรมการนโยบายหลักพลังงานแห่งชาติกปช.เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสรุปก็คือมติดังกล่าวทำให้การไฟฟ้าสามารถเจรจาเริ่มเจรจากับเอกชนได้ทันทีโดยไม่ต้องเสนอครม.อีกครั้งหนึ่งเป้าหมายแรกคือการเจรจากับเอกชนและแก้สัญญาเหล่านี้ให้เสร็จอันนี้ก็รู้กันมานานแล้วว่าเป็นสัญญาที่ทำกันมาไว้ต่อเนื่องแล้วก็จะดูเรื่องปัญหาค่าไฟก็จะได้ดูปรับกันทั้งระบบเอกชนชี้ช่องปรับพลังงานนี่มาจากคุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสประธานเจ้าหน้าที่บริษัทนิวเอเจนซี่แล้วก็แนะให้ประชาชนซื้อขายไฟได้ง่ายขึ้นในเรื่องไฟฟ้าเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยสรุปปลื้มไทยช่วยไทยพลัสอันนี้คุณธราพงศ์ได้ดูไปแล้วใช่ไหม
5: ยัง
6: ยอดใช้จ่ายสะพัด 86,000 ล้านนี่เขาสรุป
5: ครับ
6: ข่าวเศรษฐกิจแนวการท่องเที่ยวททบุกการท่องเที่ยวมาจากคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ซึ่งตอนนี้บอกว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การท่องเที่ยวใหม่ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เน้นเดินทางเที่ยวด้วยตัวเองสอดคล้องกับนโยบายของททต้องการให้ปรับเปลี่ยนจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาแบบกรุ๊ปทัวร์มาเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพราะต้องยอมรับว่าแม้กรุ๊ปทัวร์จะให้จำนวนเยอะแต่รายได้ต่อหัวเนี่ยน้อยปัจจุบันกลุ่มทัวร์เหล่านี้ปรับลดจำนวนเป็นกลุ่มเล็กลงรวมถึงเปลี่ยนจุดหมายของการเดินทางอันนี้ก็โลกสมัยก่อนเนี่ยเดินทางต้องซื้อทัวร์เดี๋ยวนี้เราไปต่างประเทศก็มีคนซื้อทัวร์กันน้อยละกดข้อมูลดูเองว่าจองตัวเองเช็คอินโรงแรมไว้ล่วงหน้าเองจองร้านอาหารเองดูเส้นทางเองว่าจากโรงแรมไปร้านอาหารนั้นเดินทางยังไงเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแต่ว่าคนที่เดินทางโดยส่วนตัวแบบนี้เนี่ยเงินค่าใช้จ่ายจะมากกว่ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์
5: ครับ
6: กรุ๊ปทัวร์เนี่ยมันถูกมากนะค่าโรงแรมยังไม่ได้เลยแต่เขาทำได้เพราะว่าจำนวนเยอะเวลาไปติดต่อกับโรงแรมติดต่อกับร้านอาหารติดต่อกับสายการบินเนี่ยเขาจะได้ราคาพิเศษพอได้ราคาพิเศษเขาก็มาคิดกับลูกค้าราคาถูกเงินที่ลูกค้าจ่ายเพื่อจะเข้ามาใช้จ่ายในประเทศเนี่ยเกือบจะมีน้อยมากเพราะคนมากระทัวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ซื้ออะไรหรอกไปโน่นไปนี่ตามที่เขากำหนดแต่ลูกค้าที่มาเองเนี่ย เดินทางมาเองจองตั๋วเครื่องบินมาเองจองโรงแรมกันมาเองจองร้านอาหารกันมาเองเนี่ยเม็ดเงินที่ไหลจากกระเป๋าของลูกค้าเข้าระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีมากกว่า
5: คร
6: ับ อันนี้ก็ทททเขาก็ปรับเขาก็ปรับเพื่อให้มีการนะเอานี่ดูข่าวอื่นคุณตราพง
5: ศิริพงษ์สั่งยกเครื่องขนส่งลดขั้นตอนลดช่องโหว่ทุจริตเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างตำรวจกับกรมการขนส่งครับคุณสิริพงษ์ลังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมบอกว่ามาตรการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบต่อใบอนุญาตขับขี่ผ่านระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดขั้นตอนการเดินทางลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งผู้ที่มีอายุตามเกณฑ์ซึ่งต้องเข้ารับการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายเช่นตรวจวัดสายตาหรือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองอันนี้ยังต้องไปตรวจที่กรมการขนส่งทางบกอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องความพร้อมของร่างกายแต่เรื่องอื่นๆนะเช่นเรื่องการสอบอบรมอย่างนี้เนี่ยอันนี้เอาระบบออนไลน์มาใช้ครับแล้วก็ยังมีการลดขั้นตอนการให้บริการลดการลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเนี่ยคือขับขี่สาธารณะนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไปขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสถานีตำรวจแล้วก็จะใช้เวลารอผลประมาณ15วันถึง30วันครับแล้วเมื่อรวมขั้นตอนการพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง45วันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกครับก็ทำให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติผ่านแอปพลิเคชันของตำรวจข้อมูลจะถูกส่งเข้ากรมการขนส่งทางบกโดยอัตโนมัติครับก็สามารถขอใบขับขี่สาธารณะได้ภายในวันเดียวในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมการขนส่งกับทางตำรวจทีนี้เรื่องใบสั่งที่ค้างจ่ายกับเรื่องการต่อภาษีนี่นะครับสรุปอีกทีนึงนะซึ่งมีผลบังคับกันมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นกรณีใหม่นะครับคือถ้าใครเจอใบสั่งตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาแล้วท่านยังไม่ไปจ่ายค่าปรับเนี่ยถ้าท่านจะไปต่อภาษีเนี่ยท่านจะยังไม่ได้ป้ายวงกลมนะครับเขาจะออกเป็นใบชั่วคราวให้ซึ่งจะมีเวลา30วันในการใช้เพื่อให้ท่านได้ไปจ่ายค่าปรับแล้วก็จะได้ป้ายวงกลมกลับมาแต่สำหรับใบสั่งค้างจ่ายก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวครับคุณสุภาพครับ
6: เราอาจจะได้มรดกโลกอีกสถานที่หนึ่งคือทางรถไฟหมดสายมรณะเห็นหัวข่าววันนี้ว่าล้ำลึกประวัติศาสตร์ทางรถไฟมรณะไทยเตรียมเสนอขึ้นมรดกโลกอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งที่แปลกนะเราเคยเห็นแต่ในภาพเวลานั่งรถไปเมืองการนั่งรถไฟไปเมืองการเนี่ยพอถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะชะโงกคอดูถ่ายจากมุมไกลก็จะดูเสียวไส้ดูเสียวไส้มากเขากำลังจะเสนอจะขึ้นมรดกโลกอีกที่หนึ่งแล้วครับ
5: ครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ การติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เช้ากรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์รับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี
6: ้นางสาวพ่อทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังการคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตลอดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเป็นช่วงเดียวกับที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนพายุไต้ฝุ่นดอฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่ 7-8 สิงหาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและฐานปฏิบัติการในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
7: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านสามเมาะและฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4511บ้านสามเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเย็นวานนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลโอกาสนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบริเวณหัวและท้ายจุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและรักษาความพร้อมของฐานปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายยึดระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:11 นค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะเราเจอกันนะคะวันที่3เดือนสิงหาคม2569นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่อย่างเป็นทางการกันแล้วนะคะเดือนที่8ของปีค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะก็มีวันหยุด1วันเนาะตรงกับวันที่12สิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาตินะคะก็เริ่มต้นเดือนใหม่ก็ถามถึงวันหยุดกันละเราจะได้มีกำลังใจบางคนเพิ่งจะกลับมาทำงานเป็นวันแรกใช่ไหมคะหยุดยาวกันไปตั้งแต่ช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กคยาวกันมาเลยนะคะเอาละเริ่มต้นวันใหม่ชาร์จพลังกันมาเต็มที่ค่ะกลับมาทำงานกันนะคะไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่3นะคะช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยฝนจะตกหนักหน่อยนะสภาพอากาศสำหรับวันนี้นะคะ3สิงหาคมจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ประกาศเตือนนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานร้อยละ60เช่นเดียวกันนะคะภาคตะวันออกก็ร้อยละ60ค่ะกทม.ปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคกลางฝนร้อยละ40ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ30อันนี้จะน้อยกว่าใครเพื่อนนะคะส่วนฝั่งอันดามันค่ะวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะบางคนได้หยุดก็คือเสาร์อาทิตย์นี่แหละเป็นวันหยุดพักผ่อนก็ยังคงติดตามข่าวสารกันอยู่เราอยู่ในยุคโซเชียลนะคะอาจจะน้อยมากที่วันนี้เปิดฟังวิทยุถ้าใครไม่ได้ขึ้นรถก็อาจจะไม่ได้เปิดฟังบางคนก็ขึ้นรถปุ๊บเปิดฟังเพลงบ้างฟังรายการอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ที่มาแรงก็จะเป็นรายการทางแพลตฟอร์มถูกไหมล่ะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยก็ยังมารายงานข่าวให้ได้ทราบกันนะคะเก็บข่าวมาพูดคุยกันไปนะคะก็มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นไฟไหม้ที่ซอยเสือใหญ่เขาเรียกกันแบบนั้นรัชดา36นะคะตรงข้ามกับซอยตรงข้ามกับศาลอาญาเห็นแล้วก็ให้นึกถึงว่าช่วงนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะผู้ฟังเพราะว่าฟืนไฟเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นช่วงของฤดูฝนนะแต่อากาศมันก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นะคะแล้วเมื่อเช้าได้ข่าวไฟไหม้อาคาร3ชั้นที่ซอยโคกตโนดทางไปหาดตะกะกะตะค่ะที่ภูเก็ตนะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีควบคุมเพลิงไว้แต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าทรัพย์สินภายในเนี่ยเสียหายไปหมดเลยนะคะนี่คือไฟไหม้แบบแรงมากนะเวลายิ่งมีลมพัดมาเนี่ยมันก็ยิ่งแรงยิ่งแรงไปแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะคือถ้าเราระมัดระวังกันไว้ก่อนนะคืออะไรล่ะจุดธูป เหล่านี้ก็ต้องระวังนะช่วงนี้นะอะไรที่เป็นเวลาที่เดี๋ยวนี้ไปไหว้พระไหว้เจ้าบางจุดเนี่ยเขาไม่ให้จุดแล้วนะคะบางทีเรื่องของฝุ่น PM 2.5ด้วยก็ไหว้กับธูปกับเทียนไปอะไรเหล่านี้เป็นต้นบางทีเราไปไหว้พระอันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะส่วนวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะวันนี้กลับไปกลับมาเนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวลบกัน13 ครั้งอ่ะกลับมาเหมือนจะดีกันอ่ะดีกันเสร็จอาจจะลบกันอีกละเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งในภาพของสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยที่มันต้องพูดเนี่ยก็เพราะว่าคือมันมีผลต่อภาพของการลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันน้ำมันนี่เลยน้ำมันทองคำเนี่ยก็จะชัดเลยคือบางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านยังไงหรือว่าไม่อ่านดีไหมอะไรเงี้ยให้เขาแน่ใจเมื่อไหร่แล้วค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะคือเขาไม่แน่ใจแล้วเขาก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพักลบนะเจรจาจะเริ่มวันนี้แหละเราจะหยุดแผนโจมตีกันแล้วนะอะไรเงี้ยไงต่อไปล่ะถ้าเป็นแบบนั้นถูกป่ะแล้วบรรยากาศของการลงทุนมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ํามันนะราคาน้ํามันเนี่ยของวันนี้วันที่3ปรับราคาน้ํามันล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะราคาน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอลราคาน้ํามันดีเซลราคาน้ํามันของวันจันทร์จากปั๊มน้ํามันปตท.บางจากเชลและพีทีนะคะตรวจสอบราคากันนะเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยตอนนี้อัปเดตเช้าวันจันทร์เพราะว่าเบรนท์เนี่ยสัญญาส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงไป 5.8% อยู่ที่ $82.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ WTI สัญญาขนส่งเดือนกันยายนลดลงไป 5.6% อยู่ที่ 79.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะการปรับราคาน้ํามันรอบล่าสุดก็สะท้อนความเคลื่อนไหวของสถานการณ์พลังงานนั้นในประเทศแล้วก็ตลาดโลกนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาน้ํามันของแต่ละค่ายก็แตกต่างกันตามประเภทเชื้อเพลิงผู้บริโภคก็ควรจะติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกแบบเติมน้ำมันที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานได้มากที่สุดนะคะดีเซลดีเซล B20วันนี้เนี่ยปั๊มปตท.ก็31.69 บาทค่ะดีเซลราคา36.69 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่31.69 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่36.32 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่36.69 บาทต่อลิตรเบนซินอยู่ที่45.68 บาทต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่47.79 บาทต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคา50.05 บาทต่อลิตรแล้วก็ซูเปอร์Power นะคะ X99 ราคา49.79 บาทต่อลิตรค่ะอันนี้เป็นราคาล่าสุดนะคะสำหรับราคาน้ำมันของโลกนะก็อย่างที่ดิฉันบอกไปมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงตามกันอยู่ว่าธนาคารกลางแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการปรับขึ้นหรือว่าคงดอกเบี้ยอย่างไรบ้างโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้มีการประกาศไปแล้วนะคะแต่เรื่องว่ามันก็เกี่ยวเนื่องนะคะพอราคาน้ำมันมันขึ้นลงนะหรือว่ามันสูงแบบนี้มันก็มีผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะก็คงยังต้องติดตามอยู่นะคะในประเด็นเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับการส่งออกเงินเฟ้อแล้วก็ภาษีจากโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการปรับเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะต้องตามกันต่อเพราะว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาก็ยังบอกนะคะว่าเนี่ยเศรษฐกิจนอกระบบไทยอ่ะตอนนี้นะถือว่าดีนะแต่ว่าครึ่งปีหลังยังไงเราก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะนี่เขาไปพูดเมื่อวันที่1 สิงหาคมนะคะคุณวิไทยรัตนากรออกมาพูดถึงเศรษฐกิจนอกระบบไทยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องโลกมันเดิมที่มันขับเคลื่อนด้วยโลกาภิวัตน์การค้าเสรีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่ดิฉันเคยบอกทุกครั้งว่าโลกบริบทใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเราจะต้องรับมือตรงนี้ให้ได้นะคะโลกปัจจุบันในมุมมองของผู้ว่าการแบงก์ชาติคุณวิทยรัตนากรบอกว่ามันเข้าสู่ภาวะมัลติเวิลด์ไม่มีขั้วอำนาจใดกำหนดทิศทางได้เบ็ดเสร็จภูมิรัฐศาสตร์ลามสู่ภูมิเศรษฐศาสตร์ภาษีมาตรการการค้าถูกใช้เป็นเครื่องมือแย่งชิงอำนาจขณะที่ global shock ก็เกิดขึ้นถี่มากทั้งโควิดสงครามยูเครนสงครามการค้าและตะวันออกกลาง ดังนี้เศรษฐกิจไทยจึงต้องไม่เพียงยืดหยุ่นแต่ว่าต้องดูดซับแรงกระแทกปรับตัวแล้วก็เดินหน้าต่อไปหัวใจสำคัญคือการปฏิรูปค่ะการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือการจัดสรรทรัพยากรผิดทางอันนี้มันจะเป็นตัวฉุดผลิตภาพแล้วก็ GDP ศักยภาพของประเทศไทยนะคะเพราะว่าการแบงก์ชาติบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดเงินทุนเพราะปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยดูดซับสภาพคล่องผ่านช่องทางต่างๆวันละประมาณ5-6ล้านล้านบาทแต่เงินจำนวนมากกลับไม่ไหลสู่หน่วยงานไอ้ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก็เลยทำให้เศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพนะคะนอกจากนี้ข้อมูลในระบบยังสะท้อนความผิดปกติอย่างชัดเจนค่ะเงินทุนกว่า75%ถูกจัดสรรไปยังธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อ SME ติดลบต่อเนื่อง15ไตรมาสแม้แต่ SME ที่มีประสิทธิภาพ30%แรกอ่ะยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%เทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าถึงได้63%ค่ะความเหลื่อมล้ำด้านต้นทุนการเงินยิ่งซ้ำเติมการแข่งขัน SME ที่มีประสิทธิภาพต้องจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ย7.8%นะคะขณะที่รายใหญ่จ่ายดอกเบี้ยราว3.9%ค่ะทำให้ธุรกิจเล็กที่ควรจะถูกผลักดันให้โตมันก็เลยถูกจำกัดด้วยต้นทุนแล้วก็การเข้าถึงทุนทางออกสำคัญคือการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะช่วยให้การปล่อยสินเชื่อแม่นยำขึ้นลดต้นทุนความเสี่ยงหรือว่าเครดิตโค้ดลดต้นทุนการปล่อยกู้แล้วก็ลดต้นทุนการดำเนินงานฐานข้อมูลนี้ไม่ใช่เครดิตบูโรแบบเดิมนะคะแต่ว่าก็เป็นการรวบรวมข้อมูลหลายด้านนะคะทั้งข้อมูลเครดิตสเตทเมนต์การใช้น้ำไฟและข้อมูลทางเลือกอื่นๆเพื่อนำไปประเมินศักยภาพผู้กู้ได้รอบด้านมากขึ้นนะคะเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลค่ะคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขามาเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนแล้วก็ใช้กลไกชุดคอนเน็กที่นายกตั้งขึ้นเนี่ยเป็นตัวเดินงานนะคะถ้าตรงนี้ทำสำเร็จเขาก็บอกว่าจะช่วยให้ประชาชนรายย่อยและ SME มีวินัยแต่ไม่มีหลักประกันเพียงพอเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสมถ้าเราจัดสรรทรัพยากรไปยังหน่วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นผลิตภาพสูงขึ้น GDP ศักยภาพก็จะขยับได้ปัญหาใหญ่คือทุนเทาและเศรษฐกิจนอกระบบค่ะซึ่งก็ดึงทรัพยากรออกระบบเศรษฐกิจจริงไทยมีขนาดเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะคะโดยประมาณ9-13%เป็นเศรษฐกิจสีเทาค่ะทำให้รัฐเก็บภาษีไม่ได้และเงินไม่กลับเข้าสู่ระบบงบประมาณแบงก์ชาติก็เลยเริ่มเปิดช่องโหว่หลายด้านนะคะกำหนดให้เบิกเงินสดเกิน5ล้านบาทต่อเดือนก็ต้องแจ้งเหตุผลด้วยเพราะว่าพบธนบัตรใบละ1,000รุ่นเก่าหายจากระบบถึง140,000ล้านบาทอันนี้ก็ต้องจับตาดูธุรกรรมทองคําผ่านแอปที่กระทบค่าเงินนะคะตอนนี้ก็มาตรการกํากับทองคําเริ่มเห็นผลค่ะหลังให้ผู้เทรดทองเกิน50ล้านบาทต่อแพลตฟอร์มต้องรายงานแล้วก็ถอนทองคําแท่งเกิน2 กิโลกรัมต้องแจ้งข้อมูลนะคะ

เทศมูลค่ากว่า250,000 ล้านบาทใน5 เดือนค่ะบัญชีม้าเงินพนันออนไลน์ถูกสั่งปิดแล้วกว่า2,500 บัญชีผู้การแบงค์ชาติเนี่ยบอกว่าปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรทั้งการส่งเงินทุนไปถึง SME ที่มีประสิทธิภาพการลดต้นทุนสินเชื่อการดึงทุนเทาออกจากระบบอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มผลิตภาพยกระดับ GDP ของไทยนะคะ GDP ศักยภาพก็เลยทำให้เศรษฐกิจนะคะของไทยแข็งแรงแล้วก็พอที่จะรับแรงกระแทกจากโลกใหม่ได้นะคะอันนี้คือไอ้ประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่แบงก์ชาติเขาเผยได้ของเราติดท็อป14ของโลกเลยนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบนะเศรษฐกิจนอกระบบส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจตอนนี้ก็พอถ้าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคุณเอกนิติอ่ะไหนๆก็พูดเรื่อง GDP นะคะพอดีว่า BOI เขาบอกว่าเขามีการประชุมกรอ.กรอ.นี่ชื่อเต็มว่าคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศนะคะภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกรอ.มีคุณเอกนิติธรประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเขาก็มีมติเห็นชอบกรอบขับเคลื่อน5 ยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่เพื่อเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผลักดันไทยสู่ฐานการลงทุนสําคัญของภูมิภาคนะคะคุณเอกนิติบอกว่าเศรษฐกิจโลกกําลังเปลี่ยนผ่านจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี AI เศรษฐกิจดิจิตอลสังคมสูงวัยแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะจึงต้องเร่งลดอุปสรรคการลงทุนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะเพื่อคว้าโอกาสจากการย้ายฐานการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะโดยกรอ.เนี่ยเขาตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่า3%นะคะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมเป็น30%ของ GDP แล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติด20 อันดับแรกของโลกนะคะผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5 ยุทธศาสตร์หลักนะคะก็คือ 1. Investment and Industry Transformation Hub นะคะนี้เขาจะยกระดับอุตสาหกรรมเดิมแล้วก็เขาจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ค่ะเร่งอนุมัติการลงทุนผ่าน Thailand Fast Pass นะคะ2คือ AI and Digital Hub อันนี้ดึงลงทุน AI Semiconductor และก็ชิปค่ะดึงเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน100,000 ล้านบาทภายในปี2570 3คือ Green Hub ผลักดันพลังงานสะอาดระบบไฟฟ้าอัจฉริยะแล้วก็ตลาดคาร์บอน4 Financial Hub นะคะพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางบริการของทางการเงินภูมิภาคและ5 Medical Investment Hub ค่ะอันนี้ยกระดับไทยเป็นฐานผลิตแล้วก็นวัตกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการดำเนินงานจะเร่งมาตรการ Quick Win แล้วก็ Big Winพร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบกรอบเวลาแล้วก็ตัวชี้วัดที่ชัดเจนรวมถึงตั้งคณะทำงาน5 ชุดนะคะเพื่อขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก็จะมีการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดและการลงทุนคุณภาพสร้างงานเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยแล้วก็เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ของบ้านเรานะคะก็ประชุมกันกรอ.นะซึ่งกลับมาฟื้นอีกรอบหนึ่งในสมัยยุคนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจพันธบัตรออมพลัสหมด21 วินาทีคุณผู้ฟังใครจะทันเนาะก็จะมีคนที่บ่นที่เป็นเพื่อนต้องบอกว่าเป็นพ่อเพื่อนนะคะบอกว่าที่เตยบอกมาไม่ทันพ่อไม่ทันก็คงจะไม่ทันละ21 วินาทีโอ้โหคนที่ได้ไปเนี่ยสุดยอดเลยเนาะเขากดยังไงยิ่งกว่าการซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่แบบนักร้องชื่อดังอะไรประมาณนั้นกันซะอีกนะคะเพราะว่าคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสอะได้รับความสนใจจากประชาชนเยอะมากจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21 วินาทีอะมันสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนความสำเร็จของพันธบัตรออมพลัสไม่ใช่เพียงเรื่องของการขายพันธบัตรได้หมดอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าเมื่อภาครัฐออกแบบเครื่องมือการเงินให้เข้าถึงง่ายประชาชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการออมและลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้ตนเองคุณอนุทินบอกว่ามีนโยบายชัดเจนค่ะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนรายย่อยให้เงินลงทุนในระบบเนี่ยไหลไปสู่ประชาชนและก็เศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีเงินทุนหรือว่ามีความพร้อมมากกว่าดังนั้นพันธบัตรออมพลัสก็เลยได้รับการออกแบบให้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ในวงเงินพร้อมใช้

รถหลักแบบ small lot first นะคะหรือให้ผู้ลงทุนรายเล็กเนี่ยได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยคุณจะได้สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทุนก็จะมีการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่าง3-5สิงหาคมค่ะทีนี้เราจะตั้งต้นยังไงเราจะต้องไปหาเคล็ดลับที่เขาสามารถที่จะไปเจาะได้21วินาทีคุณซื้อหมดเลยเนี่ยเก่งมากนะคะ3-5สิงหาคมเนี่ยบางคนบอกว่าไม่กดหรอกยังไงก็ไม่ทันอ่ะแต่ลองดูกันก็แล้วกันนะคะอันนี้เขาจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนเลยผ่านแพลตฟอร์มบอนคอนเน็กซ์ค่ะสร้างโอกาสการเงินให้ประชาชนไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมการออมนะคะแต่ยังครอบคลุมถึงการช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อและเงินทุนได้มากขึ้นข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าปัญหาสําคัญของเศรษฐกิจไทยอ่ะมันไม่ใช่เพียงการมีเงินทุนไม่เพียงพอนะแต่มันคือการทําให้เงินทุนไปถึงธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยอะค่ะที่ก็มีความสามารถและมีวินัยทางการเงินแต่เขาติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือมีข้อมูลในระบบการเงินไม่เพียงพอรัฐบาลก็เลยผลักดันการนำข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ข้อมูลทางเลือกอ่ะมาใช้ประกอบประเมินความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อให้สถาบันการเงินมองเห็นศักยภาพของธุรกิจได้รอบด้านมากขึ้นนะคะไม่พิจารณาเฉพาะทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็นำเงินไปหมุนเวียนกิจการขยายธุรกิจแล้วก็รักษาการจ้างงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังการดำเนินงานส่วนนี้มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลก็ยังเร่งปิดช่องทางของทุนเทาบัญชีม้าพนันออนไลน์ธุรกรรมผิดปกติแล้วก็เงินนอกระบบที่บิดเบือนการแข่งขันเพราะเงินที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ประชาชนนะคะแต่ว่ายังเบียดพื้นที่ผู้ประกอบการสุจริตทำลายความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎแข่งขันได้ยากขึ้นในด้านการลงทุนค่ะรัฐบาลเดินหน้าสร้างเสถียรภาพความชัดเจนด้านนโยบายดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า Data Center เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดก็จะนำมาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็การสร้างงานที่มีรายได้สูงขึ้นตอนนี้รัฐบาลเขากำลังดำเนินการให้ครบทั้งระบบเปิดช่องทางการออมที่ปลอดภัยให้ประชาชนช่วย SME เข้าถึงเงินทุนดึงการลงทุนคุณภาพเข้าสู่ประเทศการจัดการเงินผิดกฎหมายที่ทำลายการแข่งขันเป้าหมายก็คือทำให้เงินในระบบไหลไปสู่เศรษฐกิจจริงเกิดการลงทุนเกิดงานเกิดรายได้แล้วก็ทำให้ประชาชนรายย่อยเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีกมากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็แสดงว่ามีคนสนใจเยอะด้วยสภาพของการลงทุนตอนนี้ความผันผวนเนี่ยว่าไม่ได้นะผู้ฟังมันผันผวนจริงๆโลกยุคปัจจุบันเนี่ยการลงทุนต่อให้เป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งกาจมากน้อยแค่ไหนนะคะเราเองเนี่ยเราก็จะต้องติดตามข่าวสารด้วยตัวเองด้วยนะคะคือตัวเราเองก็ต้องรู้ข่าวสารว่าถ้าเราลงทุนตรงนี้เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราโอเคไหมสำหรับภาพการลงทุนที่เห็นเพื่อนเขาลงทุนกันทําไมเขาโอ้ได้กําไรเยอะจังเลยเราก็มันมีความเสี่ยงเยอะไม่ใช่ว่าเราจะนําบัตรเครดิตแล้วไปกดเงินสดแล้วมาเล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะส่วนภาพอื่นๆก็ตอนนี้อย่างที่ดิฉันพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางอ่ะการลงทุนมันก็ต้องดูเรื่องนี้เป็นหลักๆอ่ะถ้าข่าวต่างประเทศใช่ไหมคะล่าสุดนี้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านนะคะหลังจากได้รับการร้องจากอิหร่านแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางเช่นซาอุดีอาระเบียแล้วก็ UAE การเจรจาจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อจัดทําข้อตกลง2 ส่วนหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็การยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านการยกเลิกการโจมตีมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วโดยมีอิสราเอลร่วมในข้อผูกพันนี้ด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการเจรจาอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้รวมถึงซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กาตาร์ก็ได้ร้องขอให้สหรัฐเนี่ยยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านเนื่องจากเชื่อว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซจากนั้นก็จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์หรือเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ได้นะคะทรัมป์บอกว่าอิหร่านได้ขอให้สหรัฐเนี่ยยกเลิกแผนการโจมตีเช่นกันค่ะแล้วบอกว่าสิ่งที่กําลังทําในขณะนี้ก็คือการพูดคุยในรูปแบบของการเจรจาเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งบอกว่า
เจ้าชายมูฮัมเหม็ดไฟซานบินซันมานอันซาอุดมกุฎราชกุมารแล้วก็นายกรัฐมนตรีซาอุดีอ่ะเขาก็คุยกับทั้มไปตั้งแต่1 สิงหาคมแล้วเขาก็กังวลแล้วก็ทรงขอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานต่ออิหร่านหน่อยปากีสถานกาตาร์ UAE ตุรกีประเทศอื่นๆก็เรียกร้องสหรัฐและอิหร่านลดความตึงเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งมันลุกลามบานปลายได้ไหมความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทั้มก็เลยโพสต์ข้อความบนทรูสโซเชียลเมื่อเช้าวันอาทิตย์ว่ายกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านแล้วนะคะหลังได้รับคำร้องขอจากรัฐบาลอิหร่านและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคค่ะซึ่งเพิ่งได้รับการร้องขอมาทำกล่าวนะและกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางให้ชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากสามารถบรรลุกรอบข้อตกลงร่วมกันได้แล้วซึ่งข้อตกลงนี้จะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันทีอย่างสมบูรณ์แล้วก็เด็ดขาดพร้อมทั้งยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านลงอย่างสิ้นเชิงค่ะจากคำร้องขอนี้ก็กลางให้ชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากสามารถบรรลุกรอบข้อตกลงร่วมกันได้แล้วซึ่งข้อตกลงนี้จะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันทีอย่างสมบูรณ์แล้วก็เด็ดขาดพร้อมทั้งยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านลงอย่างสิ้นเชิงค่ะจากคำร้องขอนี้ก็ยินมันมีผลต่อภาพน้ำมันกับทองคำเยอะมากนะคะเยอะมากน้ำมันก่อนเลยเพราะน้ำมันนี้ก็จะมีผลก่อนแล้วแต่เรามาดูเช้าวันนี้นะดิฉันขอดูล่วงหน้านะคะไม่ได้ย้อนกลับไปดูในช่วงของวันศุกร์นะเราก็ต้องอัปเดตดูล่าสุดกันหน่อยน้ำมันลงไปเช้าวันนี้ที่เบรนท์ลงไป4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า4.81%ไปอยู่ที่83.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครูดออยล์ฟิวเจอร์80.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลบไป4.49หรือว่าลบไป5.30%ส่วนโกลด์สปอตนะคะ4,110.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะบวกมาได้0.09%ทองบวกแต่ก็ถือว่าบวกไม่มากนะคุณผู้ฟังราคาทองบ้านเราวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันแรกของเดือนสิงหาคมที่เปิดตามปกตินะลบไป100 บาทต่อบาททองคำค่ะปี2569ทั้งปีนี่นะทองอ่ะลบไปละ850 บาททองคำแท่งรับซื้อ63,900ขายออก64,100ทองรูปพรรณรับซื้อ62,627.96 บาทขายออก64,900ค่ะซึ่งวันนี้เขาอ้างอิงเงินบาทที่33.33 บาทแล้วก็ Gold Spot ที่4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ของบ้านเราเนี่ยก็ดัชนีหุ้นไทยตอนนี้ก็พอเห็นตัวอย่างจากเกาหลีใต้หุ้นไทยก็ต้องไม่ซ้ำรอยเกาหลีใต้หนักมากตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่แบบเผชิญแรงขายรุนแรงมากการบังคับขายหลักทรัพย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะฟอร์เซลนักลงทุนใช้การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนหรือว่าเรทสูงมากก็เลยสร้างแรงกระเพื่อมต่อหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ลุกลามไปทั้งตลาดเราหยิบเรื่องนี้มาคุย2-3 วันเลยเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็เลยส่งผลให้หุ้นไทยปัจจุบันเนี่ยถูกจับตามองถึงความแข็งแกร่งและก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามรอยหุ้นเกาหลีใต้โดยเฉพาะประเด็นการใช้บัญชีมาร์จิ้นของนักลงทุนรายย่อยหลังมูลค่าซื้อขายวอลุ่มณปัจจุบันอยู่ในระดับทะลุ50,000 ล้านบาทจนถึงระดับ100,000 ล้านบาทคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมกรรมการบริหารบล.เอเชียพลัสบอกว่าโครงสร้างตลาดหุ้นไทยปัจจุบันมีความปลอดภัยสูงและก็ไม่อยู่ในโซนอันตรายเหมือนตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนื่องจากปริมาณการใช้ลิเวอเรจในระบบลดลงอย่างมีนัยสำคัญกับอดีตค่ะแม้ปริมาณซื้อขายหุ้นไทยจะพุ่งสูงถึงระดับ100,000 ล้านบาทแต่พบว่าไม่ได้เกิดจากการขับเคลื่อนด้วยบัญชีมาร์จิ้นเป็นหลักข้อมูลระบุว่าพฤติกรรมนักลงทุนเปลี่ยนแปลงไปในช่วง3 ปีที่ผ่านมาภาวะหุ้นไทยที่ค่อนข้างซบเซาส่งผลให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากเก็งกำไรระยะสั้นมาเป็นการซื้อและถือครองเพื่อลงทุนระยะยาวแทนธุรกิจโบรกเกอร์ก็ยังมีความพร้อมให้บริการมาร์จิ้นแต่ว่าความต้องการใช้มาร์จิ้นจากฝั่งลูกค้ากลับลดลงตามสภาพการของตลาดประเด็นความกังวลฟองสบู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม AI ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยหุ้นไทยเสี่ยงระดับที่ต่ำมากนะคะจนโครงสร้างหุ้นไทยขาดแคลนกลุ่มเทคโนโลยีและ AI โดยตรงแม้ที่ผ่านมาการขาดหุ้นกลุ่มเติบโตสูงจะถูกมองเป็นข้อเสียที่ทำให้หุ้นไทยไม่น่าดึงดูดแต่ในยามที่โลกเผชิญความเสี่ยงภาวะฟองสบู่เทคโนโลยีการที่หุ้นไทยไม่มีความหวือหวาในกลุ่มนี้กลับกลายเป็นโชคดีที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนไทยเป็นอย่างดีนะคะ
ของเราไม่น่าจะเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยกิจพลภัยไพศาลกิจเนี่ยบล.บริษัทหลักทรัพย์ UOB ก็บอกว่าความกังวลหุ้น

0: ยจะเผชิญเหมือนกับเกาหลีใต้นั้นมองว่าปัจจัยพื้นฐานและโครงสร้างของตลาดทั้งสองประเทศมันต่างกันมากอ่ะมันทําให้โอกาสเกิดแรงขายแบบลูกโซ่ในหุ้นไทยยังอยู่ในระดับจํากัดค่ะประเด็นแรกระดับการใช้ leverage โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็พบมีนักลงทุนจํานวนมากใช้มาจิ้นรวมถึงลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่มี leverage สูงนะคะเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงเร็วก็เลยเกิดการบังคับขายแล้วก็เร่งขายรุนแรงมากขึ้นมันก็จะเป็นภาพนั้นหุ้นไทยระดับกู้ยืมเพื่อลงทุนไม่ได้อยู่ในภาวะผิดปกตินะคะและสัดส่วนการซื้อขายในไอ้ฟิวเจอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือของรูเบิลเทียบกับมูลค่าการซื้อขายในเซ็ตร้อยอยู่ที่ราว6%เท่านั้นนะมันก็ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวลนะถ้าดูอีกปัจจัยสําคัญการกระจุกตัวหลักทรัพย์ที่ใช้มาร์จิ้นโดยเกาหลีใต้เขาใช้เงินกู้กระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวโดยเฉพาะซัมซุงกับ SK ไฮส่งผลให้หุ้นทั้งสองก็ปรับตัวลงเร็วมันก็เลยสร้างแรงกระเพื่อมต่อทั้งตลาดเร็วมากก็คิดว่าไม่เหมือนนะคะมันไม่เหมือนกันคนตลาดมันก็ต่างกันละมันคงไม่เหมือนหรอกอะไรประมาณนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวยังไงเราก็เดี๋ยวไปได้ติดตามดูภาพของการลงทุนในช่วงหน้าก็แล้วกันนะคะบุฟังถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวพักก่อนครู่เดียวนะคะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สองนาทีนะคะผู้ฟังคะกลับมาติดตามดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะวันแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นเปิดวันแรกของเดือนสิงหาคมด้วยนะคะวันนี้สำหรับเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยของเราค่ะถ้าหันไปดูต่างประเทศนะคะอย่างหุ้นเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่เปิดมาก็เป็นลบนะนำโดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 4% เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตชิปหลังจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาก็ลบไป 0.81% หางเส็งฮ่องกงเปิดมาบวกมา 0.4% ซิงไฮ้คอมโพสิตเปิดมาลบไป 0.5% คอสปิเกาหลีใต้เปิดมาร่วงไป 4.57% S&P หุ้นตลาดออสเตรเลียเนี่ยลบไป 0.36%นักลงทุนเขาเทขายทำกำไรหุ้นบริษัทผลิตชิปรายใหญ่ค่ะอย่าง Samsung กับ SK นะคะร่วงลงประมาณ 9% เนี่ยในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เมื่อเช้านะหลังจากที่ราคาหุ้นของทั้ง2บริษัททะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ส่วนราคาน้ำมันดิบร่วงลงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านแล้วก็บอกว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบกันยายนก็ร่วงไป 4.5% แต่ระดับ 80.89 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Brent ก็ส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงไป 4.4% แต่ระดับ 84.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งบอกว่าเครื่องบิน Air Force One ในวันอาทิตย์นะคะระหว่างเดินทางไปฐานทัพอากาศร่วมกับแอนดรูเนี่ยการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็บอกว่าซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กาตาร์ก็ร้องขอให้สหรัฐเนี่ยยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านเนื่องจากเชื่อว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสและจากนั้นก็จะมีข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์หรือที่เรียกกันว่าปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ได้นะคะทำนี้บอกว่าได้ขอให้สหรัฐเนี่ยค่ะยกเลิกแผนการโจมตีเช่นกันพร้อมบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือการพูดคุยกับพวกเขาในรูปแบบของการเจรจาอันนี้ก็คือในภาพของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็มีหลายเรื่องอ่ะที่มันเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ถ้าเราดูล่าสุดนี่นะคะตลาดของฝั่งเอเชียนิกเกอิเนี่ยตอนนี้เช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นลบไปถึง 1,103.46 จุดลบไป 1.7% ยืนอยู่ที่ 63,258.56 จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนเซี่ยงไฮ้ลบไป30จุดนะคะหรือว่า 0.79% ยืนอยู่ที่ 3,802 จุดค่ะแล้วก็คอสปิเกาหลีใต้ตอนนี้ลบไป252จุดลบไป 3.83% ยืนอยู่ 6,343 จุดค่ะของเกาหลีใต้หางเส็งฮ่องกง 25,842 จุดลบไป 0.16% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย 8,960 จุดในเวลานี้นะคะลบไป 0.19% ส่วนใหญ่จะเป็นภาพสีแดงนะคะภาพลบนั่นแหละสีแดงในเวลานี้ตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็น้ำมันก็ลบแต่ว่าทองนี่เป็นภาพบวกของบ้านเราก็คงจะต้องมาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเงินบาทบ้านเราวันนี้เปิดที่33.31 บาทส 33.31 บาทถึง32 สตางค์ค่ะนักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพบอกว่าเช้านี้เงินบาทแล้วก็สกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคแข็งค่าเล็กน้อยนะคะตามดอลลาร์ที่ปรับตัวอ่อนค่าลงเพราะว่ามีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะหยุดยิงอิหร่านและคาดว่าจะมีการเจรจากับอิหร่านในช่วงบ่ายวันนี้ก็ต้องติดตามการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอติดตามการรายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐด้วยนักบริหารเงินคาดว่ากรอบเงินบาทวันนี้จะอยู่ที่ระดับ33.20ถึง33.50ปัจจัยสำคัญอยู่ที่เงินเยนค่ะอยู่ที่ระดับ156.28จากเยนวันศุกร์159.91เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนทางด้านเงินยูโรวันนี้อยู่ที่ระดับ1.1530ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะเงินเยนเมื่อเย็นวันศุกร์ก็คือ1.151ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะกรมสรรพากรเขายืนยันการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่7%หลังครม.ต่ออายุ1 ปีถึง30 กันยายน 70นะคะแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มแบบนี้ก็ไม่แปลกใจนะเขาก็ยังเป็น7%คงยังไม่กล้าขึ้นยังไม่เห็นรัฐบาลไหนขึ้นไป10%อย่างที่พูดกันก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าข้าวสารเนื้อสัตว์ผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่ไก่การขนส่งทางรถยนต์ได้รับการยกเว้นเพื่อบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังครบรอบ2 เดือนเต็มโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีเลยก็เลยส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า86,442 ล้านบาททำผู้นำสหรัฐก็บอกว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้แล้วบอกว่าซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ก็ร้องขอให้สหรัฐยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านเพราะเชื่อว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ถูกกดดันจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐหลังจากอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า1 เดือนในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาทองบวกเป็นครั้งแรกในรอบ5 เดือนนะคะเพราะว่าข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอตัวลงมันทำให้นักลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาค่ะเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่านะคะเทียบกับเงินเยนในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กแล้วก็มีเรื่องของน้ํามันที่โอเปกและพันธมิตรโอเปกพลัสเขาบรรลุข้อตกลงในหลักการที่จะเพิ่มโควต้าการผลิตน้ํามันขึ้นอีกเล็กน้อยสําหรับเดือนกันยายนโดยชาติสมาชิก7 รายนําโดยซาอุดิอาระเบียและรัสเซียมีแนวโน้มจะเห็นชอบร่วมกันในการปรับเพิ่มเป้าหมายของการผลิตรวมขึ้นอีก188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมีการรายงานในสัปดาห์นี้นะคะ PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคมจาก S&P Global ดัชนีภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมจากสถาบันจัดการด้านอุปทานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคมเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือภาวะตลาดเงินบาทบ้านเราก็คงจะต้องมาติดตามดูนะคะว่าดูจากภาพบรรยากาศที่ออกมาเนี่ยจะรับในส่วนของต่างประเทศหรือว่าของในประเทศมากกว่าของวันนี้ของบ้านเราก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นหลักที่น่าสนใจนะพูดถึงนะทางด้านเศรษฐกิจนะคะส่วนใหญ่ก็คือจับตาดูต่างประเทศนี่แหละข้อมูลต่างประเทศเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญนอกนั้นก็ส่องดูจากไอ้เรื่องของผลประกอบการนะคะของแบงก์นี้ก็เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างบอลฟินแลนเซียเซลรัสก็มองว่าแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นดีเด็กน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ1,615ถึง1,630จุดชะลอความร้อนแรงค่ะเพราะรีบาวแข็งแกร่งปลายสัปดาห์ก่อนล่าสุดสงครามในตะวันออกกลางมีพัฒนาการเชิงบวกหลังทรัมป์ยกเลิกการโจมตีอิหร่านแล้วก็จะเริ่มกลับมาเดินหน้าเจรจาวันนี้ค่ะจะมีการนำไปสู่การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวลง5%นะคะสู่ระดับ84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดไอเซกเตอร์เรติชันในระยะสั้นนะคะกลุ่มคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยพลังงานปิโตรเคมีอาจจะรวมถึงกลุ่มเทคก็ได้นะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้เช้าวันนี้อยู่ๆพลิกร่วงไปแรงเลยแล้วก็ไหลเข้าหากลุ่มแอนตี้คอมมูนิตี้พวกยูเซนซิทีฟเพย์พวกขนส่งโรงไฟฟ้า HPP Finance ค้าปลีกอาหารท่องเที่ยวการแพทย์เหล่านี้ก็จะมานะปัจจัยที่จะต้องจับตาดูสัปดาห์นี้บอกกันตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือ ISM ภาคการผลิตและบริการการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐของกรกฎาคมของบ้านเราจะมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมาค่ะ ของเราก็มีเงินเฟ้อนะคะตัวเลขที่สำคัญฝั่งผลประกอบการไตรมาส2ปี2026ตอนนี้ก็ทยอยประกาศออกมาหนาแน่นละในช่วง2สัปดาห์นี้ภาพรวมเนี่ย Financial Cyrus บอกว่าถ้าหากไม่ต่ำกว่าคาดเนี่ยก็จะมีมุมมองเชิงบวกต่อ EPS ในปี2026ที่คาดว่าจะแตะระดับ100บาทกลยุทธ์ระยะสั้นยังเน้น selective เลือกลงทุนในหุ้นที่คาดว่ามีกำไรไตรมาส2ปี2026แข็งแกร่งส่วนระยะกลางยาวยังมองเป็นบวกต่อโดเมสติกเพย์บนสมมติฐานว่าสถานการณ์สงครามและราคาพลังงานจะผ่อนคลายลงต่อเนื่องรวมถึงแรงหนุนจากภาคการลงทุนที่เร่งตัวนะคะหุ้นเด่นวันนี้จะเป็น BA ค่ะแนะนำซื้อราคาเป้า21.10 บาทนะคะแนวรับ19.00-18.80 บาทแนวต้าน19.80-21.21 บาทยี่สิบเอ็ดบาทถึง21.50 บาทอันนี้จะเป็นมุมมองที่น่าสนใจคือโดยภาพรวมเนี่ยประเด็นสำคัญคือยังต้องจับตาดูสถานการณ์สงครามสหรัฐกับอิหร่านอยู่เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าที่เขาเตรียมโจมตีอิหร่านช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหม31 กค.ถึง 1 สิงหาแต่ก่อนจะโจมตีอาจริงอ้าวประกาศยกเลิกแผนซะงั้นอ้างว่ามีกรอบข้อตกลงกับอิหร่านแล้วนะสับสนกันไปหมดถึงบอกว่าตกลงกันให้ดีก่อนให้แน่นอนแล้วค่อยมาบอกกันมันผันผวนกันจริงๆนะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบแต่ว่าฝ่ายอิหร่านยังไม่ยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการทั้งพูดอยู่คนเดียวแต่ว่าการชะลอหยุดยิงจริงๆอ่ะมันอาจจะกดดันราคาน้ำมันดิบในช่วงเปิดสัปดาห์ก็ได้นะครับสุดสัปดาห์มีการร่วมมือกันแทรกแซงตลาดค่าเงินเข้มข้นระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่ร่วงไปแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ40ปีใกล้163-164 เยนต่อดอลลาร์นะคะบลูมเบิร์กได้คาดการณ์ไว้ว่าญี่ปุ่นได้อัดฉีดเงินมหาศาลสถิติใหม่ราว8.45 ล้านล้านเยนขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐนะคะได้เข้าช่วยซื้อเงินเยนเสริมในฝั่งของตลาดนิวยอร์กก็หนุนให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับ557-158 เยนต่อดอลลาร์ผลการประชุม BOJ ในวันที่31 กรกฎาคมก็จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่1%ตามคาดนะคะแต่ผู้ว่าการก็ได้ส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยวนะเปิดช่องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อในการประชุมรอบถัดไปทำให้ต้องจับตาดูผลกระทบนะคะผู้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง BOJ ตลาดปัจจัยที่เซอร์ไพรส์ตลาด2เรื่องคือใกล้กันคือ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วนะแล้วก็ตัวเลขรายงานสหรัฐต่ำคาดอันนี้เป็นปัจจัยเซอร์ไพรส์ตลาดมันก็เลยทำให้เกิดสภาวะ risk off ชั่วคราวเห็นหุ้นญี่ปุ่นไหมหุ้นญี่ปุ่นลงแรงเลยทำเซอร์ไพรส์ตลาดค่ะปิดพักเช้าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วตลาดหุ้นนิกกี้อิปิดที่63,240.51 จุดลบไป1 จุดลบไป1,121.51 จุดลงไป1.74%นะคะ1.74%อันนี้คือหุ้นของญี่ปุ่นนะคะครับพอดีว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยในประเทศด้วยนะคะ BOJ ที่เราบอกอะว่าตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ตลาดสองเรื่องแล้วของบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ก็คงจะต้องจับตาดูผลประกอบการก่อนนะคะผลประกอบการก็เริ่มทยอยบอกกันหนาแน่นละหลังจากที่ทางผลประกอบการของกลุ่มแบงก์เรียบร้อยไปแล้วนะคะนี่ก็จับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะชะลอความตึงเครียดลงแต่มันก็ไม่แน่นอนในทุกๆวันน้ำมันร่วงทองขึ้นแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับเป็นลบนะคะเป็นลบจากไอ้ประเด็นแรงขายชิปถึงแม้จะมีข่าวสหรัฐกับอเมริกาเนี่ยเขาเจรจากันก็ตามนะแต่มันก็ยังเป็นประเด็นนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วนะคะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านี่กลับมาคุยเรื่องของการลงทุนกันต่อแล้วช่วงหน้าจะมีคุยเรื่องของสมุนไพรกับอาจารย์สุภาพรปิติพรนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยพักกันครู่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอร์ คุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำไมจังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำไมจังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำไมตำบลลำไมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำไมซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ พื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะสำหรับในภาพของการลงทุนนะคะของบ้านเราเป็นยังไงบ้างเปิดตลาดมาสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์เห็นตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลบนะคะถ้าเป็นตลาดเอเชียนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชิปเหล่านี้เป็นต้นนะคะของเราก็ลบเหมือนกันนะคะเซ็นดิ้งเด็กณเวลานี้ค่ะ1,619.94 จุดค่ะลบไป 3.70 จุดหรือว่าลบไป 0.23% นะคะวอลุ่มการซื้อขายก็อยู่ที่ 13,897 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1ก็คือเดลต้าค่ะเดลต้า276บาทลบไป2บาทนะคะปตท.สผ.148บาทลบ1บาทค่ะปตท.38บาท50 KTB 43บาท75สตางค์ลบ50สตางค์แล้วก็ Advance 375บาทนะคะลบไป5บาทหรือว่า 1.32%ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเรานะคะก็เป็นภาพลบเนาะนักวิเคราะห์ก็ถึงบอกว่าช่วงนี้ก็คงจะต้องจับตาดูอย่างของหุ้นไทยวันนี้ถ้าเป็นปัจจัยภายในประเทศเราเองเนี่ยค่ะปัจจัยเรื่องของของเราเนี่ยคือช่วงนี้อาจจะเป็นภาพที่แบบต้องจับตาดูนะคะการเปิดเผยผลประกอบการเราเปิดเห็นมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เปิดมาในเช้าวันนี้แล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางของต่างประเทศเนี่ยตะวันออกกลางเรื่องของการแทรกแซงตลาดค่าเงินเข้มข้นระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐแล้วก็ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่ในสหรัฐ6บริษัทที่ออกมาใช่ไหมก็มี Amazon Google Meta Microsoft Intel Apple นะคะไตรมาสล่าสุดก็ออกมาแข็งแกร่งเป็นวงกว้างเกือบทุกบริษัทรายงานผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาดยกเว้น Meta นะคะที่กำไรต่อหุ้นต่ำกว่าคาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาราคาหุ้นกลับแตกต่างกันมากเลยค่ะ Amazon กับ Microsoft ปรับขึ้นแรงนะคะบวก 9% ถึงบวก 15% จากตัวเลขที่ออกมาแล้วก็เกินคาดแล้วก็กรณี Microsoft นะคะที่ต่ำกว่าที่ตลาดกลัวขณะที่ Apple Google แล้วก็ Intel แม้ผลประกอบการจะดีกว่าคาดเช่นกันแต่ว่าราคาหุ้นนี้ปรับลดลง 6-8% ค่ะจากความกังวลอื่นนะคะไตรมาสก่อนหน้าที่อ่อนกว่าคาดแล้วก็เปลี่ยนตัว CEO Apple งบลงทุนที่ปรับเพิ่มต่อเนื่องแล้วก็ความเสี่ยงด้านลูกค้ากระจุกตัวทั้งนี้ปัจจัยร่วมที่ชัดเจนคือบริษัทส่วนใหญ่นะคะที่ปรับเพิ่มงบลงทุนต่อเนื่องสะท้อนมุมมองของผู้บริหารว่า AI demandยังแข็งแกร่งค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจจะได้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากว่าบริษัทอะค่ะเขาใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากทำให้ free cash flow ปรับตัวลดลงบางบริษัทก็เริ่มติดลบประเด็นนี้อาจจะเป็นเรื่องให้ตลาดขายทำกำไรได้เช่นกันดังนั้นก็ต้องติดตามงบบริษัททีม AI กันต่อไปนะคะว่าจะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาได้หรือเปล่าโดยเฉพาะ Nvidia ค่ะส่วนบ้านเราก็รัฐบาลรายงานโครงการไทยช่วยไทย Plus นี่แหละเปิดดำเนินการครบ2เดือนเออใช่ ไทยช่วยไทยพาสเมื่อวานโอนเงินมาแล้วนี่เนาะยังไม่ได้ใช้เลย1,000 บาทแต่เดี๋ยวฉันใช้หมดแล้วเร็วนะคะประมาณไม่ถึง2 อาทิตย์หมดแหละอันนี้ยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าจากเดือนนี้ก็เหลืออีกเดือนหนึ่งใช่ไหมเดือนนี้เป็นเดือนที่สามแล้ว2 เดือนเนี่ยรัฐบาลเขาก็รายงานว่าโอ้มันก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงด้วยเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานราก86,442 ล้านบาทรัฐร่วมจ่ายไป49,601 ล้านบาทแล้วก็ประชาชนจ่ายอีก36,841 ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมกว่า26 ล้านรายและร้านค้ากว่า1.9 ล้านร้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่96.6%เนี่ยเป็นการใช้จ่ายผ่านหน้าร้านปกติเลยโดยรูปแบบการร่วมจ่าย60/40เนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการบริโภคในภาวะกำลังซื้อชะลอตัวนะคะแต่มันช่วยผลักดันร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าสู่ระบบดิจิตอลผ่านแอปถุงเงินที่นำ AI อ่ะมาช่วยบริหารจัดการธุรกิจด้วยค่ะตลาดหุ้นเซ็ตกับ MAI ก็มีมูลค่าการซื้อขาย89,032 ล้านบาท MAI 434 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยมูลค่า3,516 ล้านบาทนะคะ yield curve ก็ปรับตัวลดลงจากวันก่อนประมาณ1-2 basis points สำหรับกระแสเงินลงทุนนักลงทุนต่างชาติวันนี้7,195 ล้านบาทนะคะโดยเกิดจาก Net Buy 7,199 ล้านมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ4 ล้านบาทส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อในตราสารระยะสั้นค่ะเขาก็จะมีการปรับพอร์ตกันนะคะมีการปรับพอร์ตกันที่ก็คงต้องมาติดตามดูนะส่วนใหญ่เป็นการซื้อในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนค่าเงินปิดที่33.40 บาททรงตัวนะคะถ้าเทียบกับตอนเช้าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้บรรยากาศหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกเฉพาะเอเชียเหนือเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาสดใสกันอีกแล้วนะคะสดใสซาบซ่ากันก็น่าจะมีผลบวกต่อกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพวก Data เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางอ่ะมันก็ยังคงสร้างความผันผวนต่อราคาน้ำมันโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะความผันผวนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนเอาซะเลยผู้ฟังลองดูจากภาพสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะตะวันออกกลางเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าตอนนี้มันมีความไม่ชัดเจนมากๆถ้ามันขึ้นแล้วมันลงอย่างทองนี้ก็เหมือนกันนะคะขึ้นแล้วลงก็จะเป็นภาพแบบโอ้เวลาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทำไมมันผันผวนขนาดหนักแบบนี้บางคนถึงต้องตอนนี้ต้องพักก่อนเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีให้สถานการณ์มันนิ่งก่อนตอนนี้มันไม่นิ่งนะคะพอไม่นิ่งปุ๊บเนี่ยเราเองก็ต้องส่องดูหรือบางคนอาจจะกระจายการลงทุนก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรกระจายการลงทุนไปบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นที่ชินชาสำหรับนักลงทุนละแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะลุ้นว่าเฮ้ยเฮ้ยมันดีแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ลบกันแล้วอะไรเงี้ยแต่เป็นไงล่ะลบอยู่ดีค่ะไม่แตกต่างแล้ววันดีคืนดีคือตอนนี้คือจะบอกคุณผู้ฟังว่ามันเป็นภาพที่โดนัลด์ทรัมป์เขาพูดอยู่คนเดียวค่ะนะโพสต์ในไอ้อะไรนะทูสโซเชียลของเขาแล้วก็อิหร่านเขายังไม่มีข้อมูลอะไรมาพูดเลยสักอย่างเดียวเขายังไม่พูดเลยฉะนั้นแล้วคือเราก็ต้องเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้อยู่ๆเดี๋ยวก็มาลบกันเอาทองลงนอนหลับอยู่ทองลงน้ำมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันนะคะมันไม่ทันอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะของบ้านเราณเวลานี้นะคะ เอาล่ะทีนี้ก็คงจะต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสที่แนวโน้มที่ฟื้นตัวได้อยู่นะคะเขาบอกว่ายังมีโอกาสมีโอกาสที่ยังฟื้นตัวได้อยู่พอจากที่มันหลุดไปหลุด1,600ไปก็ต้องดูหุ้นเดลต้าเป็นหลักค่ะบรรยากาศคือมันทั่วโลกอ่ะโดยเฉพาะเอเชียเหนือเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพบรรยากาศที่ดีอยู่นะถ้าคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะคือของเราเองอ่ะในบ้านเราอ่ะบางทีมันไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรอ่ะจะมีปัญหาต่างประเทศซะมากกว่าใช่ไหมลองสังเกตดูสิคือบ้านเราเนี่ยมันจะขึ้นลงไม่แรงยกเว้นว่าตัวอะไรนะเดลต้าก็เป็นไปตามของทิศทางของโลกที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้นะคะของหุ้นชิปอะไรพวกเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนค่าเงินบาทที่เปิดตลาดมาในวันนี้ค่าเงินบาทเปิดมาก็คงจะต้องจับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักอีกเหมือนกันแล้วก็เรื่องของตัวเลขที่จะออกมาจากสหรัฐอเมริกานะคะสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังตัวเลขของสหรัฐอเมริกามีหลายตัวแล้วก็ไอธนาคารกลางของฝั่งทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือมันยังมีความไม่แน่นอนในตัวเลขที่ออกมากันด้วยนะคะค่าเงินบาทวันนี้ที่กรุงไทยเขามองนะเขาก็มองว่าสถานการณ์ที่มันเป็นตอนนี้จะไปทางทิศไหนอย่างไรแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแข่งค่านะแข่งค่าเข้าใกล้โซนไอประมาณ33.30 บาท33.30 บาทแล้วก็ตอนนี้คือเขาบอกมันแกว่งตัวประมาณ33.31ถึง33.53ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนนะคะสถานการณ์ไม่แน่นอนยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะทางฝั่งญี่ปุ่นเองทางการสหรัฐเองเหล่านี้เป็นต้นด้วยเพราะว่าการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมันมีผลนะคะหนุนให้เงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยทยอยแข็งค่าขึ้นเล่นในตลาดก็ต้องทยอยปิดสถานะช็อตมองเงินเยนญี่ปุ่นดูตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอ่อนค่าลงโดยเฉพาะในช่วงเช้าของตลาดเอเชียเนี่ยค่ะที่เปิดตลาดมาก็ดูมันจะอ่อนค่าลงสัปดาห์นี้รวมถึงระยะสั้นก็ต้องมองคนจะจับตาดูพัฒนาการที่มันจะเกิดขึ้นนะคะตามการเข้ามาแทรกแซงทางการญี่ปุ่นแล้วก็ทางการสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์นี้รวมถึงในช่วงระยะสั้นก็ประเมินว่าต้องจับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็รอรุ้นรายงานข้อมูลตลาดแรงงานของทางสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะคะ SpaceX แล้วก็ทีม AI นะคะ Semiconductor เหล่านี้เป็นต้นค่ะแนวโน้มเงินบาทก็มองว่าในโมเมนตัมการแข่งค่าขึ้นของเงินบาทก็กลับมามีกําลังมากขึ้นละในช่วงระยะสั้นเงินบาทกลับเข้าสู่แนวโน้มการแข่งค่าขึ้นหรือว่าอย่างน้อยอาจจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นอกจากนี้เงินบาทอาจจะได้อานิสงส์บ้างหลังจากเริ่มมีกระแสข่าวสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเจรจาหยุดยิงนะคะอันนี้กรอบวันนี้ให้ที่33.20ถึง33.45 บาทค่ะเอาล่ะทีนี้วันนี้เรามีนัดนะคะกับอาจารย์สุภาพรปิติพรค่ะจากเจ้าพระยาภัยภูเบศรพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่นะคะแล้วก็ของเดือนสิงหาคมกันด้วยบางคนก็เรียกว่าเดือนวันแม่นะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงแม่ค่ะคือเตยเนี่ยเคยได้ยินแปะกล้วยนะอาจารย์คุยกันมาเยอะมากบางทีมีโฆษณาโอ้มาหลายปีแล้วล่ะช่วยเพิ่มความจำช่วยความหลงลืมอัลไซเมอร์ก็ช่วยได้เลยคือแบบบางทีก็โฆษณาเกินจริงก็เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้หยิบเรื่องนี้แหละอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความจําไม่หลงไม่ลืมเนี้ยมันจะมีที่น่าสนใจก็คือกลีบบัวแดงกับแปะกล้วยกลีบบัวแดงนี่เตยยังไม่เคยได้ยินแต่นี้มาดูสองตัวนี้ก่อนค่ะแล้วช่วยได้อย่างไรเหล่านี้ไปต้นเชิญค่ะอาจารย์
5: ค่ะ จริงๆก็ต้องบอกว่าแปะกล้วยที่มีการวิจัยเนี่ยคือสารสกัดของใบนะคะไม่ใช่เม็ดแปะกล้วยที่เรามากินเป็นขนมหวานอันนี้คนละอย่างนะคะคือตั้งแต่พี่เริ่มทำงานใหม่ๆสักประมาณ2523กว่าเกือบ40เนี่ยราวๆนั้นน่ะนะคะ4042เนี่ยแปะกล้วยเนี่ยดังมาก

องมาดูว่ากลไกที่ทำให้สมองเสื่อมเนี่ยบางทีมันไม่รู้หรอกว่ามาจากไหนแต่เรารู้ลักษณะของมันละว่าถ้าสมองเสื่อมเนี่ยพวกโปรตีนที่เสียหายแล้วที่เรียกว่าโปรตีนเทาเนี่ยเยอะขึ้นมีคราบที่เรียกว่าเบต้าอะเมโลยด์แล้วก็การทำงานของสมองเนี่ยผิดเพี้ยนไปความจำเรียกว่าการวัดความจำการทำงานของสมองเนี่ยมันเสียหายนะคะมีทั้งระยะต้นหมอก็จะรู้ดีว่าไอ้พวกมึนๆตื้อๆอาการยังไงที่ใช้เครื่องมือวัดตอนนี้สมองเริ่มไม่ดีละแต่อย่างที่บอกว่าสาเหตุเราต้องกลับไปที่สาเหตุเลยว่าเราต้องมีเสาหลักอยู่5อันเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการที่เราจะต้องเรียกว่ามีโซเชียลซัพพอร์ตคือมีสังคมอ่ะคือต้องให้สมองมาได้อาหารแล้วก็พวกความเครียดพวกอารมณ์ต่างๆนะคะถ้าเสาหลักเหล่านี้มันไม่ดีนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะพวกเบาหวานความดันไขมันและโดยเฉพาะบุหรี่นะคะบุหรี่นี่ก็เป็นสาเหตุของหลายๆโรคเลยไปมีปัญหากับเส้นเลือดแล้วมันก็พังไปหมดนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแปะกล้วยหรือยาพิเศษไม่มีอะไรที่พิเศษเสาหลักนี่ต้องแข็งแรงก่อนนะคะทีนี้ในเรื่องของไอ้คำว่ากลีบบัวแดงเนี่ยจริงๆเนี่ยเราใช้เวลา15ปีนะประมาณ10กว่าปี15ปีมาแล้วที่เรามีการพูดคุยกันตรงนี้นะคะแล้วก็น้องที่น้องเภสัชแอคณัฐใดมุกศิกวงก็ถูกส่งไปเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการที่ทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยอยากจะได้ยาที่เรียกว่าเกี่ยวกับสมองนะคะสำหรับนี้เราก็มาใช้ในคนไข้ที่แบบมึนๆมัวมัวซัวๆที่แบบว่าพ่อคุณตาส่วนของไม่สว่างเฉวยคือไม่สดใสไม่แจ่มใสซึ่งเป็นหมอสมองจะรู้ว่าเป็นอาการเริ่มต้นเนี่ยเหมือนมีอะไรค้างสมองอ่อนเพลียเรื้อรังอะไรสนองเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ถึงว่าคำพูดของครูหมอยาโบราณพูดถึงไว้นะคะก็เอาตำรับนี้ตำรับง่ายๆมากเลยกลีบบัวหลวงสีแดง1ส่วนบัวบก1ส่วนพริกไทย1ส่วนท่านผู้ฟังสามารถเอาไปปรุงยาหรือทำได้เองเลยเป็นตำรับพื้นบ้านนี่แหละนะคะแต่ทางอภัยภูเบศก็อาจจะต้องไปเรียกว่าควบคุมคุณภาพเรื่องอะไรเงี้ยที่ว่าสารสำคัญแต่ละอย่างเท่าไหร่ตีพิมพ์เนี่ยประมาณสัก12เปเปอร์แล้วก็ได้รับรางวัลประมาณ3รางวัลของประเทศนะคะเป็นตัวหนึ่งที่มีการวิจัยโดยที่อภัยภูเบศเป็นคนทำด้วยสูตร3ตำรับเนี่ยอันนั้นเราก็ไปทำในสัตว์ทดลองก่อนในเรื่องของการเป็นลดการอักเสบของเซลล์ประสาทลดคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดแล้วก็ทำฟื้นฟูความจำในสัตว์ทดลองทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ไปต้านอนุมูลอิสระคือในสมองของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าอ่อนแอสุดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสมองเราจะไปก่อนเพราะว่าคือเราเครียดมากๆที่สมองไปก่อนเพราะว่าในสมองของเราจะมีบลัดเบรนแบเรียร์เพื่อกันไม่ให้สารพิษเข้าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็กันสารที่มีประโยชน์เข้าเช่นสารที่เอาไปสร้างต้านสารอนุมูลอิสระในสมองและพวกกูต้าไทโอเนี่ยที่มีอยู่ทั่วไปในสมองนี่จะน้อยเพราะว่าเจ้าบัตรเบนเบลเลอร์มันคอยกันไม่ให้สารไหลเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความเครียดมีอนุมูลอิสระเนี่ยสมองเราจะไปก่อนแต่น้องที่ทำวิจัยโทรมาจากขอนแก่นบอกพี่ต้อมตื่นเต้นมากไอ้3ตำรับเนี่ยมันเข้าไปในสมองได้แล้วก็มันไปกวาดขยะพวกอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระก็ไปทำลายเซลล์สมองแล้วก็มีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งคืออะซิติลโคลินเอสเตอเรสซึ่งพบว่าสารพวกโคลินลดลงนะคะจากคนที่เป็นสมองเสื่อมคือคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่รู้กลไกที่ชัดเจนแต่รู้พยาธิสภาพหรือเหตุที่มันเกิดขึ้นทีนี้เราก็เอ๊ะแล้วในคนเป็นยังไงก็ตอนนี้น้องดัตนัยบอกพี่ต้อมตอนนี้เขามีเครื่องมือนะพวกโฟเตเอสโฟเตเอสคือเครื่องมือที่ละเอียดแล้วราคาสูงที่ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีโปรตีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะฉะนั้นไอ้พวกโปรตีเอสพวกการวัดเครื่องมือทั้งหลายแหล่เนี่ยด้วยเครื่องมือพวกวัดโปรตีนทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะพวกการวัดพวกโปรตีนที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเนี่ยก็บอกว่าตัวเนี้ยบริษัทเอกชนเนี่ยเขามีเครื่องมือมันแพงมันยังแพงอยู่แล้วเราอยากจะวัดไหมที่เราบอกงั้นเราวัดเปรียบเทียบกับแป๊กกล้วยซึ่งเป็นยามาตรฐานที่มีการใช้กันเลยเนี่ยที่มันราคาแพงๆเนี่ยตำรับบ้านๆของเราแต่ว่าตำรับบ้านของเราเนี่ยมีการวิจัยทางสารควบคุมสารสำคัญวิจัยในสัตว์ทดลองในเหล่าทดลองเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นยาที่ขายอยู่ทั่วไปได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะคะเพราะมีการเราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็ไปวัดในคนจริงๆเราจะทำได้เคสไม่มากแต่ให้กินยาที่มีส่วนผสมของที่เรามีจำหน่ายแล้วที่

0: ที่ที่จะขอชื่อเรียกอภัยบีแล้วกันนะคะก็คืออ
1: ภัยบ
0: เ
1: ี
0: ป็นมีมีกลีบบัวหลวงสีแดงบัวบก
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่ใช้อย่างละหนึ่งส่วนเนี่ยเราก็เอาไปแบบทำไปให้ตามตำรับดั้งเดิมคือ2 เม็ดพุทราไทยเช้าเย็นตามตำรับตาส่วนเราก็ให้กิน2 แคปซูลเช้าทับเก็บเย็นไป3 เดือนแล้วก็วัดจากเบสไลน์เปรียบเทียบระหว่างตัวของตำรับกลีบบัวแดงแล้วก็ตัวของไอ้เจ้าไอ้ตัวแป๊กกล้วยเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นสารสำคัญที่เรียกว่าบิโลบ้าเนี่ยคือใบแป๊กกล้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีการวัดในเรื่องของวัดโปรตีนเขาจะวัดเรื่องแบบเขาจะมีตัวขยะคือเจ้าอะมิลอยตัวเนี้ยมันมี2 อย่างคืออ
1: ค่ะ
0: อะมิลอยที่มันไม่ละลายน้ําละลายในไขมันแล้วมันก็จะไปเกาะที่สมองเป็นคราบตัวนี้อันตรายปราก
1: อ
0: ฏ
1: ื
0: ว่าม เขาก็วัดในเลือดเจาะเลือดเลยแล้วไปวัดเพราะว่าเบต้าอะมิลอยเนี่ยมันออกมามากขึ้นคือมันไปล้างคราบตัวเนี้ยมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันไปมีโปรตีนที่มันโปรตีนที่ถูกทําลายเรียกว่าเต๋าโปรตีนหรือเทาโปรตีนก็ได้มันน้อยลงคือมันหยุดยั้งและชะลอการทําลายของโปรตีนในเซลล์ประสาทนะคะแล้วเขาก็เอามาวัดซึ่งหมอสมองเขาจะมีการวัดนะคือวัดประเมินสมรรถภาพของสมองคือกลุ่มคนที่แบบบางนี้คะแนนเขาจะมีคะแนนเฉลี่ยเขาพูดว่าค
1: ค่
0: น
1: ะ
0: หลงภาวะหลงลืมรู้คิดและบกพร่องเล็กน้อยเนี่ย MCI ได้กลับมามีระดับความจำเป็นปกติมีความสำเร็จให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยที่เรารับก็คือ4 รายจาก 5 รายคืออาการเนี่ยกลับมาได้ในการที่เป็นเล็กน้อยเนี่ยเขาก็มีการวัดหลังจากกิน2 เม็ดเช้า2 เม็ดเย็นไป3 เดือนอันนี้พี่รู้สึกว่าไอตัวของกลีบบัวแดงเนี่ยมันไม่ได้แค่บรรเทามันเข้าไปซ่อมอ่ะแล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นอาหารมันเป็นตำรับที่กลีบบัวแดงเรากินในเมี่ยงบัวบก
1: ค
0: เร
1: ่ะ
0: ากินเป็นผักอยู่แล้วพริกไทยดำเราก็ใส่ในแบบก๋วยเตี๋ยวใส่ในซุปอะไรอยู่แล้วเนี่ยเป็นอันนึงที่ถูกนำมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือไปต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไอตัวของกลีบบัวหลวงสีแดงเขาก็ไปแยกประเภทนะว่าเอ๊ะแต่ละอันเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะคะเขาก็พบว่าเจ้ากลีบบัวหลวงสีแดงมันจะโดดเด่นคือมันไปยับยั้งเอนไซม์เบต้าซีครีเตสซึ่งตัวนี้จะไปทำให้เกิดพวกเบต้าอะมิลอยที่เป็นคราบที่ไ
1: ค
0: ม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ละลายน้ำที่ไปเกาะนะคะแล้วไปต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไปยับยั้งอะซิทิลโคลินเอสเทอเรสซึ่งการยับยั้งอะซิทิลโคลินเอสเทอเรสซึ่งบอกว่าโคลินลดลงถ้าคนมีอัลไซเมอร์ปริมาณโคลินลดลงโดยเอนไซม์ตัวนี้มันจะไปทำลายทั้งบัวบกนะคะพริกไทยดำแล้วก็บัวหลวงเนี่ยยับยั้งหมดเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระทั้ง3 ตัวต้านอนุมูลอิสระบัวบกมีลักษณะพิเศษคือไปเสริมความจำนะคะ
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็ไอ้เจ้าตัวปกป้องสมองเนี่ยพริกไทยดำนะคะพวกบัวบกอะไรเงี้ยก็จะมีคุณสมบัติเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวตำรับที่มารวมกันเนี่ยอาจารย์ที่ทําวิจัยเขาบอกเขาตื่นเต้นมากเพราะพริกไทยถ้าเรากินขนาดเนี้ยพริกไทยดำถ้ากินเยอะๆมันก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์มันถ้าเกิดพริกไทยดําเดี่ยวๆมันกลับกลายว่าอาจจะเป็นพิษด้วยซ้ําแต่ถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยมันไม่มีพิษคือท
1: อื
0: ดส
1: ม
0: อบเ
1: แ
0: ร
1: ป
0: ื่
1: ล
0: อง
1: ก
0: พ
1: ด
0: ิ
1: ี
0: ษ
1: เ
0: ว
1: น
0: ิ
1: าะ
0: ทยาอะไรแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เอามารวมกันทั้ง3 ตัวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ปกป้องสมองมีฤทธิ์ในการต้านการเกาะกลุ่มของเบต้าอะมิลอยมีฤทธิ์เสริมความจํายับยั้งอะซิทิลโคลินเอสเทอเรสแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระซึ่งทั้ง3 อย่างนี้มันไปช่วยป้องกันสมองเสื่อมนะคะใช้คำว่าไปช่วยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำการวิจัยให้ใหญ่ขึ้นแต่มันใช้เงินเยอะเหลือเกินนะคะนี่ก็เป็นการเรากำลังเล็งกันอยู่ว่าขนาดจะเยอะไหมแต่คงทำการเรียกว่าไพลอตสตัดดี้ไปก่อนนะคะแต่ในสัตว์ทดลองพวกพรีคลินิกเนี่ยผลค่อนข้างแบบสนับสนุนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสมองอย่างที่บอกนะคะเราต้องกลับไปที่เสาหลักนะคะเสาหลักคือเรื่องของการกินอาหารให้ครบน
1: ค
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: สารต้านห้าหมู่แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งหาได้จากพวกเครื่องเทศพวกผัดใบเขียวการออกกําลังกายทั้งสมองแล้วก็ร่างกายด้วยนะ ทั้งสมองเนี่ยเราต้องพูดวันก่อนพี่ไปงานของอาจารย์หมอท่านหนึ่งอาจารย์จุรีนิงสาโนนท่าน97ปีเป็นภรรยาของอาจารย์หมอไพโรจน์นิงสาโนนสองคู่เนี่ยแตกต่างกันคืออาจารย์หมอจุรีจะเรียกว่าจะเป็นคนที่เป็นอาจารย์นะสอนเก่งมากๆไปอาจารย์จะคิดคำการที่เราต้องพูดต้องคุยเนี่ยสำคัญมากนะคะต้องออกกำลังกายทั้งสมองแล้วออกกำลังกายทั้งร่างกายสมองเราต้องไปเจอผู้คนใหม่ๆอะไรใหม่ๆอ่านหนังสือนะคะการนอนอย่างมีคุณภาพพักผ่อนการที่เราเขาเรียกว่ามีโซเชียลซัพพอร์ตมีนอกจากครอบครัวนะคะไปเจออะไรใหม่ๆมีเพื่อนไปเจออย่าไปอุ้ยฉันมีลูกมีหลานต้องหัวนิดเลิกเลยนะคะเราต้องไปเจออะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ปรับจิตใจอารมณ์ดีแล้วก็ใช้พืชสมุนไพรที่อย่างที่บอกเราไม่จำเป็นต้องกินกีบบัวแดงอันนี้ฉันกินเมี่ยงบัวหลวงนะฉันจะกินน้ำบัวบกนะวันนี้ฉันใส่พริกไทยในอาหารหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดูแลแบบองค์รวมนะคะพร้อมกับหาเครื่องมือไปดูแลสมองพร้อมกับให้สมองนี่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการที่ไปเจออะไรใหม่ๆการอ่านหนังสือนะคะเหล่านี้มีความจำเป็นนะคะจะเรียกว่าเท่าๆกันก็ได้นะคะค่ะ
1: ค่ะนะคะจริงๆอ่ะคือด้วยที่ว่าพอเราเห็นภาพการวิจัยแบบนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนาะอะไรที่มันแต่ว่าเราพอจะทราบว่าอะไรที่มันเกินไปอะค่ะอาจารย์มันก็คงไม่ได้พอดีก็ได้แต่พอเอามาผสมกันแบบนี้มันก็มหัศจรรย์ดีนะอาจารย์อย่างพริกไทยอะเหนือความคาดหมายมากเลยที่อาจารย์บอกว่าพอกินเปล่าๆมันก็ไม่ได้นะแต่พอเอามาผสมมันกลับไม่มีพิษอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้เลยนะคะ
0: คือในช่วงหนึ่งมีพี่เชดำฮิตนะเขา
1: ฮิตมากค่ะยุคจะเป็นช่วงๆเนาะยังแปะกล้วยฮิตพี่ไทยดำฮิต
0: พี่ไทยฮิตนี่ก็แบบที่บอกอ่ะพี่จำถ้าเกินเลยไปเนี่ยมันไม่ดีนะคะแต่สำหรับนี้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นความลงตัวที่คืออาจารย์ที่มหาลัยคณะเภสัชศาสตร์มหาลัยขอนแก่นก็จะงงมากว่าเอ๊ะท่านคิดมาได้ยังไงหรือว่าคนโบราณเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันไปด้วยกันแล้วก็ไอการพบว่าอะไรที่ไปแนวโน้มในการที่จะไปยับยั้งการเกิดอะเมลอยเนี่ยก็เป็นทฤษฎีใหม่ๆนะคะแต่การที่ไปลดโคลินเอสเตอเรสเนี่ยมียาละคือพวกสมองเนี่ยเป็นอะไรเรียกว่าไปแล้วไปเลยอ่ะแล้วก็เรียกว่าโรคที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยอาจจะแบบที่น่ากลัวนะบางทีเราแขนกุดเราก็ลวกเสียแขนแต่เรารู้ว่าเราเสียขาเราเสียไปแต่เสียความทรงจำเนี่ยโอ้โหแบบเราจำคนที่เรารักไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ใช่แ
0: ล้วเราคืนไม่ได้เลยนะ
1: โอ้ลูกแบบแม่จำลูกไม่ได้อะไรเงี้ยนะจ๊ะเนาะในหนังในละครเวลาดูขนาดว่าไม่ใช่ชีวิตจริงถ้าเรากลับมาย้อนกลับคิดชีวิตจริงเราก็จะเศร้าเหมือนกันนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะช่วยให้เราจำทุกคนได้ต้องออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายสมองด้วยแล้วก็รวมทั้งจิตใจที่ดีไม่เครียดผ่อนคลายนี่แหละคือสิ่งที่เราทำได้เลยไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะแต่ว่าเราลืมเราไปอินกับเรื่องราวในโซเชียลจนคนก็อาจจะได้ตังค์เยอะแยะแต่เรายังเหมือนเดิม
1: รู้ไหมว่าคนที่ขายอ่ะบางคนแบบรวยมากๆอ่ะยกตัวอย่างคนขายแปะกล้วยสมัยก่อนจันเชื่อป่ะเพราะว่าคนที่ซื้อคนสูงอายุสูงวัยไงเขาก็จะรู้สึกว่ากินไม่รู้ว่าในความรู้สึกของเขาก็คิดว่าดีได้เขาฟังข้อมูลบางทีฟังวิทยุหรือว่าโฆษณาอะไรประมาณนี้สมัยก่อนอ่ะสมัยช่วงที่มันฮิตฮอตใหม่ๆอ่ะทางวิทยุจะโหกันนำแล้วแพงมากด้วยนะไม่ได้ถูกๆนะคะอาจารย์แปะกล้วยนี
0: ่ใช่พี่รู้สึกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปรอบๆตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าอายุเรายืนยาวขึ้นหรือเปล่านะพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวไปรอบๆตัวเนี่ยคนเป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้หนักหนาและรุนแรงซึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ตั้งที่สมัยพี่เรียนเนี่ยในตะวันตกจะเป็นมากกว่าเราแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนรอบๆตัวเราเนี่ยมีคนเป็นโรคสมองเสื่อมเยอะมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าม
1: ันมาจากสาเหตุอะไรมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะแต่อยากจะรู้มีคนถามว่ามันเป็นโรคที่แบบว่าติดต่อกันทางพันธุกรรมเหรออาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกรายแต่ว่าคนทั่วไปก็เป็นได้เช่นคนที่เครียดมากคนที่แบบสามีตายภรรยาคนที่ใกล้ชิดเราตายบางคนเป็นโรคนี้ก็มีเพราะฉะนั้นโรคภาวะสมองเสื่อมเกิดได้หลายสาเหตุรวมทั้งอย่างที่บอกอะรวมทั้งมลภาวะเนี่ยบางทีก็ไป ทำลายหลอดเลือดบุหรี่เนี่ยตัวการที่ดีเลยนะ PM 2.5 เนี่ยก็เข้าไปในหลอดเลือดแล้วเส้นสมองอย่างที่บอกว่าสมองของเราเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยอ่อนแอที่สุดโอกาสที่จะเสื่อมไปก็ได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินอาหารเนี่ยไม่อยากให้รู้สึกว่าอุ๊ยเรากินแค่อิ่มให้พลังงานมีโปรตีนนะคาร์โบไฮเดรตได้กินทฤษฎีวันนี้วันหลังเราคุยกันว่าเอ๊ะอะไรถูกอะไรผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้
1: ไ
0: น
1: ม่ถึงว่า
0: ต
1: ก
0: ้
1: า
0: อง
1: ร
0: บ
1: ก
0: อก
1: ิ
0: ว
1: น
0: ่าก
1: ใช
0: ิ
1: ่
0: น
1: ไหม
0: ให้
1: คะ
0: ใช่
1: บางค
0: เพ
1: น
0: ราะ
1: อื
0: ง
1: ่
0: ั
1: น
0: ้น
1: กั
0: เร
1: บ
0: าน
1: ั
0: ต้อง
1: น
0: ก
1: ั
0: ิ
1: ก
0: นอะ
1: ภ
0: ไรา ท
1: พ
0: ี่
1: นะธาตุดินคนกินอะไรธาตุไฟคนกินอะไร
0: เพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรไปช่วยลำไส้ยังมีอะไรไปช่วยสมองยังคือแบบให้คิดอ่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้าสมองได้นะคะก็มีพวกอะไรกระเจี๊ยบแดงนะคะบัวบกพริกไทยซึ่งแบบพี่ไทยก็ใส่ในปริมาณไม่ได้กินไม่สามารถกินได้เยอะๆอยู่แล้วก็กินได้ปริมาณหนึ่งอยู่แล้วก็อะไรพวกเนี้ยที่นอกเหนือไปจากเนื้อนมไข่หรือว่าข้าวหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นสารพวกเครื่องเทศเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งแล้วก็ผักใบเขียวอะไรนึกไม่ออกก็นึกประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเสาหลัก5 อันอาหารออกกําลังกายพักผ่อนการที่เราจะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆมีสังคมแล้วก็อารมณ์แล้วก็จิตใจของเราเนี่ยพี่ว่าเป็นแกนสําคัญเลยนะคะซึ่งพี่เองก็มีคุณยายก็เป็นอายุแม่คุณหลอดเนี่ยก็น้องยายอายุเยอะแต่ยายเนี่ยอายุประมาณ80เพราะว่าเรายายไม่มาโรงพยาบาลนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นอายุของคนรุ่นหนึ่งที่แบบไม่ได้ติดเตียงยังเดินได้คล่องแคล่วว่องไวเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าการที่เราจะต้องมีทั้ง5 เสาหลักเนี่ยเรายึดไว้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติก่อนแล้วก็ที่อย่างที่บอกบางอย่างเนี่ยเราอยู่ข้างนอกเนาะแต่ว่าอะไรที่ข้างในเนี่ยการนอนหลับให้ดีการมีสังคมและอารมณ์เนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอ่ะแล้วมันเป็นอะไรอย่างที่บอกธาตุลมเนี่ยถ้าเป็นการแพทย์แผนไทยเนี่ยอย่างเช่นการฝึกอย่าเครียดนะหมอเขาบอกอย่าเครียดนะเอ๊ะแล้วมันทำยังไงไม่เครียดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกในการที่แบบขอบคุณสร้างมีรอยยิ้มมีความรักความเข้าใจให้อภัยแล้วก็มีถ้าเกิดลึกหน่อยก็มีความรู้สึกตัวเรียกว่ารู้ความคิดขอ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: เราเห็นพี่รู้สึกว่าการที่อาจจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าการอ่านจิตเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นจิตเห็นใจเห็นกายอะไรเงี้ยนะคะพี่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องลงทุนแต่ว่าเราให้ความสำคัญเราโปรโมทกันน้อยไปหน่อยแล้วก็สภาพสังคมก็เข้าไปทำให้ธาตุลมมันยุ่งเหยิงแล้วก็กำเริบแล้วก็เสียสมดุลได้ง่ายค่ะ
1: คือตอนนี้การโป
0: ธ
1: ร
0: า
1: โ
0: ต
1: ม
0: ุล
1: ท
0: ม
1: ขอ
0: ค
1: ง
0: ือ
1: เรา
0: การ
1: หรือ
0: น
1: ว่า
0: ำไป
1: ของ
0: ข
1: ร
0: อ
1: ัง ฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ของ
1: ไอ้ที่แบ
0: ท
1: บ
0: ุ
1: ว่
0: ก
1: า
0: เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: หน่
0: เล
1: วย
0: ยค่ะคือแบบว่าตัวของสมองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันจะหลั่งสารคอร์ติซอลซึ่งจริงแล้วตัวของอะไพบีเนี่ยตัวของจีบบัวแดงเนี่ยก็ไปยับยั้งพวกสารความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นสังคมที่เราอยู่กับอารมณ์อยู่กับแป้นพิมพ์อยู่กับความโกรธใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยมันไปกระตุ้นทําให้สมองเราอาจจะบอกสมองเราเสื่อมตลอดเวลาจากพลังลบนี่
1: จ
0: แ
1: ร
0: ห
1: ิ
0: ล
1: ง
0: ะอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งแวดล้อมพวกมลพิษต่างๆที่เราหายใจเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนี้แบบกากอุตสาหกรรมต่างๆของจังหวัดประจีนนี่ก็มีการลักส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีสารพิษมีเพราะฉะนั้นพี่ว่าสุขภาพเนี่ยกายจิตวิญญาณสังคมสิ่งแวดล้อมมันเป็นองค์รวมจริงๆแต่ว่าเราอ่ะอาจจะแนะนำที่อาหารออกกำลังกายกินอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมืออีกหลายอย่างที่ไม่ต้องลงทุนและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่หรื
1: ค
0: อ
1: ่
0: ไม
1: ะ
0: ่จะบอกว่าเอาตัวกีบบัวแดงเนี่ยมันมีประโยชน์ก็รู้ว่ามันมีประโยชน์นะเราก็ใช้มีเครื่องมือขนาดเดียวกันเราก็ไม่ละเลย5 เสาหลักค่ะ
1: 5 เสาหลักย้ำได้ไหมคะห้าเสา
0: โภ
1: หลัก
0: ชนาการ
1: มี
0: นะค
1: คุ
0: ะ
1: ณผู้ฟัง
0: อ
1: น
0: า
1: ะ
0: ห
1: คะ
0: าร
1: คุณ
0: การ
1: มณ
0: กิ
1: ี
0: น
1: แฟ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: รายการอาจารย์นี่บอกว่าไปซื้อที่งานสมุนไพรมาแล้วอภัยบี
0: ค่ะ
1: ของอภัยภู
0: ค
1: เ
0: ื
1: บ
0: อ
1: ศ
0: บางคนก็ไปกินแทนกาแฟรุ่นพี่เภสัชคนหนึ่งเพราะว่าตอนบ่ายๆแกง่วงแกไม่อยากกินกาแฟแกก็กินยากีบบัวแดงนี่แหละอันนี้5 เสาหลักนะคะก็มีอาหารนะคะอาหารนี่ไม่ได้กินแค่5 หมู่แล้วกินอาหารฟังก์ชันด้วยก็คือพวกผักใบเขียวเครื่องเทศเติมเข้าไปอาหารกากใยผัดใบเขียวเครื่องเทศเพิ่มไปจากอาหารหลัก5 หมู่นะคะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวพวกออกกําลังกายกลางแจ้งแสงแดดอะไรต่างๆจังหวะของชีวิตเนี่ยต้องเคลื่อนไหวให้เลือดไหลเวียนอย่านั่งทั้งวันซึ่งจะนํามาสู่โรคภัยไข้เจ็บหลายโรคเลยแล้วก็การนอน การนอนเนี่ยการนอนให้หลับเนี่ยซึ่งตัวไพบีเนี่ยไม่ใช่ยานอนหลับแต่ว่าสิ่งที่เราติดตามคือทําให้หลับลึกขึ้นแล้วก็ไปพบการที่เราเครียดเรามีคอร์ติซอลเยอะๆพวกนี้ก็รบกวนการนอนหลับนะคะอันที่สามนะการนอนหลับพักผ่อนสังคมคือการอินเทอร์แอคชั่นเจอคนใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆไปเที่ยวไปเห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะหรืออ่านหนังสือใหม่ๆเนี่ยนี่เสาที่สี่นะแล้วก็อาร
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ณ์อารมณ์เนี่ยโอ้โหเราไปอยู่ในโซเชียลจะถูกกระตุ้นให้โกรธให้เกลียดให้หลงไหลอะไรก็ไม่รู้นะคะให้ดีใจเสียใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหาเวลาเรียกว่ากราวคือก่อนนอนนี่ก็แบบวางอะไรใจทั้งหมดเหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะขอทั้งอโหสิกรรมขอทั้งไปวันนี้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะเป็นโภชนาอาหารการกินการเคลื่อนไหวออกกําลังกายการนอนหลับการมีสังคมใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็อารมณ์ห้าเสาหลักถ้าเรายึด5อันนี้ไว้พร้อมกับไปเรียกว่าคุมเบาหวานความดันไขมันแล้วก็สิ่งที่ทําร้ายร่างกายของเราไม่ว่าบุหรี่หรือมลภาวะเนี่ยอันนี้ก็ตัวการสำคัญที่เรามองไม่เห็นแต่ร้ายมากนะคะอันนี้ก็เป็นตัว
1: ค
0: หนึ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: งแต่ว่าก็ห้าสำหรับนี้ก็เกาะไว้แน่นๆนะคะแล้วก็หา
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: วามรู้ในการที่จะทำให้สมองของเราแข็งแรงออกกำลังกายทั้งกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองคือเรื่องสมองก็มีจังหวะชีวิตที่แบบแกนท่าที่แผนปัจจุบันยุ่งได้ง่ายเอ้ยยุ่งได้ยากคือธาตุลมได้ง่ายคือท
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: กายภาพนี่แหละดินน้ำผ่าตรงผ่าตัดเนี่ยแผนปัจจุบันเก่งแต่ธาตุลมเนี่ยทางแผนไทยทางพุทธศาสนาเนี่ยมีเครื่องมือให้เราจัดการอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะถ้าวันหลังถ้าของอภัยภูเบศจัดงานที่ไหนแฟนรายการบอกว่าบอกต่อได้นะพอดีวันนั้นคือได้มีโอกาสบอกคุณผู้ฟังนะคะก็เลยได้ไปร่วมแล้วบอกว่ายอดช็อปก็ได้หนังสือมาด้วยนะคะหนังสือ
0: ค่ะค่ะ
1: งาน
0: ข
1: ส
0: อบ
1: มุ
0: ค
1: น
0: ุณ
1: ไพ
0: มาร กเลยค่ะเรากำลังคิดกันอยู่ค่ะว่าพื้นที่เวลาเราไปร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราเสียพื้นที่ได้เท่าคนอื่นแต่ว่าเราไม่ใช่คนอื่นคือคนอื่นจัดมันแค่บล็อกอ่ะแต่ไพรเวทเรามีของอ่ะเราอยากจะปล่อยของทั้งความรู้สั่งสมมาทั้งพันสมุนไพรตอนแรกก็ฝ่อนะว่าคนสมัยนี้ใครอยากปลูกต้นไม้กันบ้างไหมเนาะโอ้คนยังอยากปลูกต้นไม้คนยังอยากท
1: เย
0: ำอย
1: อ
0: ่างนี
1: ะ
0: ้โลกก็เริ่มหันกลับมาแล้วโดยเฉพาะภาวะที่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยพี่ว่าเราอ่ะเรากำลังคิดว่าเราจะหาทางที่จะจัดเฉพาะอภัยภูเบศแฟร์ไปเลยคือเอาของที่เราอยู่ในสว
1: ใน ช
0: เนี
1: ่
0: ่ย
1: ดีมา
0: ใค
1: ก
0: ร
1: เลย
0: อย
1: ค
0: า
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ได้ไปปลูกเนี่ยไปแล้วก็มีพูดคุยความรู้ขนอาจารย์เภสัชอาจารย์แพทย์ของเราอาจารย์แผนไทยของเราเนี่ยไปให้ความรู้ให้คำปรึกษาพี่ว่าอาจจะมีสักที่หนึ่งแต่มันก็แพงๆกำลังจะหาทางดูอยู่ว่าที่ไหนเนี่ยจะมีพื้นที่ให้กับเราอันนี้ก็คิดกันอยู่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องทำงานเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นในทุกขณะค่ะ
1: มันทำให้ย้อนกลับมาเนาะคือบางทีเราคิดว่าเหล่านี้คนจะลืมไปละเพราะแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรมันมาเยอะไม่ใช่ค่ะเหมือนภาพของการแต่งตัวหรือวิถีชีวิตที่เป็นแบบบ้านหรือธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยมันกลับไปว่าเป็นอะไรที่เป็นตัวชูโรงแล้วก็ทําให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์เดี๋ยวยังไงถ้าจัดอภัยภูเบศแฟร์นี่ต้องบอกนิดนึงนะจะพูดทุกวันเลย
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเตย
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็เรียกได้ว่าได้ความรู้ไปฝากทุกคนด้วยนะคะคือจริงๆอะเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองสมุนไพรเลยนะแต่เสียดายบางทีว่าสมัยก่อนนู้นนะคะเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจใส่ใจตรงนี้ก็มีอภัยภูเบศเนี่ยจะภาพชัดตอนนี้ก็จะมีศูนย์ไอเป็นเกี่ยวกับพวกสมุนไพรนะดิฉันจําไม่ผิดอยู่ตลาดไทยนี่แหละขายสมุนไพรโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกสมุนไพรได้หรือไม่ได้กินได้ไหมกินขนาดเท่าไหร่ยังไงก็จะมีเพจของสมุนไพรอภัยภูเบศหรือว่าฟังรายการของเราฝากคําถามผ่านมาทางเพจก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้อาจารย์ใจดีมากๆเลยอ่ะที่งานเนี่ยก็ใครที่ได้หนังสือไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแฟนรายการของเราคุณมณีนี่คือติดตามอาจารย์ตลอดนี่กระซิบอาจารย์ตลอดเลยเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีงานอีกเดี๋ยวจะบอกค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วนะคะสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: และพบ

0: 10 นาฬิกากับอีก51 นาทีค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะกลับมากันต่อนะคะเป็นช่วงสุดท้ายเหลือเวลาประมาณสัก5 นาทีเนาะดูภาพของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะวันนี้ก็สิ่งที่จะต้องติดตามก็คงจะเป็นเห็นบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะหารือกับ IAA ในรอบ10 ปีนะคะจะเป็นภาพของเรื่องการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็สกัดทุนสีเทาด้วยนะคะอันนี้ก็ของแบงก์ชาติช่วงนี้แบงก์ชาติเขาบอกก่อนหน้านั้นแล้วว่าคือเขาก็จะดูภาพของเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเราก็เลยว่าโอเคถ้าเช่นนั้นก็เดี๋ยวรอว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้เขาจะมีบทบาทอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับของแบงก์ชาติออกมาบ่อยเดี๋ยวรอนะคะผู้ฟังรอว่าการเข้ามามีบทบาทส่งเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเห็นภาพไอ้ตรงไม่ใช่แต่ดูแลเสถียรภาพเรื่องของค่าเงินแต่ว่าดูเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยอย่างที่คุณวิไทยเขาบอกนะมันจะเป็นยังไงเป็นการไปแปลงของแบงก์ชาติส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็30 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิไทยรัตนากรก็ให้การต้อนรับคุณไพบูลย์ นรินทรางกูรนะเป็นนายกสมาคมวิเคราะห์การลงทุนพร้อมคณะกรรมการ IAA แล้วก็ตัวแทนในวิเคราะห์การลงทุนแล้วก็แก้ปัญหาเชิงระบบทิศทางการเงินรวมถึงการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินไทยนะคะเพื่อที่จะฉายภาพนโยบายการเงินระยะข้างหน้าแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่ภาคลงทุนการเข้ามาหารือของสมาคมนักวิเคราะห์เนี่ยก็หารือร่วมกันเขาบอกเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบงก์ชาติกับนักวิเคราะห์อ่ะเขาหารือกันเนี่ยเป็นครั้งแรกเลย10 ปีแล้วค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองครอบคลุมประเด็นสําคัญเช่นภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางอัตราเงินเฟ้อแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งก็เป็นข้อมูลฐานรากสําคัญที่นักวิเคราะห์เขาก็จะได้นําไปใช้วางแผนประมูลค่าสินทรัพย์แล้วก็กําหนดกลยุทธ์การลงทุนตลาดทุนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับทิศทางนโยบายแบงก์ชาติที่จะไปสู่ความผ่อนคลายการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะที่มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็รักษาสภาพคล่องในระบบนะคะควบคู่กับการขยับบทบาทเชิงรุกการเข้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังนะคะการจัดการปัญหาหนี้สินการกำหนดทิศทางการกำกับดูแลสถาบันการเงินในอนาคตจะได้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะเขามีการหารือการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินปัญหาทุนเทาโดยธนาคารแห่งประเทศไทยฉายภาพแล้วก็เล่าถึงรายละเอียดโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะจนแผนงานที่จะทำต่อในระยะข้างหน้านะคะโดยเฉพาะการตั้งรับสกัดกั้นวงจรทุนเทาหรือว่าเงินทุนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดที่เป็นในส่วนของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินต่อไปของเราเนี่ยหลังๆมาคําว่าทุนเทาอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีมียังมีอยู่นะคะแต่อาจจะน้อยลงกว่าช่วงหนึ่งที่ว่าละเลยกันไปเยอะแต่นี้ก็กลับมาคือก็ต้องร่วมกันทั้งหมดอ่ะใช่ไหมรัฐบาลแบงก์ชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐเอกชนเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนใครที่บอกว่าสนใจพันธบัตรออม plus ล็อตใหม่เดี๋ยวย้ำ3-5 สิงหาคมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเปิดแค่21 วินาทีหมดเกลี้ยงเลย2,000 ล้านรวยกันมากเลยแต่ก็จำต้องมีคนเจ้าใหญ่นะคนที่รวยๆอ่ะเขาก็คงจ้องไว้อยู่อ่ะนี้รอบใหม่จะ3-5 สิงหาคมนะคะ2,000 ล้านเป็นการจัดสรรพันธบัตรแบบ small lot first นะ bond connect platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อันนี้รายย่อยละเพราะว่าครั้งก่อนที่21วินาทีหมดอ่ะคือรายใหญ่เขาก็เข้าไปด้วยอย่างงี้ไงทีนี้รายย่อยพวกเราก็สามารถที่จะซื้อจองพันธบัตรออม plus ผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยนะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เขาร่วม24 รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะจองได้3วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้แหละไม่รู้หมดหรือยังเนี่ย3-5 สิงหาคมเริ่มต้นขั้นต่ำ1,000 บาทขณะวันนั้นน่ะที่เปิดขายอ่ะ21 วินาทีหมดเดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งนี้ว่าหมดเร็วไหมนะคะการจองรอบนี้เขาบอกว่าประชาชนไม่ต้องแย่งกัน กดจองการันตีว่ารายย่อยได้รับสิทธิ์แน่นอนเพราะการจำหน่ายรอบนี้เนี่ยก็ใช้ระบบ small lot first อย่างที่บอกนะคะออกแบบมาเพื่อจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมเลยพันธบัตร OM Plus รอบนี้มี2,000ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีแล้วก็รุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีนะคะอันนี้ใครสนใจก็อย่าลืมแวะไปดูนะอย่างที่เราได้บอกธนาคารพาณิชย์หรือว่าแอปพลิเคชันที่ได้บอกกันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีเดี๋ยววันนี้ภารกิจจะเดินทางไปท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการไป3-4 สิงหาคม2 วันเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกไทยในรอบ15 ปีเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ับรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park กรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยศนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสง่าเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สัก ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเซฟเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาค และอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปน
13: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
14: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์นะครับ3สิงหาคม2569เวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังติดตามผมได้ 2-3 ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือวิทยุที่เราฟังอยู่ณขณะนี้ช่องทางที่2นะครับก็ไปที่ Facebook Live สกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนและช่องทางสุดท้ายท่านไปติดตามย้อนหลังใน YouTube นะฮะผมก็ต้องขอบคุณหลายท่านนะครับที่บอกว่าชยุทธโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปรอฟังคุณนู่นช่วงค่ําๆเย็นๆก่อนนอนทำไมล่ะพี่ฟังแล้วมันสบายอารมณ์หลับสบายไม่แน่ใจว่าได้สาระขนาดไหนนะครับแกบอกว่าฟังแล้วมันเพลินผมว่าผมก็นำเรื่องหนักๆมาฝากอยู่พอสมควรนะไม่แน่ใจทำไมฟังแล้วเพลินแล้วหลับไปท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับวันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับแฟนรายการทุกท่านนะครับคือนับวันเดือนปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนขณะนี้เลยกลางปีมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกใบนี้ไม่ใจดีกับเราอีกต่อไปไม่ว่าจะสัมผัสจากแง่มุมไหนของโลกใบนี้ก็ตามนะครับขณะนี้ เรื่องของปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรงและทวีความรุนแรงมากขึ้นมีอัตราเร่งที่เกินกว่าจะประมาณได้นะครับโดยเฉพาะในฤดูร้อนท่ามกลางฤดูร้อนทั้งในฝั่งสหรัฐอเมริกาอเมริกาเหนือรวมไปถึงทางฝากฝั่งยุโรปวันนี้ต้องยอมรับครับว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันกลายเป็นภาพจำมันเกิดซ้ำแล้วมันเกิดทีแล้วมันเกิดรุนแรงขึ้นล่าสุดนะท่านฟังครับไม่กี่วันที่ผ่านมามีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงทางโซนตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาหรือก็คือแถบรัฐวอชิงตันสเตทจริงๆแล้วแถวนี้เนี่ยถือว่ามีความชุ่มชื้นเพราะติดทะเลนะแต่ว่าขณะนี้ความร้อนมันรุนแรงมากนี่ยังไม่รวมไปถึงที่ฝรั่งเศสนะครับที่สเปนที่ไฟไหม้รุนแรงเช่นเดียวกันแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหนักเกิดถี่เกิดรุนแรงหลายพื้นที่ต้องอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่ท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะ รากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดกับเราเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเราจะรับมือไหวไหมท่านผู้ฟังครับขณะนี้เนี่ยคนยุโรปถือว่าโลกเนี่ยเหมือนกับพลิกคว่ำคำมั่งหงายจริงๆมีการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับขณะนี้แกนโลกที่เคยเอียงอยู่ประมาณ12องศาเนี่ยเอียงลงไปเป็น22องศาหมายความว่าพอเอียงลงไปแล้วนี่นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นเพราะพื้นที่หรือภูมิภาคที่เคยเป็นขั้วโลกคืออยู่เหนือสุดนะเมื่อโลกตั้งตรงก็กลายเป็นมันเอียงลงพอมันเอียงลงมันก็รับแสงมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาณหรือปริมาตรน้ำทะเลย่อมสูงขึ้นนะวันก่อนผมดูภาพสำนักข่าวต่างประเทศนำเสนอน้ำแข็งที่กรีนแลนด์นะครับปรากฏว่าน้ำแข็งเนี่ยที่เป็นเกาะมหึมาแล้วอาจจะเป็นน้ำแข็งยาวนานมาเป็นหูไม่รู้กี่ร้อยปีเนี่ยมันเกิดคว่ำตัวลงมานะก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เราแทบจะไม่เคยได้เห็นท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ย้อนกลับมาดูนะโหราศาสตร์ที่ใครหลายคนก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราเอามาเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะเพราะเวลาดาวมฤตยูส่งกระแสสัมพันธ์กับความเป็นไปของคนในโลกใบนี้เนี่ยมักจะเกิดปรากฏการณ์ความปั่นป่วนวิปริตแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างปุบปับฉับพลันแล้วก็รุนแรงท่านผู้ฟังเขาบอกถ้าทายภัยอาเพศเนี่ยให้ดูดาวมฤตยูนะเป็นหลักเลยท่านผู้ฟังครับขณะนี้มฤตยูองศาเดินอยู่ที่17องศาคือเข้ากลางราศีพฤษภในตำแหน่งศูนย์พาหะอย่างเต็มที่คือถ้าถามว่าเป็นยังไงฤชยุทธเหมือนกับมันอยู่ตรงกลางแล้วมันกำลังเดินนำหน้าเราแล้วกำลังลากลดเลื่อนที่ตรงกลางพอดีนะจังหวะเหมาะเจาะแล้วกำลังลากเราเข้าสู่มรสุมขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังครับแล้วมันใหญ่ทุกเรื่องมันใหญ่ตรงไหนเพิ่มครับบัดนี้เองดาวอังคารนะครับก็มีองศาเตรียมจะยกย้ายจากพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนนะอังคารดวงนี้เป็นดาวแห่งการเกิดการดับเป็นดาวแห่งการสงครามและเมื่ออังคารร่วมมฤตยูและมีเสาร่วมคราใดนั่นหมายถึงการสูญเสียชีวิตเป็นหมู่คณะใหญ่ๆนะเพราะอังคารกับเสาเนี่ยเป็นคู่อุบัติเหตุพอมีมฤตยูร่วมปั๊บ ก็ต้องเป็นอุบัติเหตุเพศภัยที่มันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นแบบโอ้โหนึกไม่ถึงว่ามันเกิดขนาดนี้นะวันก่อนเห็นไหมครับข่าวเป็นดินสไลด์ที่เมืองจีนพรึ่มลงมาทีเดียวเสียชีวิตกันไปตั้งเยอะเห็นไหมครับรวมไปถึงสงครามที่ดูท่าทีอาจจะไม่มีเบาลงท่านผู้ฟังครับขณะนี้เนี่ยนะครับสงครามอิหร่านนะปรากฏว่าอิหร่านก็เตรียมที่จะถล่มกลับทั้งที่ขณะนี้ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศแล้วนะครับว่าทรัมป์จะเจรจารอบใหม่แต่ผมคิดว่านะคำพูดของทรัมป์เนี่ยเขาเรียกว่าตามเวลาดูอุปรากรจีนนิ้วธรรมศาสตร์สมัยก่อนเขาบอกวาจาดังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแบบนี้มันไม่มีคนฟังแล้วสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยนะล่าสุดสำนักข่าวสแตนดาร์ดเปิดเผยข้อมูลนะครับ ว่าขณะนี้อิหร่านก็เตรียมที่จะถล่มแหล่งน้ำมันตะวันออกกลางนะซึ่งถ้าสหรัฐสั่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะคือวันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศพันธมิตรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอเมริกาเนี่ยถูกถล่มอย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังเมื่อวันที่2สิงหานะครับอัลจาซีราก็รายงานนะครับว่าสส.อาวุโสและโฆษกคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศ

เห็นไหมฮะไอ้ที่เราเรียนมาอ่านตำรามาต้องแบบนี้แล้วต้องแบบนี้วันนี้ปิดตำราได้เลยนะมันไม่มีกฎหมายมันไม่มีสนธิสัญญาอะไรแล้วมันมีกฎแห่งป่าอย่างเดียวท่านผู้ฟังเพราะมฤตยูเนี่ยมันเป็นความดิบแล้วมันเป็นความเถื่อนนะครับนะวันนี้เวลาเราเห็นอะไรเราจะเห็นดูมันเอ๊ะมันทำไมดูมันดิบๆนะทำไมดูมันอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยท่านต้องทำใจนะเพราะมฤตยูเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้คนได้เกิดความตระหนักว่าอะไรที่มันใช่มันก็จะไปต่ออะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนทุกเรื่องนะครับความคิดค่านิยมการกระทำความเชื่อลัทธินะหรือแม้แต่ตัวบุคคลมฤตยูนี่มาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะครับตัวแทนของทางอิหร่านบอกว่าในสื่อพวกเขาพูดถึงการยกระดับความตึงเครียดแต่ในช่องทางที่มีอยู่กับเรียกร้องให้มีการเจรจานะตัวแทนอิหร่านยังยืนยันว่าไม่ว่าจะเลือกใช้กำลังหรือเจรจาสิทธิของอิหร่านในการจัดระเบียบการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นทางเลือกเดียวบนโต๊ะงั้นวันนี้ต้องเตรียมทำใจนะครับอีกหนึ่งช่องแคบบับอามันเดสก็ถูกปิดนะล่าสุดมีข้อมูลแพร่ๆมาว่าคลองสุเอซอาจจะถูกปิดด้วยถ้า3ช่องทางถูกปิดทั้งหมดวันนี้ผมคิดว่าโลกทั้งใบเนี่ยยิ่งกว่าคำว่าระส่ำนะท่านผู้ฟังเห็นไหมครับสื่ออีกหน่วยงานหนึ่งได้มีคำอธิบายนะครับนะว่าหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านเตหะรานก็อาจจะตอบโต้ด้วยการโจมตีแหล่งน้ำมันซาอุดิอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงแหล่งก๊าซในกาตาร์และอิสราเอลโดยทิ้งท้ายว่าทุกแห่งจะถูกเผาเป็นเท่าฐานขออนุญาตไม่อ่านต่อพอประกาศแบบนี้นะครับทรัมป์ก็ประกาศระงับแผนโจมตีทันทีเห็นไหมฮะท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งเป็นการประกาศเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี่เองทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังว่าโลกมันคงจะตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะเดินหน้าถอยหลังชักเข้าชักออกอยู่อีกพักนึงท่านผู้ฟังเพราะดวงดาวมันยังไม่ได้ไปไหนครับมันยังอยู่ตรงนี้แล้วมันยิ่งทำให้เราได้ต้องกลับมาเตือนตัวเองว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนโลกไม่ใจดีกับเราธรรมชาติไม่อ่อนโยนกับเราสงครามไม่ได้ปราณีไม่ว่าคุณจะเป็นใครในโลกใบนี้เศรษฐกิจนะไม่ได้อุปถัมภ์ค้ำชูเราเหมือนแต่ก่อนส่วนอาชญากรรมการทุจริตการโกงทั้งหลายกลับเบ่งบานมากขึ้นถ้าผู้ฟังครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะบางทีเราอาจจะมันเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรลูกเราเรียนไปแล้วจบมาก็ควรจะได้งานแล้วไปทำนี่อะไรเงี้ยนะครับผมว่าบางทีอาจจะต้องลดเป้าหมายลงหน่อยนะวันนี้เป้าหมายสำคัญที่สุดนะสำหรับการใช้ชีวิตในโลกใบนี้น่าจะเป็นเป้าหมายที่ทำให้ครอบครัวแต่ละบ้านเนี่ยเป็นปกติสุขนะตามฐานานุรูปที่พึงควรจะเป็นพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาท่านผู้ฟังนะสัมมาอาชีพเราก็ได้ประกอบสัมมาอาชีพอย่างสุจริตชนนะคบหาผู้คนก็มีคนดีเข้ามาหาเราคืออย่าไปแหมบางคนบอกโหชยุทธอย่างนี้ก็งอมืองอเท้าไม่ใช่ครับบางทีอะไรที่มันมีความคาดหวังมากเนี่ยเวลามันไม่ได้ดังหวังเนี่ยมันเสียใจมันเสียใจมากนะมันบีบคั้นตัวเองมากผมก็คิดว่าเราคงจะต้องลดแรงบีบคั้นลงท่านผู้ฟังอย่างเช่นกรณีที่คนไม่ได้ใจดีเหมือนแต่ก่อนแต่มีแต่ความโหดเหี้ยมความรุนแรงความไร้กาจกรณีในป๋องในทงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนใจมากท่านผู้ฟังครับนะที่มันมีคนสองคนซึ่งเป็นเดนคุกออกมาแล้วเนี่ยเพ่นพ่านไปเพ่นพ่านมาแถมเจ้าตัวยังรับสารภาพว่ารับยาจากตำรวจไปขายนี่ยังไม่ได้บอกชื่อนะแต่ผมว่าตำรวจก็คงทราบแล้วแหละว่าใครเป็นคนนะปล่อยของออกไปเอาไปขายป๋องกับทงถูกรวบตัวเรียบร้อยเมื่อวันที่1สิงหาครับท่านผู้ฟังซึ่งข่าวการฆ่าเด็ก2คนซึ่งเป็นเด็กจากรัสเซียขยายผลไปพบว่ามีการยิงยกครัวพ่อแม่ลูก3คนด้วยแล้วก็พบหลุมฝังศพอยู่ห่างจากกันห่างไกลจากกันจากหลุมของเด็กรัสเซียไม่ไกลผมเชื่อว่ามันจะต้องมีผู้ที่ถูกกระทำมากกว่านี้อีกท่านผู้ฟัง
อะไรมันเป็นดาวแห่งความโหดร้ายเหี้ยมโหด

0: ครับอังคารมฤตยูเสาวันนี้พอโลกมันโหดร้ายเหี้ยมโหดเนี่ยนะถ้าใครมีเชื้ออย่างเช่นกรณีในฉนวนกาซาในตะวันออกกลางมันมีเชื้อความขัดแย้งกันอยู่แล้วท่านผู้ฟังพอดาวมันปะทุเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะห้ามหันกันทั้งที่รู้ก็ทั้งรู้ว่าถล่มลงไปเนี่ยไอ้ที่ตายไปเนี่ยกว่าจะเกิดมาใช้เวลาเท่าไหร่โครงสร้างพื้นฐานกว่าจะสร้างขึ้นมาใช้เวลาใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ถูกไหมครับนะแล้วก็ถ้าเกิดปิดไอ้ช่องแคบ3ช่องแคบเนี่ยมันจะทำให้โลกสะเทือนขนาดไหนแต่ก็ทำเพราะจิตของคนที่ไม่ได้รับการบ่มเพาะอบรมไว้ดีแล้วนะพอความโกรธโทสะโมหะจริตมันเข้าครอบงำมันก็ถลำตัวเข้าไปใช้พละกำลังประหัตประหารกันนะท่านพุทธทาสท่านบอกว่าท่านถึงพูดว่าถ้าคุณธรรมหรือเมตตาธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาจะพินาศวันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาจะพินาศนะบางคนบอกโอ้มันเท่านั้นไม่พอสิชยุทธมันมีมากกว่านั้นหมายความว่ายังไงถ้าความเป็นธรรมความถูกต้องความเป็นธรรมไม่กลับมาเนี่ยนะรัตนาวาจะพินาศด้วยเห็นไหมฮะวันนี้ก็มีกรณีข่าวอีกหลากหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการตรวจสอบลึกลงไปและลึกลงไปกรณีการสอบการโกงสอบท้องถิ่นนะซึ่งไปเกี่ยวพันกับทั้งมสว.ไปเกี่ยวพันกับทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเวียงไปเวียงมาท่านนั้นท่านนี้ท่านผู้ฟังครับในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีสิงห์เวลาอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ปกติมันต้องดีนะเออแต่ปกติถ้าอาทิตย์ดวงเดียวมองเดี่ยวๆเพียวๆเนี่ยเพราะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าการที่สำคัญของชะตาเมืองไทยของเราครับปกติถ้าเข้าราศีนี้จะได้เลยครับเราจะต้องเห็นความเป็นผู้นำปรากฏเด่นชัด leadership smart sharp คมแต่รอบนี้เมื่ออาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์17สิงหาเป็นต้นไปเราจะเห็นปรากฏการณ์ความด่างพร้อยของบุคคลในระดับหัวขบวนซึ่งถูกเงาทมึนดำมืดดำมืดตื้อเลยของราหูเนี่ยพาดผ่านไปที่ราศีสิงห์แล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ดาวอาทิตย์เกิดความสั่นคลอนอย่างยิ่งนะและจะสั่นคลอนใครชยุทธสั่นคลอนเฉพาะคนที่รากฐานไม่แข็งแรงเช่นอาจจะไปเกลือกกล้วไปคลุกคลีนะตีโมงกับใครล่ะกับคนที่มีการกระทำความผิดไปใกล้ชิดกับคนที่เอื้อนะผู้ที่กระทำผิดกฎหมายท่านผู้ฟังวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับนะมีการต้อนรับน้องๆ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานี่ผมเพิ่งทราบนะครับว่านายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโล่เนี่ยเขาเป็นเด็กรัฐศาสตร์จุฬาสิงห์ดำเป็นภาควิชาสังคมวิทยาก็เลยเปิดเข้าไปดูในหน้าเพจของรัฐศาสตร์ก็ปรากฏว่าเห็นภาพ ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมซึ่งเป็นสิงห์ดำรุ่น39น้องๆทุกคนจะเรียกผู้ใหญ่ท่านนี้ว่าพี่ติ๊กเพราะว่าเป็นรุ่นพี่หอพักซีมาดงหอพักนิสิตจุฬาด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพี่สิงห์ดำของพวกเราด้วยพี่ติ๊กเนี่ยนะครับหรือท่านรองชัยวัฒน์ชื่นโกสุมได้มีการขึ้นพูดเพื่อต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ขณะนี้เป็นสิงห์ดำรุ่น79นะครับท่านพูดเนี่ยและมีการโค้ดคำพูดมาน่าสนใจมากท่านรองชัยวัฒน์ชื่นโกสุมหรือท่านรองติ๊กบอกว่าคนเก่งมีมากแต่คนเก่งที่มีคุณธรรมคือคนที่สังคมต้องการนี่ท่านพูดกับน้องๆ นะครับจริงเลยฮะแล้วท่านยืนยันมีอีกประโยคนึงนะครับที่สำนักข่าวก็โค้ดมาบอกว่าอย่ามีตำแหน่งเกินความรู้ความสามารถเออจริงเนาะบางทีคนเรานะมันอยากจะได้ตำแหน่งแห่งหนนู่นนี่นั่นแต่ความรู้ความสามารถไม่พอยังไม่พอครับท่านยังเขียนต่ออธิบายว่าอย่ามีอำนาจเกินสติปัญญาโอ้โหแค่สองประโยคนี้นี่มันสื่อสารสภาพความเป็นไปของสังคมไทยในปัจจุบันเยอะจริงๆอย่ามีตำแหน่งเกินความรู้ความสามารถและก็อย่ามีอำนาจเกินสติปัญญามันจริงซะยิ่งกว่าจริงนะผู้ฟังคนเราเนี่ยถ้ามันมีอำนาจเกินสติปัญญาเนี่ยมันก็พาไปสู่ความล่มจมเสียฮะ ถูกไหมครับยังไม่พอท่านยังอธิบายว่า4ปีในรัฐศาสตร์จุฬาอย่าเรียนแค่ในห้องแต่จงเรียนรู้จากผู้คนจากกิจกรรมและจากชีวิตจริงท่านผู้ฟังครับท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมท่านนี้คือผู้ว่าราชการอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยปั่นจักรยานไปทำงานยังไม่พอท่านยังไปถ่ายถอนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านที่ไปติดจำนำอยู่ท่านบอกโอ้ยมันจะไปอยู่ไหวยังไงเอาเงินเดือนเนี่ยไปไทยของเหล่านี้ออกมาให้ชาวบ้านกลับไปทำงานเหมือนเดิมนี่ครับนะงั้นวันนี้น้องๆสิงห์ดำนะที่บางคนอาจจะจิตใจคลอนแคลนมั่นใจครับนะรุ่นพี่ที่มีอุดมการณ์และยืนตรงกับความถูกต้องมีอยู่จริงนะครับก็ขอให้ฟังพี่ติ๊กชัยวัฒน์ชื่นโกสุมแล้วก็นำไปปฏิบัตินะก็ต้อนรับน้องๆรุ่นใหม่นะครับทีนี้ กลับมาเรื่องที่ผมอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่วันที่17สิงหาไปแล้วนี่นะครับนะพอหลัง17สิงหาไปแล้ว17สิงหาถึง15กันยาอาทิตย์จะอยู่ในเงาดำของราหูหมายความว่าบุคคลระดับนำหรือบุคคลที่อยู่ในสปอตไลท์ท่านใดนะครับที่อาจจะมีข้อด่างพร้อยนะอาจจะถูกติฉินนินทาหรืออาจจะเรื่องอาจจะมีข้อเท็จจริงแฝงอยู่เบื้องลึกเนี่ยจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะเปราะบางนะครับงั้นวันนี้เราได้ยินข่าวโอ้หลายเรื่องท่านผู้ฟังข่าวการเมืองจะมีการจัดการจะมีการนู่นนี่นั่นนะผมไม่ลงลึกอ่ะแต่ว่านี่แหละครับขณะนี้ก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่จะเป็นการพิสูจน์สภาวะผู้นำอย่างแท้จริงของบุคคลระดับผู้นำอย่างนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเพราะสิ่งที่ท่านแสดงออกเป็นสิ่งที่คนไทยอยากเห็นแล้วก็สนับสนุนท่านท่านบอกว่าไอ้กรณีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยไปถึงใครไม่รู้อ่ะจับมันหมดนะเอาให้ถึงตัวให้หมดอย่าให้เหลือเพราะอะไรครับถ้ามันโกงตั้งแต่ตอนสอบเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปเหลืออะไรอ่ะประเทศไทยมันจะอยู่กันยังไงถูกไหมครับงั้นวันเนี้ยพอท่านลั่นวาจาศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะแล้ววาจาและเจตจำนงที่แท้จริงของท่านนี่แหละจะเป็นตัวฝ่าเงาเทมินดำของราหูคือความเคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องคนไทยที่คิดว่าเอ๊ะตกลงหรือมันจะยังไงเนี่ยนะครับจะได้สบายใจกันไปทีเดียวเลยว่าบุคคลคนนี้ท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านของจริงท่านเอาจริงนะมันจะพายุมันจะรุนแรงหรือมันจะเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนภายในท้องไส้มันจะปั่นป่วนแต่ยังยืนยิ้มสู้สถานการณ์ได้อันนี้ผมขอให้กำลังใจนะคงเป็นโจทย์ยากพอสมควรท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ยากนะครับขอมาอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าอาจจะต้องหยิบข่าวนี้มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเพราะว่าขณะนี้มีปรากฏการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่เรื่องนี้ประเทศไทยเราเคยเจอแล้วท่านผู้ฟังนะกรณีมาร์จิ้นคือการเล่นหุ้นแบบเขาเรียกเล่นมาร์จิ้นเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่มากคลึกโครมเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ครับ เพราะว่า เกิดกรณีที่มีนักลงทุนรายย่อยนะก็เป็นรายย่อยก็เหมือนท่านกับผมนี่นะครับขออภัยนะครับ รวมไปถึงหลายคนที่อาจจะเพิ่งเกษียณมานะแล้วก็เอาละมันเป็นช่องทางที่จะต่อยอดเงินที่ตนเองมีหรือเก็บสะสมมาเนี่ยจังหวะนี้แหละก็เข้าไปเล่นหุ้นครับแล้วในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคำว่าซื้อขายแบบมาร์จิ้นเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องมีเงินสำรองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับให้กับทางโบรกเกอร์เนี่ยสำรองออกให้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจะต้องนำเงินใส่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องนำเงินเติมเข้าไปให้ทันถ้ากรณีที่คุณซื้อขายแล้วคุณขาดทุนนะครับปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดกรณีนะมาร์จิ้นคอลนะคือมีกลุ่มคนที่แหมภาษาไทยเราเรียกแมงเม่าเนาะแต่เป็นที่นู่นก็บอกว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยนะถูกฟอร์ซเซลเป็นจำนวนเยอะมากนะเพราะหุ้นที่เกาหลีใต้เนี่ยตกนะลูดกระดานลงมาเลยท่านผู้ฟังนะทำให้เกิดปรากฏการณ์ความสั่นคลอนและการแสดงออกอย่างรุนแรงทางอารมณ์ของคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กำลังดูกันไหลลงมาของกราฟที่ระบุให้เห็นว่าหุ้นนั้นมันมีราคาดิ่งลงมาขนาดไหน นะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะท่านฟังครับวันนี้ถ้าเราจะต้องทำอะไรที่เราไม่ถนัดถนีเราไม่มีสกิลจริงๆนะผมว่าอย่าเสี่ยงถึงแม้จะมีโค้ชอธิบายแหม1 2 3 4มันดีอย่าเสี่ยงยิ่งถ้าเกิดมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคุณนะจิ้งจกทักก็ต้องฟังตุ๊กแกทักก็ต้องหยุดลูกร้องขอนี่ต้องนั่งตั้งใจฟังนิ่งๆสามีภรรยาหันมาแตะไหล่เบาๆนี่เธอเงินเราก้อนสุดท้ายต้องตั้งใจฟังนะเพราะวันนี้บางทีให้ราหูเนี่ยราหูที่ทำมุมกับมฤตยูเนี่ยคือหลุมพรางนะท่านผู้ฟังครับวันนี้การล่อลวงเพื่อทำให้คนตกเข้าไปอยู่ในกับดักอย่างใดอย่างหนึ่งแยบยลลึกซึ้งและแยบคายมากขึ้นถ้าเรามีสตินึกรู้ไม่เท่าทันนะนะเราไม่ทันได้เจอสงครามเปรี้ยงปร้างน้ำยังไม่ทันท่วมกรุงเทพครับเราเนี่ยนะครับม่องเท่งไปก่อนแล้วถูกไหมฮะภัยธรรมชาติก็รุนแรงน้ำจะท่วมหรือเปล่าอยู่ก็ไม่รู้ความร้อนก็รุนแรงอะไรก็แพงหมดแต่ถ้าเกิดเราเสียหายจากการโดนล่อลวงและหลอกลวงด้วยเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นขณะที่ราหูกำลังเตรียมจะเดินเข้าเป็นมหาจักรที่ราศีมังกรปลายปีนี้เนี่ยกรณีการหลอกลวงและล่อลวงโดยการชี้ช่องยังมีมากขึ้นเตรียมตัวให้ดีเลยท่านผู้ฟังครับยิ่งมันเกิดวิกฤตมากเนี่ยมันจะมีคนแนะนำว่าเดี๋ยวไปทำแบบนี้แล้วมันจะได้เท่านี้เท่านั้นระวังให้ดีครับท่านผู้ฟังนะฮะอ้าวผมว่าบ่นเยอะนะครับเดี๋ยวคุยกับแฟนรายการซะหน่อยดีไหมฮะทักทายนะครับพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับคุณพุทธชินโรสคุณพัฒนันคุณจักรวัฒน์คุณสุธัญญาคุณจิรโรจน์นี่ตอนนี้กลายเป็นแฟนประจำผมไปแล้วนะครับพี่จิรโรจน์คุณอัศนีคุณศิรวิทย์นะครับพัก2นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการดูดวงสดหน้าใหม่ใครจะถามเรื่องห่วงจุ้ยก็ถามได้นะบางทีบอกไม่เห็นทำเลก็เดี๋ยวพอคาดการดูว่าประมาณไหนครับเปิดโทรศัพท์276-3632และ33พักสักครู่เชิญฮะ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: จริงๆอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่าวิตกกังวลสำหรับโลกในยุคปัจจุบันคือสถานการณ์แผ่นดินไหวนะครับมีพรรคพวกเพื่อนฝูงผมที่ญี่ปุ่นโอดโอยเลยบอกว่ามันจะไหวอะไรกันปฏิขนาดนี้นะฮะนี่แหละครับนะผมว่าวันนี้ก็รักษาตัวกันทุกคนสายแรกสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่รัตนาค่ะ
1: พี่รัตนาเกิดที่อะไรครับพี่หืมผมหลุดหรือพี่หลุดเขาหลุดเองเหรออ้าวขอสายใหม่สวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
3: ่นกเล็กค่ะ
1: พี่นกเล็ก
3: จ้ะ
1: แล้วใครเป็นนกใหญ่พี่เกิดวันที่อะไรครับพี่นกเล็ก
3: ดานกเล็กวันที่คุณได้นะ
1: อะไรนะฮะ
3: เดี๋ยวที่15พฤษภาคม2490จ้ะ
1: ตัวพี่เองใช่ไหมเนี่ย
3: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้2490นี่อีแล้วครับไม่ใช่พี่แล้ว
3: ใช่เยอะแล้วนุ๊ก
1: ก่อนกี่โมงครับคุณอีนกเล็ก
3: ไม่ทำ ไม่ได้เลยเนี่ยจำได้แค่นี้เอง
1: อ๋อเราเคยคุยกันไหมครับ
3: ฮะ
1: ไม่เคยคุยกันเลยเน
3: าะโอ้ยอายุเยอะแล้วมีลูกทั้งหลายคนตายมั่งก็มีอยู่ก็มี
1: อ๋อโอเคพี่นกเล็ก
3: เดี๋ยวนี้แฟนก็ตายแล้วเป็นไม
1: ่อ๋ออยู่คนเดียวมานานแล้วเน
3: า
1: ะ
3: อยู่กับลูกสาว
1: โอเคปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ69แล้ว79จะ80นะ
3: ใช่ใช่
1: เกิดวันพฤหัสนะฮะ
3: เกิดวันพฤหัสเหรอ
1: 15พฤษภาคม2490มั้ยครับ
3: ค่ะ
1: เกิดวันพฤหัสบดีครับผม
3: โอ้ยวันดีด้วย
1: ดวงแบบนี้นี่ก็ที่พูดมาก็ใช่ทั้งหมดแล้วล่ะนะดาวเสาร์เนี่ยทำให้ชีวิตนะอาจจะเรียกว่าไงดี
3: อ่ะพูดไปเลยไม่ต้องเกรงใจ
1: มีความวิตกกังวลมากหน่อยนะมีความวิตกกังวลมากมีความในวัยยาวก็ต้องต่อสู้มากดิ้นรนมากนะมีความบีบคั้นมากเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์คิดเยอะจะกินจะอยู่จะใช้อะไรเงี้ยนะพี่นะแต่ว่าด้วยความที่พบปุตตะลูกมีกี่คนครับพี่นกเล็ก
3: ลูกประมาณก็6คนแล้วค่ะ
1: ประมาณ
3: จำได้เสียไป2คน
1: อ๋อก็เลยเหลือ6คนอ๋
3: อไม่เหลือ4คน
1: อ๋อเหลือ4คน
3: ใช่มัน6
1: 4คนยังหมุนเวียนมาดูแลเราอยู่มั้ยพี่นกเล็ก
3: ก็อยู่กับลูกสาวคนเล็กยังไม่แต่งงานเนาะ
1: อ๋อเดี๋ยวนะดีอ่ะคำถามคืออะไรเชิญ
3: ก็อยากถามว่าเนี่ยที่บ้านที่อยู่เนี่ยเขาขายแล้วแต่เขาติดนานว่าเขาจะขายได้
1: ไม่เข้าใจคำถามหมายความว่าบ้านเราอยู่ไม่ใช่บ้านเราหรอครับ
3: ไม่ใช่บ้านเราเพราะว่าเราเพียงว่าเป็นคนอาศัยเขาเป็นแม่บ้านน่ะ
1: อือฮึแล้วไง
3: อยู่กับเขามานานแล้ว
1: อือฮึแล้วก็เขาขายแล้ว
3: ใช่
1: เขาขายแล้วแต่ถ้าเขาขายแล้วเขาเคยพูดใช่ไหมว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่เขาจะเอาเราไปด้วยไหม
3: ไม่เคยพูด
1: แต่มีเกณฑ์ว่าถ้าย้ายไปอยู่ที่ใหม่คำว่าเขาขายแล้วคือบ้านนี้เป็นบ้านลูกเป็นบ้านลูกหรือเป็นบ้านใครฮะ
3: ไม่ใช่บ้านคล้ายๆว่า
1: เจ้านายเรา
3: คนแนะนำให้มาเป็นนายจ้างเราอ่ะ
1: เราเป็นลูกจ้างเขาเป็นแม่บ้านเขา
3: ใช่ใช
1: ่แล้วเขาขายบ้านแล้ว
3: จ้ะแต่ยังขายไม่ได้นะ
1: เราก็สงสัยคืออย่างนี้ขายได้ไม่ได้ไม่กังวลขายได้แล้วแต่ถ้ายังจะมีแรงจะไปทำต่อก็มีคนรับ
3: มีคนรับเหรออ
1: ืมยังทำได
3: ้
1: นะ
3: อายุต้องเยอะแล้วใครเขาจะรับเน
1: า
3: ะ
1: ก็มีอ่ะนะเขาก็แนะนำกันแหละพี่เพราะว่าท่านนี้นะท่านผู้ฟังครับพี่เขาพี่นกเล็กเนี่ยเขามีดาวพันธุกับลาภะอยู่ในภพสุภะอยู่นี่คืออยู่กันมายาวนะอยู่กันยังมีความสุขสุขมีกำลังนะเป็นมหาอุดเลยพฤหัสตรีโกณเพราะฉะนั้นได้พฤหัสกับศุกร์ตรีโกณถึงลัคนาไม่มีบ้านตัวเองแต่ก็ได้อยู่ค่อนข้างสบายอกสบายใจนะ
3: จ
1: ้
3: ะ
1: จ้ะไม่ต้องกังวลฮะเขาขายก็ขายไปไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราถ้ายังรักษาความเป็นปกติแบบนี้ไ นะก็ยังมีโอกาสที่เขาจะดึงไปอยู่ไปช่วยเพราะดาวกรรมะมีกำลังปุตตะเป็นเกษตรอยู่ภพกรรมะลูกก็ช่วยนะ
3: จ้ะ
1: ไม่มีอะไรน่าหนักใจพี่นกเล็ก
3: โอ้ดีดีใช่ไหมจ๊ะ
1: ดีครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอให้จิตใจสบายครับพี่นกเล็ก
3: จ้ะ
1: สวัสดีนะครับ
3: จ้ะสวัสดีจ้ะ
1: อันนี้ว่างอยากคุยกับผมสายธรรมะสวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์คะรัตนาค่ะเมื่อกี้สายหลุด
1: เอาได้เลยเจออะไรพี่กับพี่อะไรครับ
2: 28กันยา2506 16.20 นค่ะ
1: 28กันยา06 16.20 ที่จังหวัดอะไรครับพี
2: ่กรุงเทพค่ะอาจารย์เคยดูราศีมังกร
1: อ๋อแป๊บหนึ่งนะครับพี่ครับ
2: ค่ะ
1: ครั้งคุยเวลาเท่าไหร่นะครับ
2: 16.20 ค่ะ
1: 16.20 เราคุยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับพี
2: ่เป็นปีหนึ่งได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยาวนานอ้าวปีนี้พี
2: ่รัตน์ต้นปีค่ะอาจารย์คะต้นปีค่ะ
1: พี่รัตนาอายุเท่าไหร่ครับ63นะพี่นะ
2: อีกนิดนึง63ค่ะ
1: พี่รัตนาเกิดวันเสาร์นะครับ
2: ค่ะ
1: โอเคพี่รัตนาจะถามอะไรเจอเลยครับ
2: จะถามเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์คะตอนต้นปีที่ถามอาจารย
1: ์
2: แล้วคราวนี้อาจารย์บอกไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจริงๆแต่ตอนไปตรวจมันเจอพอเจอปุ๊บอาจารย์บอกไม่มีอะไรพอไปดูอีกทีนึงมันหายไปไหนก็ไม่ทราบ
1: ทีนี้
2: ครั้งเนี้ย
1: จะต้องระวังอีกทีนึงตอนที่ดาวอังคารยกใบเล็งลัคนาพี
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: อังคารจะไปเล็งลัคนาพี่เนี่ยตอนประมาณเพราะปีนี้อังคารโทษนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: ดูปฏิทินหน่อยประมาณกันยานี้ครับประมาณช่วงกลางกันยา
2: อังคารกันยาให้ระวังใช่มั้ยคะ
1: คือต้องตรวจให้ถี่ถ้วนนะดาวอังคารเนี่ยถ้าตรวจถามว่าต้องตรวจอะไรไปตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบลำไส้ให้ดีนะพี่นะมีการตรวจลำไส้ไหมครับปกติตรวจอยู่แล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ตรวจลำไส้ค่ะไม่ได้ยังไม่ได้ส่องกล้องไม
1: ่เที่ยวนี้ต้องไปส่องกล้องถ้าไปส่องกล้องแล้วก่อนที่อังคารจะยกคือก่อนกลางกันยานะก็จะ
2: กลางกันยานะคะ
1: ใช่ครับก็จะไม่เป็นอะไรเพราะของพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบช่องท้องต้องถามว่าปกติท้องไส้โอเคไหม
2: ปกติท้องไส้โอเคค
1: ่
2: ะ
1: เที่ยวนี้ถ้าจะมีปัญหามาเรื่องท้องไส้พี่มันอาจจะไม่ได้แสดงปรากฏการอะไรมาก่อนแต่ว่าการที่อังคารเดินเข้าเตรียมจะทับมรุตทับราหูแล้วก็จะเดินไปถึงดาวพุธนะ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้มีอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสียสลับกันไปกันมาเพราะว่าป้องถามก่อนว่าพี่เป็นคนตัวแห้งไหมครับ
2: เป็นคนไม่ค่ะสูง159น้ำหนัก53
1: ไม่เกี่ยวฮะเมื่อคำว่าผิวตัวแห้งคือผิวแห้ง
2: อ๋อไม่ค่ะ
1: ไม่แห้งถ้าไม่แห้งก็ยังดีอยู่นะครับคำถามต่อไปเชิญฮะเรื่องสุขภาพผมมีคอมเมนต์อันเดียวว่าก่อนกลางกันยาควรจะมีการควรจะมีการตรวจส่องกล้องก่อนครับพี
2: ่ส่องกล้องค่ะ
1: ส่วนไอ้ของเดิม
2: ทั้งกระเพาะด้วยทั้งลำไส้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับต้องตรวจทั้งสองอันนะแล้ววัยประมาณนี้จริงๆก็ต้องตรวจอยู่แล้วนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับพี่รัตนา
2: โอ้นานเลยค่ะอาจารย์คะ
1: นานเกินไปไม่ดีครับปกติสัก3ปีอะไรเงี้ยต้องตรวจเพราะอาหารบ้านเราครับเชิญ
2: คิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่คิดว่า5ปีปี65จะไปตรวจ
1: ไม่ใช่65
2: จะทําเดี๋ยวไปก่อน
1: นานไปพี่
2: หมายถึงอายุ65นานไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: พอเดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมระบบมันจะรวนมันกำลังจะรวนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าดาวมันจะไปสัมพันธ์กันก็แต่ว่ายังไม่เป็นไร
2: นี่มันนานอยู่นานไหมคะอาจารย์คะ
1: ไม่ฮะคือเรียนท่านผู้ฟังนี้นะครับบางคนบอกว่าอังคารมาแล้วทำไมอังคารมันหมายถึงดาวเกี่ยวกับการทำหัตถการหัตถการก็คือบางทีคนบางคนก็ไปทำฟันบางคนก็ไปส่องกล้องไปตัดชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำในจังหวะเนี่ยโดยที่ดาวมันยังไม่ถึงไปถึงเขาเรียกเป็นคาดเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำในจังหวะที่ดาวมันเป็นคาดไปแล้วนั่นคือต้องไปผ่าออกในขณะที่มันอักเสบแล้วพี่เข้าใจผมบ้างไม่รู้นะ
2: ค
1: ือทำก่อนที่มันจะมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นแต่ที่ผมชี้เป้าไปเนี่ยคือไปทำก่อนเพราะฉะนั้นหมอก็จะโอ้นี่ท่านต้องไปดูแลตัวเองแบบนี้นะพอถึงเวลาที่มันจะลุกลามมันก็ไม่เป็นอะไรน
2: ะ
1: แต่ว่าร่างกายคนเราเนี่ยพอดาวบอกมันจะต้องกระทบ อย่างเช่นดวงบางคนแบบโหจะต้องแบบเกิดความสูญเสียเจอคนตายไปเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเก็บศพตัวเองไม่เป็นไรแต่ว่าเห็นศพทุกวันอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกออกเนี่ยทั้งนั้นของพี่ถ้าทำที่ผมบอกเนี่ยตอนที่มันจะเป็นมันก็จะไม่เป็นเพราะเราโดนตรวจสอบมีการทำหัตถการเช็คไปแล้วพี
2: ่
1: ใช้วิธีแบบนี้นะไม่ต้องไปบังสกุลเป็นบังสกุลตายนะเมื่อยพี่นาน
2: ไม่ชอบเลยอาจารย์คะ
1: ค่ะคำถามถัดมาเชิญฮะ
2: มีอะไรน่ากลัวไหมคะ
1: อย่างอื่นก็คือดาวเสาร์ที่กลุ่มลัคนากับดาวจันทร์เนี่ยอันนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้มากครับพี่เพราะว่าพี่อาจจะเป็นคนไม่ชอบคนที่มีความไม่ประณีตไม่ละเอียดทางความคิดนะคำพูดอะไรเงี้ยเรามักจะทนไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้วันนี้มาถึง63ก็ต้องทนได้แล้วครับพี่ปล่อยไว้อย่างนั้น
2: ค่ะ
1: แม่งก็เก็บมานั่งวิตกกังวลมีความทุกข์อยู่คนเดียวนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: ต้องวางเสากับจันทร์เนี่ยเป็นดาวแห่ง traumatize หมายความว่ามีความทุกข์ทางใจเรื่องหลายเรื่องมันไม่แล้วใจคือมันต้องปล่อยให้แล้วใจไปพี่
2: ค่ะ
1: มีแค่นี้ครับพี่
2: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้ไหมฮะพี่เป็นอย่างที่ผมบอกไหมฮะ
2: เป็นคนอารมณ์นี้เลยค่ะอาจารย์คะ
1: ค
2: ือเป็นคนตรงไม่ชอบอะไรที่มันไม่ทำไม่ถูกแล้วก็ยังต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
2: จะไม่ชอบ
1: ก็ถอยห่างออกจากสิ่งนั้นครับพี่ก็เป็นการรักษาตัวเองครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมองอะไรแล้วค่ะอาจารย์มันขวางตาไปหมดเลยค่ะ
1: มองทางด้วยนะเวลาขับรถนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับพี่รัตนาครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ครับสายถัดมาสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี่
4: บุญญาจ้ะ
1: พี่อะไรนะ
4: บุญญา
1: บุญญาอ๋อพี่บุญญาอายุเท่าไหร่กับอายุเท่าไหร่ครับ
4: 24ตุลา92ค่ะ
1: โอ้นี่ก็เป็นอีกแล้วครับมีแต่ผู้ใหญ่ฟังผมเดียวนะเกิดอะไรขึ้น2492เกิดกี่โมงครับผม
4: ประมาณ 2-3 ทุ่มอะประมาณ3ทุ่ม
1: เอา3ทุ่มนะฮะ
4: จ
1: ้
4: ะ
1: พี่บุญญาคุณอีบุญญาเกิดกรุงเทพนะครับ
4: จ้ะ
1: โอเคเกิด24ตุลา2492ลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับ
4: ไม่ใช่ตุลค่ะ
1: อาทิตย์อยู่ที่ราศีตุลครับแต่ว่าเกิดตั้ง3ทุ่มก็เลยลัคนาไปตกอยู่ราศีพฤษภอาชีพในอดีตทำอะไรครับ
4: ค้าขายอะค่ะ
1: ขายอะไรฮะ
4: ซื้อมาขายเสื้อผ้าค่ะ
1: ขายเสื้อผ้าอ๋อเดี๋ยวเคยคุยกันไหมเนี่ย
4: เคยมาหนึ่งแล้วค่ะ
1: เออดีนะหนึ่งสอง
4: ถาม
1: เอาคำถามคืออะไรเชิญ
4: คือในรายการบอกจะขายบ้านได้ป่านี้ขายไม่ได้เลย
1: โอ้บ้านอยู่แถวไหนครับพี่บุญญา
4: บางเกดอาจารย
1: ์ผมว่าอาจจะมีคนพูดคุยแล้วแต่ว่าเรียนตามตรงว่าดาวที่ไปอยู่ในภพกระดุมพระช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสเดินผิดปกติมากเพิ่งจะกลับมาเดินนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะขายตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ราคาหรอกครับแล้วก็คุยแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะขายด้วยนะถ้าขายแล้วได้ราคาบีบคั้นแบบนั้นก็ไม่ควรขาย
4: มันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแล้วตอนนี้ทำไงฮะ
1: มันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นมันคนก็อยากได้ของถูกนะก็ต้องไม่ได้มานั่งเห็นอกเห็นใจโอ้เจบุญญาไม่สนใจหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่ารออีกจังหวะอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องรอไปจนถึงดาวพฤหัสยกก็ปลายปีนี้อีกรอบหนึ่งแต่ก็อีกแล้วครับปลายปีนี้พฤหัสก็เดินไปก็มีดาวเสาร์ตั้งรับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้เลยว่าถ้ามันได้ราคาไม่ได้ดังใจเราเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยเราจะขายไหม
4: โอ้เขากดราคาเยอะมาก
1: ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วก็โดนกดแบบตกลงมันจะคุยกันต่อไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะพี
4: ่
1: มันไม่ใช่มันแต่ว่าไอ้ขายได้คำว่าขายได้คือมันมีจังหวะที่คนมันสนใจมันจะมาคุยกับเรานะพี่นะเราจะปล่อยไม่ปล่อยเป็นเรื่องของเรานะพี
4: ่
1: ถูกไหมครับ
4: การจะปล่อยยากมันเนี่ยมองแล้วมองเขาทำเนี่ยไม่สนใจเลยแหละมึงก็ว่าเขาก็ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเดี๋ยวคำนองเนี่ย
1: แ
4: ล้วเราก็อยากจะขายแล้วก็
1: ผมต้องบอกผมบอกถึงพูดตั้งแต่ต้นรายการว่าช่วงนี้โลกไม่ใจดีกับเราเลยนะ
4: ใช
1: ่พี่ลองดูแล้วกันว่ามันจำเป็นขนาดไหนเนาะถ้ามันขายแล้วมันปลดหนี้นอกระบบมันพ้นภาระแล้วเราก็ไปทำอะไรที่มันเบาลงได้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดมันขายแล้วแบบโอ้โหหนี้เก่าก็เหลืออีกหนี้ใหม่ก็ยังบานอยู่ก็อย่าไปขายถูกไหมผมก็ไม่รู้สถานการณ์พี่
4: คือนี่มันไม่มีละค่ะแต่ว่าอยากจะขายเพราะเห็นว่าอายุเยอะแล้ว
1: ก็ขายซะขายได้ครับขอให้ขายได้นะพี่นะครับผม
4: หลังปีนี้สุขภาพเป็นไงคะ
1: หลัง20ตุลาไปแล้วสุขภาพยังพอไปได้ครับขอบคุณนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะพรุ่งนี้ทุกพบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนนะฮะใครจะดูดวงก็สแกน QR Code ไว้ครับ สวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6ประตูต่อ1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
6: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME กนิษฐาแก้วใสรายงาน
6: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
8: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3.1 ล้านคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,100,000 คนคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4,100,000 คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ 5,200,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองได้รับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดซึ่งสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
6: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
9: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนและ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กต์มีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น small lot firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
6: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
10: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องริมประสบภาพภาครายงาน
6: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
11: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือการปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
15: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
14: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
16: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางผานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางผานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
17: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักด้วยความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาประชาธิคุณอันไพศาลนี้ ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
16: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
14: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
10: ่พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
14: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

0: ชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงศ์วงจิรัตเจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที
1: ่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรักษ์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ผมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดนภาสุภารสมบัติรายงาน
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
2: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: ของการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
0: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12:31รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Timesรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐ ร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO ครับ2026 The Final ณสนามสุพัชราไสซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4ประตูแซงเอาชนะไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูคมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจกเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัทรชนันท์ปัทมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณัฐีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการ IPO Perak 2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift บัตร Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตา สะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าด้วยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัดกำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบาย2ชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังเดือนสิงหาคมนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมด้วยนะคะวันนี้เป็นการจัดรายการเดือนสิงหาคม2569ข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุเรื่องของการฆาตกรรมโหดนะคะถึง5ศพด้วยกัน2พี่น้องรัสเซียแล้วก็รวมทั้งพ่อแม่ลูกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนี่เป็นข่าวเศร้าซึ่งดิจิฟาก็มีการรายงานข่าวในช่วงที่จบรายการไปแล้วแล้วก็แชร์ข้อมูลใน Facebook ต่อเนื่องปรากฏว่าตัวเองก็รู้สึกเลยว่าคุณฟังคงจะรับข่าวสารเยอะแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นข่าวนี้มากนักนะคะคุณฟังรวมทั้งก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดวังทองหลางด้วยที่ปรากฏว่าสามีเนี่ยไปทำปืนลั่นใส่ภรรยาค่ะแล้วก็ถูกเบิกตัวออกมาเพื่อที่จะมางานศพภรรยาปรากฏว่ามีเพื่อนภรรยาเนี่ยเข้ามาฆ่าเขาตายแล้วก็กลับไปที่แฟดนะคะไปที่แฟดเคหะแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยสุดท้ายก็อัตวินิบาตตัวเองนะตายไปนะแต่ว่าก็ยังมีลมหายใจอยู่แหละชื่อบังสันตำรวจก็พาตัวไปโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ขาดสติโดยทั้งสิ้นเลยแล้วก็รวมทั้งเคสของการฆ่า5ศพแล้วก็อาจจะมีการฆาตกรรมเพิ่มเติมเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะเป็นฆาตกรในสายเลือดเลยทีเดียวนะคะสังคมไทยก็เรียกร้องเรื่องของโทษประหารชีวิตให้กลับมาค่ะขอเริ่มต้นวันนี้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจะหลดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนี่คือความขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ทรงพระเจริญค่ะพวกเราทุกคนที่เป็นลูกของแม่นะคะไม่ว่าคุณแม่ท่านจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือว่าท่านจากไปแล้วนะคะคุณแม่ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราให้ความสำคัญกับคุณแม่ของเราได้ทุกวันเลยนะคะยิ่งวันแม่แห่งชาติก็เป็นวันแสดงออกด้วยแต่ว่าบางท่านเนี่ยคุณแม่ก็จากไปแล้วก็ได้แต่ทำบุญทำกุศลส่งให้แก่ท่านดิฉันฝ่ายเองเนี่ยคุณแม่ก็จากไปเมื่อปี2564คุณพ่อจากไปปี2550นะคะก็จากไปทั้งสองท่านและก็ได้แต่ทำบุญทำกุศลนะคะขวนขวายทำความดีเพื่อที่จะได้มอบบุญกุศลนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องที่ล่วงลับไปหรือว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปเราก็ทำบุญคิดถึงท่านนะก็แผ่เมตตาส่งให้ท่านโดยตลอดเลยทีเดียวค่ะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ฟังรายการของเราเป็นประจำรายการของเราเป็นวาไรตี้ข่าวสารนะคะความรู้คู่ความสุข ซึ่งก็จะมีการจัดรายการเกี่ยวกับการรายงานภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยส่วนเรื่องบทเพลงคุณฟังในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะจะขออนุญาตคุณฟังเปิดแค่1เพลงเท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเพลงต่างๆที่ค่อนข้างจะเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าเพลงที่ดีฟอร์เปิดในรายการเนี่ยดีฟอร์ได้โทรศัพท์ไปนะคะแล้วก็พูดคุยขออนุญาตแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างอัลบั้มเพลงของคุณศาสินาวิมุตตานนท์นะคะโอ้โหน้องอ้อน่ารักมากนะคะน้องอ้อบอกอนุโมทนาบุญกับพี่ฝ่าด้วยนะคะเพราะว่าน้องอ้อเนี่ยเพลงของน้องอ้อศาสินาอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7สีเนี่ยเป็นบทเพลงที่เราฟังแล้วเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจนะคะคุณอ้อเนี่ยเขาก็จะจัดเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวกับเรื่องของการเทิดพระเกียรตินะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในยุคนั้นนะคะแล้วก็มีบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเกี่ยวกับบุญด้วยนะฟังบุญกุศลต่างๆนะคะเป็นอัลบั้มพิเศษเลยที่จัดทำขึ้นเพื่อการกุศลและสังคมในช่วงปีพุทธศักราช2550แล้วก็พุทธศักราช2551นะอัลบั้มขอจงทรงพระเจริญนะดีฝากก็อุดหนุนมาตั้งหลายแผ่นเหมือนกันนะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและก็เพื่อการสาธารณกุศลด้วยนะคะสำหรับคุณอ้อศาสินาสุทธิทวินนะคะนามสกุลเดิมหรือว่าคุณอ้อศาสินาวิมุตตานนท์นะคะเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรชื่อดังเธอก็มีบทเพลงแล้วก็มีบทเพลงที่ไพเราะมากบทเพลงที่ดีฝ่าชื่นชอบแล้วก็นำมาเปิดบ่อยๆก็คือบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมกับยิ้มเพราะเธออันนี้นะคะก็ไลน์ไปทักกับน้องอ้อเลยคนแรกเลยบอกบทเพลงของน้องอ้อพี่ฝ่าสามารถเปิดในรายการมองรอบทิศคิดทางข่าวได้หรือเปล่าคะบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมยิ้มได้เพราะเธอค่ะเปิดได้ค่ะพี่ฝ่าสาธุค่ะนะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพี่ชมพูด้วยนะคะพี่ชมพูฟุตตี้นะคะดิฉันฝากก็โทรไปพูดคุยกับพี่ชมพูนะคะขอเพลงของพี่ชมพูค่ะนะคะพี่ชมพูก็บอกเปิดได้ครับเปิดได้ครับเพลงของพี่ชมพูนะคะพี่ภูคะเพลงพี่ภูที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มีกี่เพลงคะจะขอเปิดในรายการได้ไหมคะจำได้ว่ามีคนข้างเคียงพี่ภูก็ให้มานะคะบอกว่ารักนิดๆคนข้างเคียงข้าบดินโปรดรับรู้นะคะรีฝากก็ไลน์ไปขอบพระคุณค่ะพี่ชมพูขออนุญาตเปิดบ้างนะคะพี่ภูก็บอกว่ายินดีเลยครับนะคะอีกท่านหนึ่งคุณอาวินัยพันธุรักษ์ค่ะพร้อมด้วยบุตรชายนะคะคุณวิทิวัฒน์นะคะกับบทเพลงที่กำลังเป็นที่ฮิตเลยนะคะตื่นแล้วเดี๋ยวทักไปนะอันนี้คุณอาวินัยเนี่ยร้องคู่กับลูกชายเลยทีเดียวนะคะคุณอาวินัยก็ให้บทเพลงนี้มานะคะแล้วก็บทเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ด้วยนะคะก็บอกว่าดิจะฝากขอเปิดบทเพลงได้ไหมครับคุณอาคุณอาบอกได้เลยครับขอบคุณมากครับนะคะและคุณลูกด้วยนะคะนะก็บอกว่าได้เลยครับพ่อนะคะเพื่อน JC DJ ฝากค่ะนะคุณปิติลิ้มเจริญคุณตู่นะคะผู้ประพันธ์บทเพลงอย่ายอมแพ้นะคะเพลงนี้โอ้โหท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านชอบมากนะคะก็แต่งโดยคุณตู่ค่ะเพื่อนวารสารศาสตร์ของ DJ ฝากเองค่ะปิติลิ้มเจริญนะคะก็ร้องโดยคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังในอัลบั้มเราคือลูกแก้วเมื่อปีพ.ศ. 2533กับบทเพลงเพลงอย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้เนี่ยพี่ตู่บอกว่าได้เลยพี่ฟ้านะคะเพลงของพี่ตู่ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ที่ฟ้าจะขอเปิดในรายการวิทยุ FM 97เนี่ยมีเพลงอะไรบ้างนะพี่ตู่ให้มาเลยอย่ายอมแพ้นะคะส่วนบทเพลงไม่มีวันตายเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิของคุณบุญชัยเบญจรงคกุลนะคะเดี๋ยวเพิ่งติดต่อขอไปเหมือนกันเพลงนี้ก็ดังๆนะคะของคุณตู่ปิตินะคุณตู่ปิตินี่ก็เรียน JC วารสารศาสตร์09กับ29ขอไปวารสาร29กับดีเจฟ้านะเรียนหนังสือมาด้วยกันถึง40ปีแล้วนะที่รู้จักกันมานะคะก็ขอบคุณคุณตู่มากๆเลยทีเดียวนะคะที่เอื้อเฟื้อบทเพลงมาให้กับแฟนรายการมองรอบคิดทันข่าวนะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังอยู่นะคะอยากจะให้ดีฝาเปิดเพลงนะคะเป็นเพลงที่เราฟังแล้วมีกำลังใจให้กำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ทักทายมาได้ทาง FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพเดี๋ยวจะมีศิลปินอีกหลายท่านเลยที่ดีจะฝากก็จะติดต่อไปเพื่อจะเปิดบทเพลงให้ฟังนะคะก็อันนี้ก็นำเรียนแฟนรายการมองรอบที่คิดทางข่าวของเรากันก่อนค่ะส่วนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแหมชื่นมื่นชื่นใจกันเนาะคุณฟังลงซื้อขึ้นขายวันนี้หุ้นเด้งดีนะคะนะก็วันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดภาคเที่ยง 1624.32 นะคะก็แน่นอนพอขึ้นก็มีแรงขายเหมือนกันนะคะก็เลยบวกไปเล็กน้อย 0.68 ค่ะคุณฟังขณะเดียวกันวันนี้หุ้นขึ้นไปได้ที่ 1628.49 โลที่ 1610.63 ต้องจับตาดูหุ้นการบินไทยนะคะพรุ่งนี้จะมีหุ้น Silent Period ที่ออกมาขายได้นะคะ นะก็เลยวันนี้การบินไทยเองก็แต่อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้คำแนะนำซื้อนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยหุ้นการบินไทยซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีบิ๊กหลอดออกมากับผลที่เขาหลุดไซเลนต์พีเรียดนะคะวันนี้ลงมาโลที่5.50แล้วก็ขึ้นไปหายที่6 บาทนะปิดตลาดภาคเที่ยงที่5.85บวกมาได้25 สตางค์ค่ะก็ต้องติดตามพรุ่งนี้ละกันนะคะสำหรับตัวของไซเลนต์พีเรียดที่จะเกิดขึ้นส่วนทางด้านของวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1จะเป็นตัวเดลต้านะคะเดลต้านี่ปิดที่274 บาทลงไป4 บาทหุ้นน้ำมันมานะคะต้องติดตามสถานการณ์ระหว่างออกกลางกันอย่างใกล้ชิด PTTEP 149.50 บวกมาได้50 สตางค์ KTB 45 บาทนะคะเพิ่มขึ้น75 สตางค์ CPO ค่ะ CPO ตัวนี้นะคะเป็นหุ้นค้าปลีกนะคุณฟันที่ตามดิจิฟ่ามาก็ดิฟ่าก็ชอบหุ้นเล่นหุ้นบิ๊กแคปเหมือนกันนะคะ48 บาทนะคะคุณฟังวันนี้ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTT 38.50 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะช่วงนี้ฟังบทเพลงที่เกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับกุศลนะคุณฟังเรายังมีชีวิตอยู่นะใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรที่เป็นความทุกข์รีบตัดออกอย่าให้อยู่ในจิตใจของเราค่ะคุณฟังชีวิตเราต้องมีความสุขนะคะเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นความสุขแต่ละวันจึงสำคัญเสมอแต่ว่าก็ต้องสั่งหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้ติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติด้วยนะคะจะได้มีความสุขทั้งกายและใจแข็งแรงโชคดีกันนะคะไม่เจอคนร้ายไม่เจอเหตุร้ายต่างๆด้วยเดี๋ยวไปฟังบทเพลงนะคะเพลงนี้ฟังแล้วคุณมาคิดตามนะคะดิฉันชอบมากแล้วก็เลือกมาให้แฟนรายการได้ฟังกันบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมจากคุณศาสินาวิมุตตานนท์ค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะความรู้คู่ความสุขค่ะดิจิฟ่าจัดทำรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยากให้แฟนรายการได้ครบเลยทั้งความสุขจากการฟังข่าวและก็ความสุขจากการฟังบทเพลงนะคะแต่ว่าบทเพลงก็ที่นำเรียนคุณฟังไปก็เดี๋ยวเลือกเพลงนะคะและเดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเพื่อนฝูงในวงการสื่อสารมวลชนเองก็เยอะเลยนะคะก็ให้ความร่วมมือประสานงานมาค่ะดิจิฟ่าเองก็โชคดีที่เรียนหนังสือมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะตอนนี้เพื่อนๆก็เป็นผู้บริหารกันหมดแล้วนะเดี๋ยวคงต้องยกหูไปหากันแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะคะเพื่อให้เพลงที่คุณฟังคิดถึงเนี่ยได้ย้อนกลับมาแต่บอกเลยว่าบทเพลงบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมเนี่ยเป็นเฟเวอริตซองของดิจิฟ่าอีกหนึ่งบทเพลงเลยถ้าแฟนรายการจำเนื้อเพลงได้มันจะร้องด้วยความสุขแล้วก็รู้เลยว่าชีวิตของคนเราทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยนอกจากเรื่องของพลังของความสามารถแล้วเนี่ยบุญก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกๆครั้งนะคะดิจิฟ่าเองก็เชื่อเช่นนี้เช่นกันเพราะว่าตั้งแต่ตัวเองไม่ได้ทำงานประจำคุณผู้ฟังก็ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทำสื่อสารมวลชนต่อปรากฏว่ายังยาวนานมาอยู่ตรงนี้ได้ถึง7ปีแล้วนะคะกับ FM 97และถ้ายังทำไหวนี่ก็จะทำต่อไปแต่ตอนนี้มีอาชีพเสริมอีกอาชีพนึงคืออาชีพแม่ค้าขายเสื้อผ้าตัวเองนี่แหละใครชอบก็เข้าไปนะโอ้เรียกว่าเปิดตัวเมื่อวานนี้ขายดีมากเลยนะคุณฟัง4ชุดอะนะขายไปได้นะขอบคุณที่อุดหนุนด้วยและก็ในส่วนของรายการของเรานะคะคุณฟังก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารของน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ด้วยนะคะให้ดีจะฝ่าช่วยรีวิวสินค้าให้แหมด้วยความเต็มใจคุณฟังไม่ต้องมีสคริปต์เลยเพราะว่าเราใช้จริงนะคะน้ำยาบ้วนปากนั้นไม่ใช่แค่การลดกลิ่นปากเท่านั้นค่ะต้องดูแลช่องปากของเราด้วยนะคะน้ำยาบ้วนออโรไรส์คุณฟังเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ได้ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นสูตรสารสกัดข้าวสีดำออร์แกนิกค่ะแล้วก็นักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยใช้เวลาค้นคว้ากว่า10ปีทีเดียวนะจึงจะได้เอาแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันลดอาการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่านใดที่ใช้เป็นประจำคุณผู้ฟังจะสัมผัสได้เลยสำหรับคุณสมบัติของตัวออโรไรส์คือบอกได้เลยว่าตรงปกนะคะเข้าไปดูรีวิวได้ดิฉันก็ลงไว้แล้วเรียบร้อยใครเป็นอาการเหงือกอักเสบ เหงือกอักเสบมีอาการระคายเคืองในช่องปากนะคะอันนี้ทำให้ช่องปากชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากไม่อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อน้ำยาบ้วนปากออร์ไรท์เนี่ยมีจำหน่ายในร้านที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยคือร้าน Healthy Max นะคะบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยที่เขารับประทานยายามันมีความแรงค่ะมันอาจจะทำให้ในช่องปากเองเนี่ยมีแผลในช่องปากได้นะคะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคุณฟังท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยลองเลือกใช้ดูนะคะไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องเหงือกเพราะไม่มีแอลกอฮอล์นะวางจำหน่ายในร้าน Healthy Max ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลด้วยนะคะดิฟักก็ไปที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณมานะคะมีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยไอคอนสยามศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตรงศาลายานี่ก็มีนะคะศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตติแล้วก็มีที่ตัวของไอคอนสยามนะที่ฝากเห็นนะคะมีที่โรงพยาบาลวิมุตติด้วยที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเนี่ยก็มีวางจำหน่ายที่ร้าน Healthy Max ซึ่งที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเนี่ยตอนนี้ถ้าใครที่เข้าไปใน Facebook Fanpage ของเขานะคะดีฝากก็ไปร่วมทําบุญมาคุณฟังได้กระเป๋ามา2ใบใบละ1,000นะคะก็ชอบสีชมพูมากเลยก็ไปร่วมทําบุญสร้างตึกใหม่ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีทั้งไปด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์การแพทย์เลยหรือว่าจะบริจาคออนไลน์ก็ได้นะใครมีจิตเป็นกุศลลดหย่อนภาษีได้2เท่าช่วงนี้ก็ชอบบริจาคกับทางโรงพยาบาลค่ะได้ส่วนลดนะได้ลดหย่อนและออโต้เลยคุณฟังพอเวลาเราเสียภาษีเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เลยนะคะส่วนออโรไรท์มีจำหน่ายที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามา LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาและก็มีที่ร้านขายยานะคะเส้นถนนพรานนกตัดใหม่อันนี้ก็เป็นจุดที่มีร้านขายยาเยอะมากมีที่จอดรถเรียบร้อยนะคะดิฉันฝ่ายเองก็แวะซื้อที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ด้วยถ้าขับผ่านนะคะแล้วก็มีที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านยาพิลล่าค่ะหรือจำหน่ายผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์นี่ก็สะดวกค่ะคุณฟังส่งไวด้วยนะคะไม่เสียค่าส่งคุณฟังเข้าไปติดตามได้ที่บ้านสีส้มของเขานะคะหรือว่าใน Facebook Fanpage Auroraise ถ้าฟังไม่ทันอย่างไรโทรได้เลยนะคะตอนนี้เขามีการไลฟ์สดในบ้านสีส้มด้วยนะคะก็โทรได้เลย0814914291 0814914291หรือว่าแอดไลน์ AuroriseOILRICE น้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดนะครับพี่ฟังไม่ค่อยได้บ้วนกันเพราะมันแสบปากเนี่ยคุณฟังเปลี่ยนใจได้ตัวนี้นี่บอกเลยว่าไม่แสบปากเลยลมหายใจหอมสดชื่นมีฟูอะไร

เตอร์โอ้โหตอนนี้คนรุ่นใหม่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆคุณฟังอย่างคุณฮลุนที่เพิ่งจากไปที่จอร์เจียเนี่ยคุณฟังรายได้เขาเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวได้เลยนะคะเพราะผู้ติดตามเป็นล้านอ่ะนะดูจากตัวเลขเมื่อวานหลานชายดีเจฝ่าบอกมาเนี่ยโอ้โหหลักเอสอะหลักเอสนะต่อเดือนเนี่ยดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นครีเอเตอร์นี่ได้เลยนะคะนะคะเป็นครีเอเตอร์รุ่นใหม่ได้15ถึง22ปีค่ะเขามีการจัดกิจกรรมสุด Exclusive Digital Creator Camping and Workshop ถ้าเกิดว่าลูกหลานของเรานะคะชอบสร้างสรรค์คอนเทนต์ชอบเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็อยากจะอัพสกิลกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแหมเสียดายดีจะฝ่าอายุเกินแล้วนะสงสัยต้องไปเรียนทำดอกไม้กับกทม.เองนะคะก็อันนี้เขาเป็นอาชีพที่เด็กรุ่นใหม่อยากเป็นมากค่ะคุณฟังนะคะลูกสาวดิจฟ้านี่ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันนะคะให้กับคลินิกความงามเนี่ยเป็นทีทีคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่แหละก็โอ้โหก็ใช้ความสามารถเยอะนะคะคุณฟ้านแต่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้ความรู้นะคะเข้ามาดูได้ใน Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแอดมินลงไว้ให้เรียบร้อยนะเขามีการจัดกิจกรรมภาคตะวันออกชลบุรี26ถึง28กันยาภาคเหนือเชียงราย3ถึง5ค่ะกทม10ถึง12นะคะภาคอีสานขอนแก่น17ถึง19ภาคปทุมธานี 23-25 ตุลานะคะภาคใต้สงขลา31ตุลาถึง2พฤศจิกายนมีไฮไลท์พิเศษชิงเงินรางวัลด้วยรางวัลที่1เนี่ย15,000เลยนะคะรางวัลที่2 10,000 บาทรางวัลที่3 7,000 บาทรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทนะคะคุณฟังเป็นการจัดอบรมที่น่าสนใจมากนะคะก็เชิญชวนแฟนๆรายการมองรอบคิดทันข่าวนะท่านใดอยากทราบรายละเอียดก็เข้ามาดูได้นะคะกับโครงการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นการอบรมฟรีนะคะคุณฟังเป็นการอบรมฟรีก็สมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ท่านฟังสามารถไปติดตามได้นะคะคอนเทนต์ตัวนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาจำกัดอายุนะคะต้องเป็นลูกหลานแล้วล่ะนะคะคุณฟังลองเข้าไปดูใน QFM สถานีข่าวคุณภาพก่อนละกันนะคะอายุ15ถึง22ปีค่ะเชื่อว่าแฟนรายการหลวงรบพิคิดทั้งข่าวเนี่ยคืออาจจะเป็นคนเจน X นะคะคนที่จะไปอบรมได้เนี่ยต้องเป็นคนเจน C นะแต่ว่าเราก็เอาไปบอกลูกหลานของเราได้ค่ะนะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยสร้างทักษะของการเล่าเรื่องแล้วก็สร้างความสามารถพิเศษเลยนะคะเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้เขามีเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิตอลนะคะท่านใดที่อยากจะพัฒนาทักษะดิจิตอลเนี่ยเขาขยายเวลาด้วยนะคะคุณฟังล่าสุดเลยตามคำเรียกร้องนะคะขยายเวลาไปแล้วค่ะถึงวันที่15คุณฟังไปถึงวันที่15สิงหาคมนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะงานนี้คุณฟังก็เข้าไปได้แล้วก็ไม่เรียกว่าจะเรียนรู้นะคะนะกับทางด้านของกสทช.กทป.ส.นะคะกับทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคุณฟังเป็นผู้ที่สนใจจริงๆนะใครมีเป้าหมายกันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเชิญชวนได้เลยนะคะเชิญชวนผู้สนใจขยายเวลาไปแล้วถึง15สิงหาคมค่ะนะประกาศขยายเวลาเลยประชาสัมพันธ์เรื่องของทักษะดิจิตอลในโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิตอลคุณฟังเข้าไปติดตามรายละเอียดใน Facebook Fanpage นี้ก็ได้นะคะมากันที่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะคุณฟังคะวันนี้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะก็ในส่วนของการซื้อขายภาคเช้าเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะนะคะตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้ 1624.32 เพิ่มขึ้น 0.68 จุดมูลค่าการซื้อขาย 43,736 ล้านบาทนะคะทั้งนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นการหนึ่งเรื่องของหุ้นเก็งกำไรนะคะแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลงคุณกิตพลภัยไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ UOB นะคะเคเหียนก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบแม้ช่วงเช้าผันผวนลงไปแรงนะคะตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็มีแรงขายกลุ่มพลังงานตลาดรอติดตามการแทรกแซงค่าเงินเยนที่เกิดจากความร่วมมือญี่ปุ่นสหรัฐว่าจะกระทบไทยหรือไม่อย่างไรก็ตามก็แรงขายไม่มากนักนะคะได้แรงหนุนจากการเก็งกำไรหุ้นรายตัวโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มท่องเที่ยวและก็กลุ่มที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นดันดัชนีเซ็ตเนี่ยฟื้นขึ้นมาปิดบวกได้แนวโน้มช่วงบ่ายค่าตลาดเคลื่อนไหวในกรอบบวกลบราว5จุดปัจจัยต่างประเทศมีผลน้อยลงเนื่องจากตลาดให้น้ำหนักกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็มีกลุ่มอิงเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็กลุ่มสื่อสารคาดว่าจะเติบโตเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและตลาดหุ้นไทย valuation ยังไม่แพงค่ะ
จ่ายปันผลสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็เลยทำให้มีความน่าสนใจให้

0: ขอบแนวรับ1615แนวต้าน1633นะคะหุ้นเด่นก็จะเป็นตัวขออภัยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นเดลต้านะคะ274บาทลดลง4บาท PTT EP 149บาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ KTB 45บาทเพิ่มขึ้น75สตางค์ CPO 48บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTT 38บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะคุณฟังวันนี้ให้ตัวของไทยไลฟ์ประกันชีวิต TLI นะคะให้เป้าหมายการทำกำไรอยู่แถวๆ12บาท50แล้วก็13บาทนะสต็อปลอสที่11บาท30สตางค์เป็นตัวสต็อปลอสสำหรับตัว TLI ไทยไลฟ์ประกันชีวิตนะคะบอกมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยค่าสัญญาณของ MACD เริ่มยกตัวเหนือซิกเนลไลน์นะคะมีโอกาสราคาจะยกต่อได้ให้แนะนำซื้อเก่งกำไรค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ถอยตัวลงมาก่อนแล้วก็เด้งวกกลับได้นะคะให้แนวรับแรกอยู่ที่1615แนวรับรองอยู่ที่1,600นะถ้าผ่านไปได้เนี่ยเซตจะไปที่1635แล้วก็1645สำหรับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะมาดูทางด้าน ASL นะคะคุณฟัง ASL วันนี้นะคะให้แนวรับเซต1610แนวต้าน1620เอาเข้าไปแนวรับ1610นะคะ1620แนวต้าน1630แล้วก็1640วันนี้ปัจจัยผ่อนคลายลงเรื่องความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะแม้แต่แรกก็มีข่าวเรื่องของโจมตีอิหร่านนะคะปรากฏว่าทำกับลำค่ะคุณฟังก็เลยทำให้ราคาน้ำมันลงด้วยนะคะตอนแรกโอ้โหเมื่อวานนี้มีการพูดถึงเรื่องของความตึงเครียดต่างๆว่าจะไปโจมตีอิหร่านนะคะปรากฏว่าทรัมป์เปลี่ยนใจนะยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านและจะกลับเข้าสู่การเจรจาอีกครั้งและก็โอเปกพาร์ทมีมติเพิ่มกำลังการผลิตเดือนกันยายนอีกประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเช้านี้กว่า 6% เวสเท็กซัสแกว่งตัวที่ระดับ79ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ระดับ83ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เลยช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อได้อย่างไรก็ตาม US Bond Yield ระยะยาวที่ปรับขึ้นยังคงเป็นเซนติเมนต์นะคะกระทบการลงทุนในกลุ่ม AI แล้วก็เทคนะคะกลุ่มเทคโนโลยีด้วยต้องติดตามการสงครามในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานต่างๆของสหรัฐด้วยค่ะหุ้นเด่นกรอบบายให้ตัว STA ค่ะคุณฟัง STA นี่เห็นราคาเขาขึ้นมาเหมือนกันนะคะวันนี้18บาท70บวกมา10สตางค์นะคะบอกว่าไม่ควรต่ำไปกว่านี้แล้วนะคะให้แนวต้านถัดไป19บาท30แล้วก็19บาท70ค่ะแต่ทีนี้หลายคนอาจจะดอยกันอยู่ด้วยนะคะก็แนวรับนะคะ18บาท30ถึง18บาท50นะคุณฟังแล้วก็ให้แนวต้าน18บาท80แล้วก็19บาท30คัดลอส18บาท30ค่ะสำหรับตัว STA นะคะเอามาอีกตัวหนึ่งนะคะที่บริษัทหลักทรัพย์ ASL ให้เป็นตัวเมเจอร์ค่ะนะคะราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกราฟเทคนิคนะคะแนวรับ7บาทถึง7บาท20แนวต้าน7บาท50ถึง7บาท70สต็อปลอสที่7บาทอันนี้เป็นหุ้นเด่นนะคะขณะเดียวกันฟิลิปค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปให้ตัว STGT ค่ะคุณฟังแนวรับ10บาท70ถึง10บาท40แนวต้าน11บาท40ถึง11บาท80แล้วก็ต่ำกว่า10บาท10นั้นคุณฟังคัทลอสนะคะไทยโคโคนัทหรือโคโค่ค่ะแนวรับนะคะลงมาแถว5บาท85 5บาท75แนวต้าน6บาท5สตางค์ถึง6บาท20สตางค์ซับลอสถ้าหลุดต่ำกว่า5บาท65สตางค์นะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวของฝั่งช่วงหน้านะคะมีเรื่องของข่าวหุ้นให้ฟังกันต่อแล้วก็มีเรื่องของข่าวสารอื่นที่น่าสนใจชวนคุณฟังไปงานโครงการหลวงที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยงานมีถึง12สิงหาคมช่วงนี้พักฟังสิ่งน่าสนใจกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอ Oral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังเราก็ไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะพอเปิดตลาดมาเห็นตลาดเขียวก็เชื่อว่าแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวก็ดีอกดีใจกันหลายท่านนะบอกว่าลงซื้อขึ้นขายค่ะคุณฝากขอเก็บค่ากับข้าวกลับบ้านแน่นอนเราอยู่กันที่คลื่น FM 97แบบนี้ก็มีรสนิยมไม่แตกต่างกันบางทีก็ขายหมูไปบ้างนะคะขายหมูดีกว่าอยู่ดอยค่ะอย่างไรก็ตามก็เป็นชีวิตที่มีความหวังเก็บเกี่ยวความสุขไปให้ได้มากที่สุดนะคะแฟนๆ FC DJ ฟ้าแล้วก็บอกไว้นิดนึงนะคะคุณฝากสามารถจะไปติดตามความเคลื่อนไหวไลฟ์สไตล์ของ DJ ฟ้าได้ที่ TikTok ด้วยโอ้โหเห็นลูกหลานของDJ ฟ้านะคะหลานๆนี่เล่น TikTok กันคนติดตามหลานชายค่ะคุณฟางเขาไปทำ Spotify อ่ะคือเรียนเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขามีโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยนะคะหลานชายของDJ ฟ้าปรากฏว่าคนติดตามเนี่ยในคลิปเดียวเนี่ย4ล้านกว่าเลยทีเดียวนะได้รายได้มาด้วยก็เลยเออโหเป็นรายได้ที่มากลางอากาศจริงๆนะคะแล้วก็มีหลานชายอีกคนนึงก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการชี้เป้านะอะไรร้านอะไรสวยๆดีๆเขาก็ชี้เป้าให้โอ้โหคนติดตามเยอะมากเหมือนกันนะก็หลายคนก็แนะนำว่าไปเล่นทีๆกันบ้างนะสร้างรายได้ด้วยหรือว่าใครอยากจะซื้อพวกผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะที่บ้านดิฝาเนี่ยมีผู้ที่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวฝาก็ไปแปะไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยฝากแฟนรายการ FM 97ของเราด้วยนะคะก็ช่วยๆกันค่ะมีค่าขนมกันไปเล็กๆน้อยๆนะคะก็อยู่ในวัยเกษียณมาแล้ว Early Retire มาแล้วก็จัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็มี TT นี่แหละสร้างรายได้ได้บ้างค่ะ TT ของ DJ ฝานะคะรวมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกๆเจ้าเลยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะคะคุณฟังไม่ได้จัดรายการเนี่ยก็กิจกรรมก็คือเก็บบ้านเคลียร์ของแล้วก็เลยขายชุดด้วยขายชุดผ้าไหมขายชุดผ้าฝ้ายโอ้ออกไปตั้ง4ชุดนะคะก็สบายใจแล้วนี่แหละเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆมันล้นตู้จริงๆคุณฟังเวลาจะขายของขายชุดเนี่ยระวังด้วยนะคะอย่าให้ถูกลากเข้าไปในห้องไลน์นะเพราะว่ามันมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็จ้องเราอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่าบอกโทรศัพท์ส่วนตัวก็คือขายผ่านช่องทางเนี่ยดิฉันฝากก็ขายผ่านทางบ้านสีฟ้านี่แหละ Facebook นี่แหละแล้วก็เข้าไปคุยกันใน Messenger โอนเงินเข้ามาก่อนแล้วเราก็เช็คบัญชีว่าเงินโอนมาจริงๆแล้วค่อยส่งของแบบนี้แหละง่ายดีขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยชุดที่ซื้อมาเนี่ยราคาแรงคุณผู้ฟังราคาแรงอ่ะ 1,000 กว่า 1,000 อัพทั้งนั้นเลยหรือถึง 2,900 เลยนะคะแต่ขายแบงค์เทาใบเดียวส่งให้ฟรีด้วยจะได้สบายๆกันใครที่ไซส์ XL ก็เข้าไปหาดิจิฟ่าได้นะคะเผื่อว่าเอาไปเป็นชุดไปงานแต่งงานกลางวันนะไปประชุมไปทานเลี้ยงกับเพื่อนๆงานหรูหรานิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าสามีดิจิฟ่าเนี่ยจะเกษียณแล้วแล้วก็ค่อยๆเคลียร์เสื้อผ้าออกค่ะไม่ค่อยได้ใส่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็ใส่แบบชุดเสื้อผ้าสบายๆแล้วก็อาจจะมีชุดออกงานบ้างและคุณฟังคะเปิดกลยุทธ์การลงทุนนะคะเปิดเดือนใหม่มาเดือนสิงหาคมค่ะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เปิดกลยุทธ์การลงทุนเดือนสิงหาคม2569มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยค่ะแม้ตลาดโลกยังมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศแต่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยนั้นยังมีความแข็งแกร่งและก็มีโอกาสได้รับแรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติที่ทยอยไหลกลับเข้าประเทศฝ่ายวิจัยของทิสโก้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย GDP ปี2569เป็น 2.1% จากเดิม 1.7% หลังความไม่แน่นอนด้วยงบประมาณคลี่คลายส่งเสริมให้ภาพเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเป็นแรงสนับสนุนต่อการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังพร้อมกับนี้ยังปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์สิ้นปีนะคะขึ้นเป็น 1,670 จุดจากเดิม 1,600 จุดนะคะให้เซตอินเด็กซ์สิ้นปีนี้นะคะเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วนะคะ
3: เข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วสะท้อนความเชื่อมั่นว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตดีขึ้นราคาหุ้นหลายกลุ่มยังมีโอกาสฟื้นตัวส่วนหุ้นกลุ่มไหนล่ะที่น่าสนใจทิสโก้ก็แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัวก็มีกลุ่มธนาคารกลุ่มขนส่งกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวมองว่าหุ้นหลายตัวในกลุ่มเหล่านี้ยังมีราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานมีโอกาสได้รับแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสถิติเดือนสิงหาคมหนุนตลาดนะคะฝ่ายวิจัยของทิสโก้ก็บอกว่าเดือนสิงหาคมนั้นถือเป็นหนึ่งในเดือนที่ตลาดหุ้นไทยมักให้ผลตอบแทนเป็นบวกโดยข้อมูลย้อนหลังหลายปีก็พบว่าโอกาสที่ดัชนีจะปรับขึ้นอยู่ที่ประมาณ 70-80% ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ราว 1.5-2.9% และก็ช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณฝั่งมีงานก็คือ Thailand Focus ด้วยนะคะก็จะทำให้เป็นโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าพบบริษัทจดทะเบียนไทยมักช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อตลาดทิสโก้เขาแบ่งหุ้นที่น่าสนใจออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือหุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์จากเงินทุนต่างชาติมองเป็น K-Bank KTB GAF PTT CPN นะคะหุ้นที่คาดว่าครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกก็เป็น Centel แล้วก็ Com7 สรุปหุ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคมก็มี Centel Com7 CPN GAF K-Bank KTB แล้วก็ PTT ค่ะกรอบดัชนีเดือนสิงหาคมทิสโก้ประเมินว่าเซตอินเด็กซ์มีแนวรับนะคะที่1570-1540แนวต้านให้ไว้ที่1630-1640มีโอกาสทดสอบที่1660จุดหากแรงซื้อยังคงมีอย่างต่อเนื่องแม้ว่ายังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยนะคะแต่ก็มองว่าตลาดทุนไทยนั้นยังคงมีความยืดหยุ่นมากกว่าหลายประเทศเศรษฐกิจในประเทศเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะก็เลยมองว่าหุ้นขนาดใหญ่บิ๊กแคปหลายตัวนั้นมีมูลค่าที่น่าสนใจมองว่าช่วงเดือนสิงหาเป็นจังหวะที่นักลงทุนสามารถทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดีรับโอกาสการฟื้นตัวของตลาดในช่วงครึ่งปีหลังได้ค่ะคุณฝ่านี้ก็เป็นหุ้นที่แนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของตัว PTTEP นะคะคุณฝ่าตัว PTTEP เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ทางด้านของดิฉันฝากดูนิดนึงนะคะฝั่ง PTTEP นะคะเป็นหุ้นเด่นค่ะนะให้ข้อมูลดังนี้ค่ะ PTTEP บริษัท KGI นะคะมองว่าให้ถือไว้นะคะคุณฟังนะคะมองว่าราคาเนี่ยให้เป้าหมาย149บาทยังคงคำแนะนำถือตัว PTTEP PTG ถือให้เป้าหมายที่8บาทนะคะอันนี้เป็นตัวเด่นค่ะนะของตัว KGI เขานะคะหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังทางด้านของบริษัท ASL ค่ะยังมองตัวเด่นจะเป็นตัวของ BBL นะคะธนาคารกรุงเทพนะคะให้แนวรับ186.50-189 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน192-196.50 บาทกรณีมีหุ้นถือหรือซื้อเพิ่มมีโอกาสทดสอบแนวต้าน192-196.50 บาทส่วนถ้ายังไม่มีหุ้นเนี่ยให้ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 189-186.50 บาทได้ก่อนไม่ควรต่ำกว่า BBL ให้แนวต้าน192-196.50 บาทค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังตัวของการบินไทยนะคะการบินไทยนี่ก็คือมันดิ่งลงมาแล้วก็มีคนซื้อกลับเหมือนกันนะคะหุ้นการบินไทยเช้านี้เนี่ยราคาก็ลงไปนะ5 บาทกว่า5.50 บาทนะคะแล้วก็ตีกลับขึ้นไปแถวๆ6.50-5.90 บาทได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการบินไทยต้องติดตามนะคะเพราะว่าเจ้าหนี้ที่ทุนต่ำ2.50 บาทเนี่ยจะปลดล็อกนะคะแล้วก็จะขายได้ในวันพรุ่งนี้4สิงหาคมนะคะทางด้านของนักลงทุนนะคะบางส่วนเองก็ไม่กลัวนะคุณฟังนะบอกว่ามีโอกาสที่จะมีการพลิกกลับได้เพราะว่าบริษัททรัพย์กรุงศรีประเมินว่างบไตรมาส2ของการบินไทยเนี่ยจะดีกว่าที่ตลาดคาดลุ้นกำไรสุทธิกว่า 1,600 ล้านบาทสะท้อนการบริหารที่ดีนะคะโบกยังคงแนะนำซื้อให้เป้าไว้อยู่แถวๆ7.90 บาทนะคะคุณฟังราคาหุ้นบริษัทการบินไทยเนี่ยก็ลงมาแถวๆ5.50 บาทนะคะแล้วก็
0: ขึ้นไปแถวๆเคลื่อนไหวอยู่แถว5.90 บาทได้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะออกบทวิเคราะห์นะคะประเมินผลประกอบการหุ้นการบินไทยนะในไตรมาส2เป็นช่วงที่ได้ผลกระทบสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านว่ามีแนวโน้มออกมาดีกว่าที่กังวลไว้ก่อนหน้าสะท้อนความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและต้นทุนในช่วงวิกฤตได้ดีกว่าที่คาดทางนี้ก็คาดว่าการบินไทยจะมีกำไรปกติไตรมาส2ทับ69เนี่ยอยู่ที่726 ล้านบาทลดลง 89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็ลดลง 92% จากไตรมาสก่อนขณะที่คาดว่ากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลง 87% จากปีก่อนและ 84% จากไตรมาสก่อนแต่ยังดีกว่าประมาณการเดิมที่เคยคาดว่าอาจขาดทุนประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทสำหรับรายได้ไตรมาส2คาดว่าอยู่ที่ 47,309 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลง 5% จากไตรมาสก่อนโดยเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนจากการปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยประมาณ 15% เพื่อชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันอากาศยานหรือ Jet Fuel ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 124% แม้ราคาบัตรค่าโดยสารจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ความต้องการเดินทางอยู่ในระดับที่รองรับได้คาดว่าจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 3.7 แสนคนลดลง 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็ลดลง 12% จากไตรมาสก่อนถือว่าลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับแรงกดดันจากสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวและก็คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20.7% ลดลงจาก 37.4% ในไตรมาส 2/68 และ 41.3% ในไตรมาส 1/69 แต่ยังคงทำให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้หลังจากการบินไทยปรับลดกำลังการให้บริการลงประมาณ 4% จากปีก่อนและรักษาอัตราบรรทุกผู้โดยสารหรือโหลดแฟกเตอร์ไว้ที่ประมาณ 71% เทียบกับ 77% ในไตรมาส 2/68 และ 83% ในไตรมาสก่อนนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วยนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ออกบทวิเคราะห์นี้มานะคะแล้วก็มองว่าราคาเนี่ยยังไปต่อได้นะคะปรับคำแนะนำซื้อจากเดิมถือนะคะให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น7.90 บาทจากเดิม5.70 บาทมองว่าบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงในช่วงวิกฤตได้ดีกว่าคาดแล้วก็มีแนวโน้มกำไรฟื้นตัวชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี69แต่ว่าดิฉันก็แนะนำข้อมูลนักลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ดีเดย์สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของ Silent Period ของการบินไทยนะที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะทยอยขายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้4สิงหาคมนะคะคุณฟังโดยจะมีแรงขายออกมาค่ะนะก็ประมาณสักเกือบ 20,000 หุ้นนะคะ 19,800 ล้านหุ้นหรือกว่า 70% ของหุ้นทั้งหมดที่จะทยอยขายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้4สิงหาคมก็สหกรณ์พันธมิตร25สหกรณ์นะคะก็จะเดินหน้าขายหุ้นตัวนี้นะคะเน้นทำบิ๊กลอตให้กองทุนในประเทศต่างประเทศก็จะกระทบราคาบนกระดานได้นะคะซึ่งก็มีความกังวลเรื่องของแรงเทขายด้วยเช่นกันนะคะทั้งที่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณฟังในส่วนของตัวท่านผู้บริหารเองนะคะก็มีความกังวลด้วยเช่นกันในเรื่องนี้ค่ะอย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ก็บอกว่าเชื่อว่าวันที่4สิงหาคมเนี่ยจะไม่เกิดแรงเทขายหุ้นไทยออกมามากเท่ากับการพ้นล็อกอัพรอบแรกเนื่องจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องนี้ได้ทำการขายหุ้นการบินไทยออกบางส่วนแล้วในช่วงก่อนหน้าและเชื่อว่าหากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จะขายช่วงล็อกอัพรอบ2อีกก็น่าจะมีการส่งสัญญาณออกมาบ้างแต่ว่าไม่มีนะคะอย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้แนะนำนะให้ซื้อหุ้นการบินไทยนะคะให้ราคาเป้าหมาย7.80 บาทค่ะปัจจุบันหุ้นไทยนั้นหลังการฟื้นฟูกิจการมีความแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตเป็นหุ้นระยะยาวที่น่าลงทุนเนื่องจาก1มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว2ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายยอดนิยมของการท่องเที่ยวซึ่งการบินไทยมีเที่ยวบินตรงหลายเส้นทางที่อำนวยความสะดวกและการบินไทยได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่ทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการลดพนักงานและก็การควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่อย่างไรก็ต้องติดตามกันนะคะคุณฟางแต่ว่าตัวของการบินไทยเนี่ยนะคุณฟางในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นไฮซีซั่นเลยเพราะว่าคนก็เดินทางกันนะคะในส่วนของธุรกิจการบินค่ะมาดูทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีวันนี้นะคะก็ออกบทวิเคราะห์นะคะหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ยังแนะนำเป็นกัฟนะคะคุณฟังในบทวิเคราะห์ Stock of the Town ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเช้านี้นะคะก็ให้คำแนะนำนะคะบอกว่าเซตเนี่ยมีโอกาสทดสอบแนวต้าน1635-1645แนวรับ1613-1608ส่วนหุ้นเด่นค่ะคุณฟังนะคะหุ้นเด่นเป็นหุ้นบิ๊กแคปทั้งนั้นเลยกัฟนะคะให้แนวต้านไว้ถึง68.50 บาทแล้วก็67.75 บาทก็มาถึง67แล้วนะคะแนวรับ66.50 บาทคัดลอส65.50 บาท BH ค่ะแนวรับ186.50 บาทให้ราคาเป้าหมาย191-189.50 บาทคัดลอส185
3: CPN นะคะแนวรับ68.50แนวต้าน70.50ถึง72 บาทค่ะแล้วก็คัดลอส67.50 RCL ค่ะแนวรับ 34.50 ให้แนวต้าน 36 ถึง 37 บาท stop loss 33.50 ส่วนหุ้นอสังหาค่ะฟังบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าออกบทวิเคราะห์นะคะ AP นะคะหุ้นอสังหา AP นะคะก็มองว่าราคานะคะให้ไว้แถวๆ9.45 บาทนะคะคงคำแนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัว AP นะคะแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยกำไรไตรมาส2ยังคงเติบโตแต่ก็ถือว่าฟื้นตัวช้ากว่าปกตินะคะและก็ในส่วนของให้คำแนะนำซื้อนะคะแต่มองหุ้นที่ตัวเด่นกว่านี่จะเป็นตัว SC นะคะ SC Asset นะคะคุณฟังแล้วก็ให้ราคาเหมาะสมของ AP ไว้แถวๆ9.45 บาทให้คำแนะนำซื้อแต่บอกว่า AC นั้นเด่นกว่าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอให้ความสำเร็จเป็นของนักลงทุนนะคะคุณฟังส่วนตอนนี้นะคะคุณฟังตัวของหุ้นตัวหนึ่งที่ลงมาพักนะคะอีกตัวหนึ่งคือตัว IVL นะคะนะแนวรับก็จะอยู่แถวๆ20.80 บาทนะคุณฟังนะก็สัญญาณตอนนี้นะคะดูแถวๆโลนี้แหละค่ะว่าเขายืนได้หรือเปล่านะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องของการซื้อกลับนะจะฝากดูจากข้อมูลที่ทางด้านของนักวิเคราะห์กราฟนะคะอาจารย์การเขาก็ช่วยดูให้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณฟังถ้าคุณฟังได้ดูนะคะรายการหนึ่งที่เขามีการคุณกล้วยคุณก้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคู่แฝดที่คนก็ติดตามเธอเป็นประจำนะคะคุณกล้วยคุณก้อยนี่ก็คือหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็เลยออกมาเปิดใจออกมาพูดคุยค่ะก็ให้กำลังใจกันนะคะเห็นคุณกล้วยเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นก็ดีใจนะคะฟังก็มีเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญนะเรื่องของสุขภาพต่างๆที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้โรคร้ายนี่ก็มาแล้วก็มีคำเตือนด้วยว่าคุณกล้วยปรารถนาเนี่ยเขาก็ออกมาป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3เลยนะคะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่บอกใครเนี่ยจนสามารถรักษาหายได้เมื่อวานนี้ก็นั่งดูคลิปรายการนะคะที่เธอเองก็มีการพูดคุยให้ฟังดิฉันนั่งฟังไปด้วยแล้วก็อันนึงเนี่ยเห็นความสำคัญเลยของเรื่องการประกันสุขภาพนะคะในช่อง YouTube เนี่ยโอชาแนลยังโอชาแนลของคุณกล้วยก้อยคู่ฝาแฝดนักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยฟังลองเข้าไปติดตามได้นะคะเพราะว่าคนที่ป่วยเนี่ยก็คือตัวของคุณกล้วยนะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะ3นะถือว่าได้เกิดใหม่หรือแทบไม่รอดเลยนะคะแล้วก็คุณกล้วยเนี่ยก็ผ่านพ้นวิกฤตโรคร้ายนี้มาได้นะคะบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งจากวันที่ต้องเผชิญกับมะเร็งระยะ3เกือบไม่รอดแล้วก็ได้เกิดใหม่ในวันที่ต้องเจอกับบททดสอบที่ยากที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การรักษาก็คือกำลังใจและใจเรานี่แหละที่ยังต้องสู้นะคะก็บอกวันนี้ไม่ได้อยากมาดราม่านะคะก็คุยกับคุณดุ๊กนะคะบอกอยากมาขอแชร์ประสบการณ์จริงกับ1ปีที่ไม่ที่ผ่านมาหลายคนที่เขาเป็นดารานักแสดงเนี่ยที่เขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่บอกนะฟังนะอย่างคุณพลอยเชิร์มานเองก็ยังไม่บอกจนผ่านเหตุการณ์มาได้แล้วเนี่ยตั้งหลักชีวิตได้เลยก็อยากจะมาบอกเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะบอกว่าอยากทำคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยหรือผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสู้อยู่อย่าลืมหมั่นดูแลสุขภาพด้วยนะก็นั่งคุยกับคุณดุ๊กพานุเดชนะคะบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะ3ไม่เคยบอกใครเลยเป็นมะเร็งลำไส้ตรงรักษาตัวเกือบปีนะคะคุณดุ๊กพานุเดชก็มาพูดคุยด้วยนะคะคุณกล้วยก็เล่าอาการป่วยมะเร็งที่ทำให้คนรอบตัวตกใจนะคุณกล้วยก็แต่งงานกับคุณอีทรอนบรรจงสร้างเป็นสามีที่คอยดูแลภรรยาขณะให้คีโมจนกระทั่งเข้า ICU แล้วก็มีคุณก้อยนะคะก็มาเล่าเหตุการณ์ด้วยคู่แฝดของเธอนะคะแล้วก็คุณกล้วยก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องของการให้คีโมนะคะเข็มแรกไม่เป็นไรแต่เข็ม2เนี่ยต้องเข้า ICU เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีจากกำลังใจของคนรอบข้างส่วนนึงนะคุณฟังเป็นเพราะว่าเธอมีประกันสุขภาพด้วยนะนะโอ้ค่ารักษานี่แรงมากเลยนะ 2-3 ล้านเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เลยดิจิฟายก็ฟังคุณหมอหลายท่านเลยนะคะถ้าคุณฟังมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพเนี่ยซื้อประกันสุขภาพไว้ก่อนก็ดีนะคะอย่างดิจิฟายเองเนี่ยมีสิทธิของข้าราชการนะแต่ดิจิฟายก็ซื้อประกันอุบัติเหตุเอาไว้เพราะว่าเวลาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมัน
0: มันเกิดขึ้นแบบพริบตาเลยนะนี่ก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาเพิ่งหกล้มเหมือนกันนะแต่ก็เชื่อว่าพี่เขามีสุขภาพมีประกันสุขภาพเหมือนกันก็อยู่ในวัยเกษียณนี่แหละอย่าไปออกกำลังกายหนักเกินไปบางทีเราเองก็ไม่รู้ว่ากระดูกเรามันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้รองเท้าพลิกด้วยเรื่องรองเท้าเนี่ยอยากแนะนำนะคุณฟังต้องใส่รองเท้าสุขภาพนะคะดิฉันไปไหนมาไหนเนี่ยจะใส่รองเท้าสุขภาพตลอดเลยอ่ะเพราะว่าตัวเองเคยใส่รองเท้าแตะแล้วก็เกิดภาวะพลิกแล้วก็ต้องขาหักเมื่อปี2568ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยใส่รองเท้าสุขภาพที่เป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งช่วงนี้นะคะมีเพื่อนนักจัดรายการรุ่นน้องนะคะแล้วก็ดีเจที่รู้จักหลายท่านเลยป่วยด้วยโควิด19ด้วยกลับมาระบาดนะคะคุณฟังทั้งโควิด19ทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะคนรู้จักแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ของดีเจฟ้าเนี่ยเป็นโควิด19กันหลายท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอาการไม่สบายนะคะก็ขอให้ตรวจ ATK เดี๋ยวรุ่นใหม่นี่เขาตรวจได้3โรคกันแล้วนะคะและคนป่วยช่วยใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะบางทีคนป่วยไม่ใส่คนไม่ป่วยใส่นะคนเขาก็งงๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มีคนป่วยเยอะเลยนะคะรุ่นน้องที่เป็นดีเจที่ดีฝ่ารู้จักน้องดีเจตั้มนะไม่เคยป่วยโควิดเลยนะคะไม่เคยป่วยโควิดเลยรอดมาได้ทุกซีซั่นรอบนี้น้องดีเจตั้มของดีเจฝ่าก็ป่วยโควิดแล้วขอให้น้องตั้มหายไวๆนะคะถ้ามีโอกาสได้มารับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะและมันอย่าลืมนะคะใครมีเวลาไปเที่ยวงานโครงการหลวงกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะงานจะมีจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังไปนะอย่าลืมนะรับประทานอะโวคาโดเผื่อดิจิฟ่าด้วยไอศครีมอะโวคาโดค่ะคุณฟังโอ้โหอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบหลายคนชอบไปกันนะคะนะคะไปทานอะโวคาโดกันแล้วก็ปีนี้พิเศษสุดไปชมดอกกุหลาบนะคะของโครงการหลวงนะคะควีนสุธิดาด้วยงานนี้รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของโครงการหลวงมาให้นะคุณฟังผลิตภัณฑ์ผักสดผักผลไม้นะคะสินค้าจากมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และก็หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการหลวงช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพกว่า 3,000 รายการอิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษจากวัตถุดิบโครงการหลวงและก็ไอศครีมอะโวคาโดของโครงการหลวงนี่เมนูยอดฮิตที่หลายคนรอคอยนะคะชมเทศกาลและความงามของไม้ดอกเมืองหนาวกุหลาบควีนสุทธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์และก็ความสวยงามต่างๆงานโครงการหลวงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นี้ไปรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแสนจะสะดวกนะคะประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณคุณฟังค่ะวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่าง เติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติวิธีธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอหนองแสงอำเภอหนองหานอำเภอสีธาตุอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอบ้านเข้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอวริชภูมิอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอพนนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรณูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเหลิงนกทาอำเภอไทยโจริญอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอหนองพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอประเดี๋ยนจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอรัตภูมิอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกะบังอำเภอบันดังสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอกะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ

0: กลับมารับชมรายการ MBTU รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของทุกคำถามมีคำตอบค่ะเราทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะส่วนกลางคือ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมคินนะคะใครมีปัญหาสอบถามมาได้ตอนนี้เราเปิดคู่สายให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยร้องเรียนร้องทุกข์กันได้02-275-6848ค่ะ02-275-6848และอีกหนึ่งเบอร์นะคะ
1: ครับก็หลังรายการสักประมาณ 3-4 โมงเย็นนะครับหรือช่วงเช้าสักประมาณ 8 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง 11 นาฬิกานะท่านโทรเข้ามาได้นะครับ0626056609นี้ผมจะรับสายในช่วงเช้าให้เสร็จแล้วถ้าท่านจะโทรแจ้งตลอด24ชั่วโมงทัก Facebook ทีมงานขึ้นมาหน่อยครับท
0: ั
1: ก Facebook เข้ามาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งตอบตรงผ่านทางช่องทางนั้นนะครับแล้วก็สื่อสารพูดคุยประสานงานก็ผ่านทาง Facebook นี้ได้เลยทนายความก็อยู่ตรงนี้นะครับ
0: ไปสายแรกกันเลยนะคะคุณณรมนจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณณรมนคะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้าครับ
2: จ้า
1: จะติดตามเรื่องของป้าอยู่เนาะที่โทรมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับว่าสมัยคุณพ่อยังอยู่เนี่ยเคยยกที่ดินให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับป้าป้าครับ
0: คุณป้าต้องปิดทีวีก่อน
1: ป้าฟังป้าฟังทางนี้แล้วหยุดไม่ฟังสิ่งรอบข้างก่อนนะ
2: จ้า
1: และอย่าให้พัดลมเป่าโทรศัพท์ด้วยนะออกมานะ
2: จ้าปิดพอปิดแล้ว
1: พ่อของป้าเคยยกที่ดินให้เขาสร้างโรงพักใช่ไหม
2: จ้า
1: แล้วต่อมาก็ปรากฏว่าพอยกให้เนี่ยนะครับกี่ปีแล้วล่ะที่พ่อยกให้เนี่ย
2: ให้ตั้งแต่พ.ศ. 2510อะค่ะ
1: 2510นะครับก็ผ่านมาจะ60ปีแล้วนะ
0: ใช่ๆ
1: นะครับยกมาให้นะครับทีนี้ตกมาถึงรุ่นลูกปรากฏว่าที่แปลงที่พ่อยกให้อยู่ข้างหน้าที่ของลูกที่รับช่วงมรดกต่อก็อยู่ข้างหลังที่แปลงนั้นถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอจะออกจากบ้านมาออกจากที่แปลงข้างหลังก็ต้องผ่านที่โรงพัก
2: จ้า
1: แล้วตอนนี้ยังเป็นโรงพักอยู่ไหม
2: เป็นป้อมจ้าเป็นป้อม
1: ไม่เป็นโรงพักแล้วเหรอ
2: ไม่เป็นเขารื้อไปแล้วจ้าร
1: ื้อไปแล้วเหลือแต่ป้อมตำรวจใช่ไหม
2: จ้า
1: ทีนี้พอจะออกก็ต้องผ่านป้อมนี
2: ้จ้าผ่านข้างป้อมอยู่แถบนึงทางเดินป้าอยู่แถบนึง
1: แล้วที่ดินมันกี่ไร่อ่ะที่พ่อยกให
2: ้เป็น2ไร่ที่ยกให้นะ2ไร
1: ่2ไร่นะครับทีนี้ยกให้2ไร่แบ่งจากที่ข้างหลังให้มาใช่มั้ยครับ
2: จ้า
1: แล้วป้อมนี้ก็คือป้อมตำรวจด่านช้างถูกต้องไหมครับสุพรรณ
2: ใช่ค่ะ
1: ตำรวจยังอยู่ไหมครับ
2: อยู่ที่เนี่ยเขาดำเนินงานให้อยู่วันนั้นป้าจะไปเอาใบไอ้ที่คุณบอกให้ป้าไปเอาอะใบมันอยู่ที่โรงพักที่โรงพักหน่วยที่ด่านช้างตอนนี้ไปอะเข้าไปเอาให้ทางเนี้ยทางนู้นเขาไม่ให้เขาบอกใครป้าอยู่เฉยๆไม่ให้ดุกดิกถ้าดำดุกดิกอะไรไปเดี๋ยวเขาโกรธขึ้นมาเขาจะปิดทางเจ้าก็จะเดินไม่ได้
1: อ๋อคือปัญหาก็คือว่าที่เนี่ยมายกให้ทางรัฐสร้างโรงพักแล้วในปัจจุบันเป็นป้อมตำรวจด่านช้างเนี่ยนะครับมันกลายเป็นที่ราชพัสดุคนที่กำกับดูแลที่ราชพัสดุคือกรมธนารักษ
2: ์
1: นะครับอยู่จังหวัดสุพรรณก็จะมีธนารักษ์จังหวัดเนี่ยเป็นคนดูแลทีนี้พอป้าจะผ่านทางก็มีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์บอกว่าป้าต้องเสียค่าผ่านทางถูกต้องไหม
2: จ้า
1: ก็เลยปรึกษามาทางรายการผมก็บอกป้าไปขอข้อมูลดูซิจากกรมที่ดินป้าบอกเขาไม่ให้ก็ไปติดต่อใครบอกอยู่เฉยๆอย่าดุกดิก
2: จะมาให้ดุกดิกใครอยู่เฉย
1: ๆเพราะฉะนั้นผมถึงมองเรื่องนี้ว่าการที่ทายาทของผู้ที่ยกที่ดินให้กับรัฐนะใช้ประโยชน์นะแล้ววันหนึ่งมาปิดทางเขาออกนี่หัวใจท่านทำด้วยอะไรนะครับรายการก็บอกถ้างั้นป้าก็ไม่ต้องดุกดิกป้าอยู่เฉยๆไม่ต้องดุกดิกนะป้านะ
2: จ้า
1: แล้วเดี๋ยวเราจะดุกดิกแทนให้ก็จะได้ประสานกับธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีว่าช่วยตรวจสอบตรงนี้ให้ทีเถอะครับท่านครับท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทายาทของคนที่ยกให้เมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เขาไม่มีทางออก
0: ค่ะ
2: จ้า
1: ท่านจะปิดทางออกชาวบ้านได้ยังไงใช่ไหมป้า
2: จ้า
1: เพราะฉะนั้นป้าไม่ต้องดุกดิกเดี๋ยวหนอมกับฝนดุกดิกเดี๋ยวก็ตามเรื่องให้นะป้านะ
2: จ้าน
1: ี่บอกไปทางธนารักษ์สุพรรณแล้วนะครับท่านก็ไม่สะดวกจะเข้าสายแต่ครับจะเข้าไปตรวจสอบให้
2: จ้า
1: สบายใจขึ้นไหม
2: ดีใจ
1: ยังไงก็ได้ออกนะตอนนี้ก็ยังออกได้แต่รู้สึกว่าเขาจะเก็บตังค์ใช่ไหมล่ะ
2: เขาจะให้ป้าไปเช่าอย่างเดียว
1: ให้เช่าที่ให้เช่าให้เช่าทั้งอ้อ
0: ทั้งอ้อของเขาเองที่พ่อให้ด้วย
1: เธอรู้สึกไง
2: เช่าอย่างเดียว
0: นะคือที่ก็เราก็ยกให้เนาะเออยังมาเก็บค่าที่หรืออีกค่าเช่า
1: ต่อให้ชาวบ้านไม่ได้ยกให้นะแต่เขาอยู่หลังที่ของรัฐเนี่ย
0: เราก็ต้องออกได
1: ้รัฐก็ต้องอำนวยความสะดวกให้รัฐประกอบไปด้วยอะไรครับเวลาพูดถึงความเป็นรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งดินแดนอาณาเขตถ้ามันจะไม่ดินแดนไม่มีอาณาเขตเนี่ยมันไม่เป็นรัฐถูกไหม
0: ค่ะ
1: สองดินแดนอาณาเขตนั้นจะต้องมีอะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: ต้องมีคนถ้าดินแดนนั้นไม่มีคนมันจะเป็นรัฐประเทศได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้สามคนที่มีนั้นจะต้องมีอะไรอีกรู้ไหม
0: มีอะไรคะ
1: มีอธิปไตยใช่ไหมมีขอบเขตดินแดนมันจึงประกอบด้วยแล้วรวมแล้วทั้งหมดด้วยกันนี่คือความเป็นรัฐเพราะฉะนั้นพอเราเป็นรัฐเจ้าหน้าที่รัฐคือตัวแทนของรัฐเมื่อเป็นตัวแทนของรัฐหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับราษฎรม
0: ัน
1: จะปิดทางราษฎร
0: อันนี้ไม่ถูกต้
1: อง
0: ต้องเข้ามาดูแลและทางรายการก็เลยประสานไปให้ทางทักในพื้นที
1: ่เดี๋ยวตามเรื่องให้นะไม่ต้องห่วงละครับเรื่องนี้คือผมคิดว่ามันเรื่องนี้มันควรจะจบอยู่ที่ธนารักษ์สุพรรณบุรีไม่ควรที่ผมจะต้องไปบอกท่านปลัดลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังผมจะส่งเรื่องให้ท่านปลัดก็ได้แต่ผมคิดว่าเอาหน้ามันเกิดอะไรขึ้นในทางปฏิบัติในพื้นที่นะครับรัฐบาลก็ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแต่ในกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติท่านเถนตรงถึงขนาดที่จะบอกว่าจะออกทางนี้ต้องเช่าแล้วไม่คิดเลยว่าพ่อเขายกให
0: ้ใช
1: ่แล้วถึงพ่อเขามายกให้แต่เขาอยู่ข้างหลังก็ควรก็ต้องเปิดทางให้ชาวบ้านได้ออก
0: ทุกที่
1: เพราะต้องรู้ว่ากฎหมายทุกที่ต้องมีทางออกนะป้าครับเดี๋ยวตามเรื่องให้ป้าไม่ต้องดุกดิกนะ
2: ป้าเขาไม่ให้ป้าดุกดิกเดี๋ยวเขาจะไปเอาคีราปัสดุกอะกรมที่ดินมาวัดป
1: ้
2: ารออยู่เช
1: ิญได้ครับได้ออกได้ออกได้ออกนะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีครับป้าครับ
0: สบายใจได้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ดังแบบนี้ก็มีนะน้องฝนนะ
0: ใช่คุณจะพูดคำนี้เลยอะมีจริงๆอะแล้วก็เรื่องที่ทางนี่มีปัญหาหลายพื้นที่นะแต่อันนี้เคสนี้เพิ่งเคยได้ยินว่ายกพื้นที่แล้ว
1: ที่ดินไม่ว่าเราจะอยู่หลังวัดหลังโรงพักหลังหน่วยงานราชการหลังอะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะออกได้ทุกช่องทาง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ต้องดูองค์ประกอบว่าคุณมีทางออกอยู่แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีที่ไหนที่ใกล้ทางสาธารณะมากที่สุดก็คือเขาให้ออกทางนั้น
0: ใช่ทุกที่ต้องมีทางออกและทางเข้าด้วยนะคะอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวจะประสานทางธนารักษ์ในพื้นที่ให้กับคุณป้า
1: ครับ
0: นฤมลด้วย
1: มีเดี๋ยวผมขอบคุณตรงนี้หน่อยได้ไหมทีมงานขึ้นมาทันหรือเปล่านะครับที่วันก่อนคุณป้าแกขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับว่าคุณป้าเนี่ยป้าแกพิการนะอยู่จังหวัดตรังน้ำผุดจังหวัดตรังนะป้าแกก็พิการทีนี้ก็มีพี่สาวก็เป็นสโตรกติดเตียงคนพิการดูแลคนสโตรกติดเตียงอ่ะ
0: จำได้
1: ทีนี้ก็นะก็ขอความช่วยเหลือมานะครับเราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีชมรมเพื่อนแท้คุณสราวุธมีคุณสมบัติคุณสมพงศ์คุณบุญบัญชรทีมงานก็ไปส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอฟังคลิปแกนิดหนึ่งทีมงานเปิดเสียงมาหน่อยได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะฮะ
3: ขอขอบคุณรายการ NBT ได้ชมรมเพื่อนเทสดูแลสังคมที่ห้องของให้กับผู้ป่วยขอบคุณครับ
1: ส่งไปแบ่งเบากันนะ
0: ค่ะ
1: ช่วยเหลือกันนะครับเติมเต็มกัน
0: ตอนนั้นพี่ได้บอกว่าให้แกประสานกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าใช้แพมเพิร์สแบบไหนลักษณะไหนเน
1: า
0: ะ
1: คือนี่ถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานแพมเพิร์สหรือว่าทำอาหารให้อาหารทางสายยางเนี่ยส่งไปด้วยเนี่ยนะจะให้ไปมากกว่านี้อันนี้พอดีไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงาน
0: เป็นอาหารถ้าพี่เป็นเจ้าของงานพี่คงให
1: ้ให้เยอะขึ้นแต่นี่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็อีกรายหนึ่งพี่วาสนาก็ขอมาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านคณะยาวเขตคณะยาวนะครับก็สามีก็เป็นสโตรกติดเตียงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีรายได
0: ้แกขออะไร
1: ก็ขออาหารทางสายยางเหมือนกันโอ้ผมก็เลยมานั่งคิดว่าโน้มันทรมานคนอยู่ก็ต้องคนเป็นเนาะคนเป็นโรคนี้นะก็ได้แจ้งไปทางพี่วิเชียรผู้ใหญ่ใจดีกับน้องวิกกี้บุตรสาวก็ส่งไปให้เรียบร้อยก็ขอบคุณมากครับก็แบ่งปันกันนะลำบากจริงจนจริงเดี๋ยวนี้ผมเอาบัตรคนจนใช้เป็นเกณฑ์แล้วนะเดี๋ยวนี้นะใครขอมามีบัตรคนจนไหม
0: ใช่พี่ถามคุณถามแรกเลยมีบัตรคนจนไหม
1: ถ้ามีก็ง่ายหน่
0: อ
1: ยในการพิจารณา
0: พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
1: ใช
0: ่มีคุณผู้ชมทางบ้านได้สอบถามเรื่องไปซื้อพันธบัตรที่ธนาคารกรุงไทยเขาไม่มีแอป แต่มีกรุงไทยคอนเน็กปรากฏว่าซื้อไม่ได้เพราะ
1: ไม่ทันไม่ทันถ้าคุณไม่มีแอปคุณซื้อไม่ทันน้องฝนพันธบัตรออมพลัสใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่มีอายุ3ปีกับ10ปีถ้าซื้อฉบับแบบ10ปีนี่ก็ดอกเบี้ย
0: 2.80
1: แต่ถ้า3ปีก็ 1.8 ประมาณนี้นะ
0: น้อยลงหน่อย
1: ซึ่งเขาเปิดขายเมื่อวันที่31กรกฎาคมเป็นครั้งแรก
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่า 2,000 ล้านขายหมดเกลี้ยงภายในกี่นาทีรู้ไหม
0: กี่นาที
1: ไม่ถึงนาที
0: โอ้โหพี่เป็นหนึ่งในบุคคลนั้นไหม
1: ไม่ใช่เขาขายหมดไปภายใน21วินาที
0: โอ้โห
1: 2,000 ล้าน
0: เขาเรียกว่าครึ่งนะไม่ถึงครึ่ง
1: เกลี้ยงกลิบเลยน้องๆเคยเห็นเกลี้ยงกลิบเกลี้ยงเขียวเกลี้ยงแผวแมวเลียมั้ยเห็นแมวกินแล้วมันเลียจานมั้ยหมดเกลี้ยงเลย
0: อ้อครึ่งนาทีอ่ะครึ่งนาทีย
1: ังไม่ถึง
0: 21วินาที
1: 21วินาท
0: ีสุดยอดเลยก็ไม่มีแอปก็คือซื้อไม่ได้อ่ะนะ
1: ใช่
0: แล้วถึงแม้มีแอป
1: ก็จะไปธนาคารนี่ก็โอ้โหต้องไปนั่งรอเวลาไหนอ่ะนะ
0: พี่ถึงแม้มีแอปก็ยังต้องลุ้นเลย
1: ใช่ว่าจะได้ไม่ได
0: ้
1: ก็รอนะก็มีขายทุกเดือนนะรัฐบาลเค้าก็ส่งเสริมให้เกิดการออมด้วยนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ไปต่อเลยครับ
0: ไปสายพี่ที
1: ่ป้าแปลกเมื่อกี้นะ
0: ป้าแปลกป้าแปลก
1: ป้าครับ
4: พูดได้หรือยังคะ
1: ได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วใช่ไหมได้ได้ได้มั้งอ่ะเขาช่องได้ไปให้มั้ง
4: ก็พูดกลางพูดใต้คะ
1: เอาที่บ่ายใจตะแล่งตายตะ
4: ค่ะแล้วก็ขอบคุณชมรมเผื่อนแต่ดูแลสังคมนะคะที่เป็นสะพานที่คุณตะน้อมช่วยเป็นสะพานบุญให้พี่สาวนะคะตอนนี้ได้รับความเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ได้แล้วนะ
4: ค่ะก็ให้ผ่าคุ้มครองคนที่นำนำหมอบก็ง่ายนะคะก็ไม่ว่านับตื้อสัตว์ตะหน้าเลยแล้วก็ให้ผ่าเจ้าคุ้มครองนะคะ
1: ได้อะไรมั้งอะครับได้อะไรไปมั้ง
4: ค่ะได้แพมเพิร์ดช่องกรองแล้วก็ไส้อาหารส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อาหารต่างไส้ช่องตุ้งค่ะ
1: ครับมีอาหารเหลียว2ถุงมีสาย
4: ก็ควบคุมออกมาม
1: ีแพมเพิร์สนะ
4: ก็ภาพแต่ตาทุกคนนะคะ
1: ครับ
4: ก็ไม่มีอายุมันก็ยืดนะคะ
1: ครับก็ขอบคุณพี่แปลกที่แจ้งความคืบหน้ามาด้วยแล้วก็ให้กำลังใจพี่ด้วยนะเพราะพี่ก็เป็นคนพิการอยู่ด้วยเหมือนกันเน
4: า
1: ะจะเดินจะเหินก็ไม่สะดวกนะฮะนะครับขอบคุณครับพี่แปลกครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ช่วยเหลือกันนะฮะ
0: กันนี้ก็อาจจะแบ่งเบาไปได้บ้างแต่
1: มันต้องกินตลอดอะอาหารทางสายยาง
0: ถูกต้องก
1: ิน
0: สามมื้อแหละ
1: แล้วจะไปถ้าไปจะทำเองนี่เขาค่อนข้างยากนะ
0: ใช
1: ่คือเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมที่คนป่วยน้องฝนนะ เราอยู่กับว่าถ้าพอติดเตียงปั๊บเนี่ยเราต้องใช้แพมเพิร์ส
0: ใช
1: ่แล้วก็ถ้าเดี๋ยวนี้วิธีการพอหมอรักษาพอหมอบอกให้กลับบ้านนะแต่ว่าคนกินอาหารเองไม่ได้ก็ต้องเจาะไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไปฟีดอาหารเอาที่บ้านนะเป็นปัญหาทั้งคนเป็นและคนเลี้ยง
0: ถูกค่ะ
1: นะ
0: มันเรื่องความสะอาดด้วย
1: ใช่
0: เรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามนักโภชนาการเขากำหนดให้ด้วย
1: ตอนคุณแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเจาะไหมจะเจาะไหมแม่บอกไม่เอาไม่เอาก็คืออยู่แค่ไหนแค่นั้น
0: ค่ะ
1: นะครับทั้งกลับมาบ้านเราก็ดูแลท่านดีที่สุดตั้งแต่กินได้กินได้น้อยลงจนกระทั่งไม่กินเลยนะครับแล้วท่านก็ค่อยๆไปผมคิดว่าดีกว่าที่จะไปเจาะและทรมาน
0: เชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากเป็นแบบนี้หรอก
1: แล้วสังเกตดูน้องฝนนะคนที่ถูกเจาะใส่ร้อยท่อจมูกเนี่ยให้อาหารเนี่ยอยู่ได้จริงนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยถูกจับใส่ตะกร้อมือหมดเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่งั้นเขาจะดึงออก
0: เพราะว่าฝนเคยดูแล
1: เคยดึงออกอ
0: ่ะอากูยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เคยเจาะเคยดูแลกูที่เขาต้องเจาะใส่อาหารทางสายยางคือหนึ่งเขาเป็นทุกข์อยู่แล้วอะแล้วสองเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ก็จะเกลี้ยกล่อมตามมาอย่างที่พี่บอกว่าเขาก็เหนื่อยทั้งผู้ป่วยแล้วก็เป็นภาระกับคนที่เขาดูแลด้วย
1: เราอาจจะให้เขาไปตามวัยตามอายุขัยตามนั้นอะเนา
0: ะ
1: ผมว่านะถ้าอยู่ก็ทรมานเขาอะผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ต้องเจาะนะพ่อผมก็

0: ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องภรรยาทิ้งหนี้ไว้ให้เหรอครับ
2: ครับประมาณนั้นนะครับ
1: แล้วภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน
2: จดครับ
1: แล้วหนี้อะไรครับ
2: มันเป็นหนี้ที่ไปเข้าธกส.นะครับ
1: หนี้เอาที่ดิน
2: ไปเข้าธกส.
1: ที่ดินเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
2: มันเป็นที่ดินมันเป็นสินส่วนตัวนะ
1: ของคุณหรือของภรรยา
2: ของผมครับ
1: ของคุณที่ดินของคุณนะมาอยู่กินด้วยกันกับภรรยามีบุตรด้วยกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็ทำมาหากินกันก็เอาที่ดินไปจำนองกับธกส.เป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้อยู่ห้าแสนประมาณห้าแสน
1: ห้าแสนแล้วคุณพี่นาตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี
2: ่ตอนนี้59อยู่ครับ
1: 59นะครับนี่ห้าแสนนะครับภรรยาจำนองแล้วยังอยู่ด้วยกันไหมหรือแกไปเลย
2: แกไปแล้ว
1: ฮะไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปครัวอื่นนะสร้างครัวอื่นแต่ยังไม่ได้หย่ากันนะ
1: แยกเลิกกันแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าใช่ไหม
2: ครับครับ
1: เขาไปมีครอบครัวใหม่ใช่ไหม
2: ครับครับ
1: ทีนี้หนี้มันยังค้างอยู่แล้วได้ชำระหนี้ไหม
2: ก็เนี่ยเขาเรียกไปชำระก็เพิ่งชำระเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ไม่ใช่ชำระนะเป็นส่งดอกเบี้ยเฉย
1: ส่งดอกเบี้ยใช่ทีนี้หนี้ก้อนนี้เกิดจากหนี้ธกส.กู้มาทำอะไรอ่ะ
2: ไม่มีรายการเลยครับคือเขาก
1: ู้มาใช้เฉยๆไม่ได้กู้มาประกอบการ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเอาที่ดินอะไรไปจำนองได้เงินมา 500,000
2: ที่นาครับ
1: ที่นาแล้วที่นาตอนนี้ใครเป็นคนทำประโยชน
2: ์ตอนนี้ที่นาก็อยู่ผมทำอยู่เพราะว่าเขาไม่อยู่
1: ถ้างั้นก็ถ้าพี่ทำก็พี่ก็ทำประโยชน์ไปนี่ก็เป็นหนี้ของพี่ไปทีนี้พี่จะถามว่าอย่างไรอะครับ
2: คืออยากให้แนะนำว่าจะทำไงถ้าเกิดจะให้เขามารับรู้ด้วยกันนะครับ
0: คือรับสภาพนี้เองใช่ไหม
1: ที่นานี้เป็นสินส่วนตัวพี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ที่นาเป็นสินส่วนตัวเขาแยกจากพี่ไปกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะ4ปีนะ
1: 4ปีไปมีคนใหม่แล้วชัดเจนเป็นตัวเป็นตนเนาะ
2: แต่ก็ติดต่อกันอยู่นะแต่จะไม่อยู่ด้วยกัน
1: อยู่อำเภออะไรครับ
2: อยู่บัวใหญ่ตอนนี้ผม
1: บัวใหญ่นะก็อย่างนี้ครับพี่งั้นพี่ก็เจรจากับเขาว่าเราหย่ากันเซ่ถูกต้องเรียบร้อยไหมนะครับแล้วหนี้เนี่ยหนี้ที่เกิดจากการจำนองเนี่ยที่นี่มันเป็นที่ดินของพี่นะครับเมื่อเป็นที่ดินของพี่ไปถือว่าเป็นสินส่วนตัวเมื่อเป็นสินส่วนตัวพี่ก็ไม่ต้องแบ่งกับเขาเลยยกเว้นว่ามีสินสมรสอะไรบ้างมีไหมสินสมรสมีไหมครับ
2: ไม่มีครับมีที่จดเฉย
1: ไม่มีเลยแล้วบ้านที่อยู่อาศัยของสินสมรสหรือสินส่วนตัว
2: สินคงเป็นส่วนตัวของแม่
1: คุณหรือใช่ไหม
2: ใช่ของแม่ผมทั้งผม
1: เพราะงั้นถือว่าเป็นของคุณหมดเลยเหมือนเขามาแต่ตัวมาอยู่กับคุณแล้วก็เอาที่นาไปจำนองธกส.แล้วก็วันนี้เขาก็มาอยู่กับคุณแล้ว
2: คือเขาไปเขาไม่บอกผมนะเขาแอบมาไปนะก็ผมยังงงอยู่ว่าเขาเอาได้ยังไงผมยังงง
1: แล้วโฉนดชื่อใคร
2: ชื่อผมครับ
1: เอาไปจำนองธกส.
2: ครับ
1: แล้วคุณไม่ได้ไปเซ็นยินยอมเหรอ
2: คือตอนนี้พี่ถนอมไอ้คือสงสัยตอนแรกผมคงไปเซ็นไว้อ่ะสมมติ
1: ไม่ต้องสงสัยคุณเซ็นนั่นแหละ
2: มันไม่ต้องสงสัยตอนแรกอ่ะแสนแรกแสนเดียว
1: เอางี้พี่ไม่ต้องเอาตรงนั้นละมันอยู่ในธกส.แล้วนะไปทำกันมานั่นแหละเห็นชอบตอนอยู่กินด้วยกันก็ด้วยกันนั่นแหละนะเอาวิธีแก้ก็คือว่า1พี่ตกลงกับเขาให้ได้เสด็จอัน1เพราะยังคุยกันอยู่ก็คุยกับภรรยาบอกว่าเอางี้เธอกับฉันมาหย่ากันนะมาหย่ากันนะครับแล้วก็หนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าตกลงว่าเขาพอจะช่วยชำระมาได้บ้างเนี่ยลองคุยดูนะครับแล้วเงิน 500,000 ที่ได้ไปใครเอาไปอ่ะครับ
2: ก็เขาเอาไป
1: เขาไปหมดเลย
2: ก็ประมาณ4นะ 400,000
1: เขาเอาไป 400,000 เขาเอาไป 400,000 นะลองดูซิแล้วก็ตกลงหย่ากันเสียถ้าเขาไม่ยอมชำระคืนยังไงพี่ก็ต้องจ่ายไม่งั้นเขาก็ต้องยึดที่นาของพี่อะครับพี่จะปฏิเสธส่วนนี้ไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นลองวันหนึ่งให้เขาช่วยชำระหนี้บางส่วนให้เขาหนี้ใช้สักแสนนึงก็ได้ไม่ต้องเยอะหรอกพอให้เขาชำระได้บ้างแต่ถ้าเขาไม่ชำระเลยคุณก็ต้องชำระหนี้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ชำระเขาก็ยึดธกส.ก็ยึดที่ดินแปลงนี้ไปเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรู้ว่าวิธีมันจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ตกลงหย่ากันเสียเรียบร้อยเพราะเขาก็ไปมีคนอื่นแล้ว
2: ครับ
1: หรือพี่จะ

0: ไปฟ้องสามีเขาใหม่ล่ะเอาไหมอ่ะ
1: ก็เขายังไม่อยากออกไปเลยครับ
0: นั่นแน่ในนี้เขาไป
1: มีคนจดกันอะไรผมไปดูแล้วยัง
0: เขาไปมีคนอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมีบุตรกับคนอื่นไหม
1: ยังไม่มีคร
0: ับยังเขาไปอยู่บ้านโน้นมีสามีเป็นตัวตนใช่ไหม
1: มีครับ
0: เพราะถือว่าเขาไปมีชู้เมื่อเขาไปมีชู้คุณฟ้องชู้คุณฟ้องชู้เขาได้นั่นน่ะคุณฟ้องชู้เขาได้
1: ครับเขายังไม่จดนะครับไม่จดกัน
0: ก็ไม่จดเนี่ยมันจดไม่ได้ไงครับ
2: เพราะว่าคุณเป็นเขาเรียกว่ามี
0: ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ใช่มันจดไม่ได้เพราะมันจดซ้อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมคิยะมันจดไม่ได้นะครับจดก็เป็นโมคิยะนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าคุณจะเอากับเขานะก็คือหนึ่งบอกว่าอย่าแล้วก็ชดใช้หนี้บางส่วนนะถ้าไม่งั้นฉันจะฟ้องชู้เธอก็ไปคุยกันดูกับสองไม่ละครับตัดเถอะนะเราก็จะได้หมดปาระต่อกัน
1: ผมก็ถามนะครับพี่สนามว่าเราก็ไปอยู่กับเขาซะเขาจะได้รับเลี้ยงเขาบอกว่ายังไม่แน่นอนเขาว่าอย่าง
0: นี้จะกลับมาอีกนะเอาพี่ตัดสินใจเนาะถ้าพี่ยังไม่แน่เขาก็ไม่แน่จะตอบตรงนี้มันก็ตอบอะไรไม่ได้นะครับถ้าจะหย่ากันก็นัดกันตกลงกันนะถ้าเขาไม่ชำระหนี้พี่ก็ต้องชำระถ้าไม่ชำระธกส.ก็ต้องยึดหนี้พี่และยังทิ้งไว้ก็จะเป็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะที่พี่ก็ต้องรับผิดชอบนะสวัสดีครับ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เออแกพูดไม่เคลียร์ตอนแรกไงว่าแกได้ไปจดหรือเปล่าอ่ะเข้าใจว่าจด
0: ทะเบียนสมรสไม่ได้จดซ้อนจดได้แต่ว่าถ้าพอเขามารู้ภายหลังมันจดทะเบียนซ้อนมันจะไม่มีผลตามกฎหมายก็เรียกว่าเป็นโมคียะ
2: ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็อย่างโฉนดนี่เขาบอกว่าได้ไปทำอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ครับ
2: อ่ะไปสายคุณบุญมาต่อเลยค่ะจากเพชรบูรณ์ค่ะ
0: คุณบุญมาครับ
3: ครับ
2: ค่ะพี่ต้องการยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะจะสอบถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมถูกต้องไหมคะ
3: ครับ
0: จะยกที่ดินให้เป็นทางและทุกวันนี้มันเป็นทางอยู่แล้วหรือยังครับ
3: เป็นทางอยู่แล้วก็คือว่าพวกพี่น้องของผมนะครับทำทางผ่ากลางเลยครับเดินอยู
0: ่ทางนี้
3: ร่วมกันกับพี่น้องเลยนะครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยทางเนี่ยเป็นที่ทางส่วนบุคคลที่พี่น้องใช้ร่วมกันและคนอื่นก็มาใช้ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับ
3: ไม่คนอื่นไม่มีใช่ครับ
0: ใช้แต่ในหมู่พี่น้องใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: กี่ครอบครัว
3: 6ครอบครัวครับ
0: 6ครอบครัวเป็นซอยตันหรือเป็นทางลัดเชื่อมต่อกับถนนออกได้
3: ซอยตันครับ
0: ซอยตันซอยตันไม่ใช่ทางลัดเป็นซอยตัน
3: คร
0: ับ แล้วคนนอกก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหม
3: ไม่ได้ใช้แล้วครับ
0: ทีนี้คุณพี่จะยกให้สาธารณะเนี่ยอยู่ในอบต.หรือเทศบาล
3: เทศบาลครับ
0: ยกให้เพื่ออะไร
3: เพื่อเขามีอะไรสนุกท้องนอนอะไรบำรุงมีน้ำมีไฟจะได
0: ้เขาจะได้เข้ามาช่วยดูแลได้บ้างใช่ไหมครับดูแลทางทำถนนให้ดีติดไฟติดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: แล้วที่นั้นถ้ามันเจาะออกเนี่ยพอจะทะลุออกไปสู่ถนนได้ไหมหรือไม่ได้เลยหรือตันอยู่ตรงนั้น
3: ตันอยู่นั้นลงคลองเลย
0: โอ้ตันลงคลองเลยก็จุดประสงค์ของพี่บุญมาก็คือว่าประสงค์จะยกทางส่วนบุคคลในหมู่พี่น้องที่ใช้สอยร่วมกันและเป็นทางตันเนี่ยให้กับเทศบาลเป็นทางสาธารณะนะครับถามว่าดีไหมก็ต้องตอบว่าดีด้วยความแกอยากให้ทางท้องถิ่นเนี่ยมาดูแลพัฒนาให้นะครับถูกต้องไหมไม่งั้นเราก็ต้องดูแลเองใช่ไหมจะเข้าจะออกก็ดูแลเอง
2: เรื่องไฟเรื่อง
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเทศบาลสมมติผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยของเทศบาลที่พี่อยู่เนี่ยไอ้รับเนี่ยรับได้ไม่มีปัญหาแต่พอจัดสรรงบประมาณก็ไปทำทางตรงนี้สิครับมันจะโลกวัชชะทันทีเลย
2: เป็นยังไงฮะ
0: ชาวโลกก็จะตีเตียนนะก็ตัดถนนไปบริการอยู่ 3-4 ครอบครัวแล้วใครก็คนนอกก็ไม่ได้ใช้ออกไปไหนก็ไม่ได้
2: เพราะว่าพี่แกบอกเองว่าเป็นทางตันลงเลย
0: ใช่มันก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนนี้แต่ถามว่าตั้งใจจะยกเธอครับมันดีกว่าไม่ยกอยู่แล้ว
3: ถ้ายกไปแล้วเป็นทางตันเนี่ยเขาจะรับหรอครับ
0: รับไม่มีปัญหาเรื่องยกเนี่ยยกเขาไปอุทิศให้เขาก็รับอยู่แล้วล่ะครับ
2: แต่ว่าพี่อาจจะเกิดข้อกังขาแล้วเขาจะดูแลไหม
0: แล้วมันจะมีประเด็นอย่างนี้ครับมีประเด็นเรื่องว่าถ้าที่ทางเราเป็นทางสาธารณะเนี่ยปัจจุบันมันจดภาระจำยอมไหมจดไม่จดตอบว่าจดหรือไม่จดหรือไม่รู้
3: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้ไม่รู้ในเข้าขายว่าจะไม่จดถ้าไม่จดพระราชจำยอมเนี่ยที่ของพี่เขาทั้ง6แปลงพี่น้องกันเนี่ยนะครับเวลาจะไปจำนองเนี่ยธนาคารดูเสร็จปั๊บที่ไม่มีทางออกไม่มีทางออกนึกออกมาเพราะในโฉนดมันไม่มีคำว่าทางสาธารณ
2: ะ
0: ทั้งที่ในความเป็นจริงคือมันมีทางเอ้าพระราชจำยอมก็ไม่ได้จดเพราะฉะนั้นที่มันด้อยราคาแต่พอยกเป็นทางสาธารณะมันจะกลายเป็นทางสาธารณะขึ้นมาหยุดข้างโฉนดเราพอรังวัดปั๊บนี่ติดที่ทางฐานะใช่ไหมที่มีราคาไหม
2: มีราคาขึ้น
0: สองจำนองก็ได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งดีต่อหนึ่งทำให้ราคาเพิ่มสองจำนองธนาคารก็รับนะครับสามเทศบาลก็อาจจะเข้ามาพัฒนาให้ได้ในโอกาสต่อไปข้างหน้านะให้คนพาคนลงคลองก็ได้ไง
2: เ
0: ออยังไงข้างหลังไปคลองนี
2: ่ไหนล่ะลงคลอง
0: ให้ดีกว่าไม่ให้ยกให้ดีกว่าไม่ยกให้ครับพี่บุนานะที่เหลือส่วนเขาจะมาพัฒนาปรับปรุงแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยบอกนายกบอกว่าเอาลูกหินดินลูกกรังเกรดดินแล้วมาโปรยไว้บ้าง
2: ให้คำแนะนำแบบนี้
0: เป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว
2: ที่อาจจะต้องไปคิดพิจารณาอีกทีนึงว่าจะยกหรือไม่ยกยังไง
0: ลองดูนะ
3: คร
0: ับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ให้ดีกว่าไม่ให้ครับ
2: แต่ว่าแกก็อยากให้คนมาดูแลนะ
0: ใช่ครับ
2: จริงแล้วดูอาจจะดูแลไม่ไหวตรงนั้น
0: ครับคุณสมพรจากนครสวรรค์
2: สวัสดีค่ะคุณสมพร
4: สวัสดีค่ะ
0: สมพร
4: ค่ะ
0: วันนั้นน้องฝนได้คุยกับพี่น้องเขาไหมไม่ได้คุย
2: น้องน่าจะเป็นน้องยานัท
0: ยานัทใช่ไหมใช่ไหมสมพรคุยกับน้องยานัทใช่ไหมจำได้ใช่ไหม
4: ได้ค่ะ
0: วันนั้นวันที่31แล้ววันสุดท้ายจะสิ้นเดือนน้องก็มันปรึกษาว่าถูกสามีเนี่ยฟ้องหย่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเขาก็บอกว่าสามีเนี่ยไปมีหญิงอื่นนะพอไปมีหญิงอื่นแกก็พยายามจะร้องขออ้อนวอนร้องขอว่าเลิกได้ไหมอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันจะดูแลเลี้ยงลูกกันนะครับลูกก็10กว่าขวบแล้วตอนนั้นน่ะ
2: แล้
0: วไปมาสามีก็ไม่ยอมก็ยังไปอยู่กับหญิงอื่นแกก็เลยแยกตัวออกมาทำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจนกระทั่งลูก20ลูกบวชแล้วน่ะลูกจะบวชแล้วน่ะ
2: โอ้20แล้ว
0: นะครับปรากฏว่าอยู่ๆสามีก็ส่งหมายฟ้องไปที่บ้าน
2: ฟ้องหย่า
0: ส่งหมายฟ้องหย่าไปที่บ้านบ้านก็อยู่นครสวรรค์แต่ตัวนี่อยู่กรุงเทพพออยู่กรุงเทพปั๊บเนี่ยก็กว่าที่คนที่นครสวรรค์จะส่งหมายมาให้เธอที่กรุงเทพนะครับก็หมายไปปิดหมายวันที่4กรกฎาคมส่งมาหาเธอวันที่เท่าไหร่นะวันที่7ใช่ไหม
4: ว
0: ัน
4: ที่5ค
0: ่
4: ะ
0: สี่ติดวันที่5ญาติส่งมาให้ส่งมาให้เสร็จปั๊บด้วยความไม่รู้ไงไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงก็มาปรึกษาผมเข้ามาทักเข้ามาทาง Facebook ปรึกษาทักเข้ามาเนี่ยมันจะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับว่าจะทำยังไงวันนั้นก็เลยปรึกษาท่านอาจารย์ณรงค์เสียสรรก็แนะนำให้ไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดสมุทรปราการที่เป็นคนฟ้องทีนี้พอจะไปทำไมล่ะก็นัดขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่นะวันนั้น
4: ขึ้นศาลวันที่24อะค่ะ
0: 24สิงหาขึ้นศาล24สิงหาทีนี้คดีที่ถูกฟ้องมันต้องยื่นคำให้การแก้ครับเพื่อจะแก้ว่าเขาฟ้องเรานี่ถูกไหมอยู่ๆเขามาฟ้องหย่าเราทั้งที่เขาไปมีหญิงอื่นถูกต้องไหมเธอจะสู้ไหมจะสู้สิทำไมต้องสู้มันก็ฟ้องไม่ถูกต้องไงฉันไม่ได้ฉันต้องออกแยกตัวมาเนี่ยเพราะว่าเธอไปมีหญิงอื่นเธอมีชู้อ่ะนึกออกไห
2: ม
0: ก็ปรึกษาแต่พอดูระยะเวลาที่จะไปยื่นคำให้การเนี่ยมันไม่ทันแล้ว
2: เพราะว่า24สิงหาเน
0: ี่
2: ย
0: ไอ้นั้นคือวันขึ้นศาลแต่มันต้องยื่นคำให้การปิดหมายต้องยื่นในการภายใน30วันไงนะครับวันนี้วันที่31ทีนี้มันจะมาทำไงอ่ะก็เลยให้ทนายอาสาเราในฤเบศช่วยเขียนร่างให้นะครับร่างเสร็จปั๊บก็ส่งกันตั้งแต่คืนนั้นเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เลยส่งเสร็จปั๊บก็ให้ไปเอาแบบฟอร์มที่ศาลวันเช้าวันนี้แล้วก็ไปเขียนแบบฟอร์มตามที่ทนายในฤเบศเราเนี่ยก็ส่งให้เธอก็ไปทำวันนี้เรียบร้อยแล้วหรือยัง
4: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ไปยื่นแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ยื่นเรียบร้อยแล้วแล้วที่เขาจะฟ้องเรื่องอะไรรายละเอียดคำฟ้องเป็นยังไงเธอก็ไม่ได้มาจากญาติที่ก็ไม่ได้ส่งมาให้ถูกต้องไหม
4: ถูกค่ะ
0: ก็มาขอคัดคำฟ้องใหม่ที่ศาลได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
0: ทั้งหมด
4: กี่ฟอร์มมาได้ค่ะ
0: ทั้งหมดกี่หน้าม
4: ีทั้งหมด2หน้าค่ะ
0: สรุปว่าเขาฟ้องเธอในข้อหาอะไร
4: เขาบอกว่าเราพร้อมที่จะแยกกันอยู่ค่ะมันไม่ใช่ค่ะ
0: จงใจแยกกันอยู่เองใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ทั้งที่เธอบอกว่าฉันไม่ได้แยกกันฉันไม่ได้ตั้งใจจะแยกจะอยู่กับเธอแต่เธอไปมีคนอื่น
4: ใช่หนูร้องขอตั้งทั้งคืนนะคะ นั่นค่ะหนูร้องไห้ทั้งคืนแล้วลูกอ่ะก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค
2: ่ะ
0: ยังไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้ก็ไปยื่นศาลเรียบร้อยศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการยื่นเรียบร้อยศาลก็รับเรื่องไปแล้วแล้วก็จะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนนี่รอฟังคำวินิจฉัยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าศาลให้เลื่อนก็ถ้าศาลให้เลื่อนแต่ในระหว่างนี้เธออย่าอยู่เฉยๆนะทีนี้เธอจะต้องมีทนายต้องมีทนายอาสาแล้วล่ะที่จะช่วยในการที่จะยื่นคำให้การต่อศาลไงว่าที่เขาฟ้องมา2แผ่นเนี่ยนะครับเธออ่านอ่านเสร็จปั๊บเนี่ยอันไหนที่บ้างที่เขาไม่ถูกตอบแย้งไปทีละข้อนะครับนั่นเขาเรียกว่าแล้วก็เขียนยื่นเป็นคำให้การต่อศาลพอขึ้นศาลในวันที่ศาลนัดครั้งถัดไปนะครับหรือนั่นแหละเราจะได้ไปให้การแต่ถ้าเราไม่มีคำแย้งคำฟ้องเขาว่าน้องฝนพอขึ้นศาลไปถึงปั๊บขึ้นศาลไม่มีสิ่งที่คู่ความมาแย้งอ่ะพอไม่แย้งปั๊บศาลอาจจะไม่ฟังเลยนะศาลอาจจะไม่ให้โอกาสเราพูดเลยนะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำมาเพราะตามระเบียบก็คือวันหนึ่งต้องยื่นคำให้การ15วันถ้ารับหมาย30วันถ้าปิดหมายถ้าไม่ทันก็ยื่นขยายได้แต่กรณีดังกล่าวเนี่ยคือยื่นขยาย
4: นะครับอันนี้หนูไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคราวนี้หนูต้องเรียนวิชากฎหมายนะพรจ๋าพรนะแล้วก็รีบทำด้วยตอนนี้นะรีบเขียนหาทางเขียนคำให้การถ้ายังไงก็ปรึกษาทนายอาสาเราได้ยื่นคำให้การและเธอเดินของเธอเองได้นะสู้กับมันสักตั้งหนึ่งเน
4: า
0: ะ
4: ได้ค่ะ
0: โอเคไหม
4: ค่ะ
0: นะครับโอเคสวัสดีครับที่ให้ความคืบหน้านะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้ไม่งั้นแกไปไม่ถูกเลยถ้าไม่ได้ทนายกระทะแนะนะแนะนำเนี่ยพี่เพราะว่าพี่บอกว่าเมื่อวันศุกร์เองนะ
0: 31
2: อ่ะ
0: 31ครับ
2: เขียนไวมากเลยส่งเรื่องไวมากเลย
0: ครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปคุณกิติศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติศักดิ์คะคุณกิติศักดิ์ได้ยินไหมคะคุณกิติศักดิ์ได้ยินไหมคะช่วยปิดเสียงท
5: ี
2: ว
5: ี
2: ที่บ้านหน่อยนะคะแล้วก็ฟังแต่สายโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะสะท้อนกันแล้วไม่ได้ยินสายโทรศัพท์นะคะ
5: ครับ
2: คุณกิติศักด
5: ิ์เรื่องที่ดินนะ
2: ค่ะ
5: เรื่องที่ดินแม่ผมเสียไป20ปีแล้วทีนี้ยังไม่ได้แบ่งผมก็ให้น้องบอกน้อง2ครั้งแหละให้น้อง
0: คุณกิติศักดิ์ครับคุณครับ
5: ทีนี้น้องเขาก็บอกว่าต้องถามผู้ใหญ่บ้านกำนันก่อน
0: อ้าวโอเคคุณกิติศักดิ
5: ์ครับ
0: ฟังผมอย่างเดียวนะ
5: ครับ
0: จะได้สั้นขึ้นกระชับขึ้นนะครับคุณพ่อยังอยู่ไหม
5: เสียไป 5-60 ปีแล้ว
0: พ่อเสียแล้วแม่เสียแล้วนะครับทิ้งมีอะไรที่จะต้องแบ่งครับ
5: ที่ดินเหลืออยู่3ไร่เศษนะ
0: ที่ดิน3ไร่เศษมีพี่น้อง3คนทั้ง3คนยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมครับ
5: ยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่นะครับเมื่อพี่น้องยังอยู่เนี่ยถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าพี่น้อง3คนเนี่ยไม่ต้องไปหากำนันไม่ต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านถ้าท่านรู้ท่านแนะนำได้ว่าต้องทำยังไงนั่นก็ไปแต่ถ้าวิธีการจัดการก็คือว่าพี่น้องทั้ง3คนเอาใบมรณบัตรของพ่อของแม่นั่นน่ะไปที่สำนักงานที่ดินที่เราอยู่นั่นแหละครับว่าช่วยโอนให้หน่อยได้ไหมตกลงกัน3คนแบ่งเป็น3ส่วนถ้าที่ดินเห็นปั๊บสอบสวนเสร็จปั๊บบอกว่าเออแบ่งให้ได้ก็จัดแบ่งก็จบ
2: แต
0: ่ถ้าที่ดินบอกว่าไม่ได้ละครับนะฮะมันมีเหตุอื่นเดี๋ยวมีปัญหาให้ไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกเราก็ถ้าพี่น้องตกลงกันได้ก็พากันไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
2: ์
0: พ่อกับแม่เสียชีวิตที่จังหวัดนครปฐมไหม
5: ครับ
0: เพราะงั้นก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนครปฐมให้อัยการเนี่ยยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้แต่เราต้องรวบรวมหลักฐานนะมรดกอะไรที่จะจัดการมีอะไรบ้างที่ดินก็คือโฉนด2ใบมรณบัตรของพ่อของแม่และ3เขาอาจจะเรียกใบมรณบัตรของปู่ย่าตายายด้วยถ้าไม่มีก็ไปขอใบรับรองการตายจากอำเภอมา
2: แต่ประเด็นของพี่กิติศักดิ์เนี่ยคือพี่น้อง3คนไม่ยอม
0: นี่ไงมันต้องอธิบายความไม่เข้าใจตามนี้ก่อน
5: มันอยู่อ่ะน้องสาว
0: เดี๋ยวสิครับคุณฟังก่อนนะคุณฟังก่อนนะเวลาอธิบายความมันต้องอธิบายให้มันจบครบทุกประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องไปทำตามนี้แต่ถ้าพอจะทำตามนี้มีคนไม่ยอมแบ่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละถ้าไม่ทำอะไรทั้งนั้นคุณกิติศักดิ์คุณก็ต้องก่อการเองคุณก็ไปยื่นเรื่อง ถ้าคุณตกลงกันไม่ได้คุณก็ต้องไปจ้างทนายความให้ทนายความเนี่ยยื่นเรื่องต่อศาลให้คุณกิตติศักดิ์เป็นผู้จัดการมรดกส่วนพี่น้องคนไหนค้านก็ไปค้านในศาลค้านแล้วตกลงกันได้อยากจะเป็นผู้จัดการร่วมก็ไปว่ากันในศาลให้ศาลตั้งเพราะเป็นผู้จัดการเสร็จปั๊บก็มาแบ่งตามกฎหมายเท่านั้นละครับเพราะงั้นไม่ต้องไปคุยกับคนนอกนะถ้าตกลงกันไม่ได้ไปหาทนายความนะครับถ้าตกลงกันได้ไปพบอัยการให้ยื่นตั้งผู้จัดการมรดกให้แล้วมาแบ่งเสียแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ใช้ทนายความใช้เงินทำงานครับคุยกับคุณกิตติศักดิ์ตามนี้นะครับสวัสดีครับ
6: ครับครับ
2: แต่ประเด็นเนี้ยถ้าเขาคุยกันได้ก็ไม่เสียค่าทนายความถูกไหมฮะ
0: ก็ไม่ต้องเสีย
2: แต่อันเนี้ยเขาอะคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
0: ใช่
2: ก็เลยต้องไปจ้างทนายเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะคะเดี๋ยวจะไปสายต่อไปคุณสมพงษ์จากชุมพรนะคะ
0: ครับ
2: คุณสมพงษ์คะ
0: ยังนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: ค่ะคุณนิตยาสอบถามมายังถามเรื่องของบัตรคนจนหมดเขตสมัครหรือยังคือยังไง
0: เดี๋ยวก็แจ้งอีกทีหนึ่งเนาะเผื่อใครที่ฟังอยู่นะครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าใครจะอุทธรณ์นะไปที่อำเภอที่เดียวเลยนะตอนนี้นะ
2: ค่ะ
0: นะครับไปที่เดียวเลยบัตรคนจนหมดเขตสมัครหรือยังอันนี้เขาไม่สมัครคนที่ไม่เคยสมัครนะครับไม่เคยลงทะเบียนไม่ได้ส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านจะอุทธรณ์นะครับด้วยมีเหตุผลว่าจะต้องอุทธรณ์เรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่อุทธรณ์ได
2: ้
0: แต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่เข้าเกณฑ์จะไปอุทธรณ์เขาก็ไม่ว่าแต่ยังไงก็ไม่ได้นะครับ
2: ค่ะไปสายคุณสมพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีครับสวัสดีหรือสวัสดีครับ
2: คุณสมพงษ์
0: พูดดังนิดหนึ่งนะอยู่ชุมพรอำเภออะไรครับ
7: ครับครับครับครับครับ
2: อยู่อำเภออะไรจ๊ะคุณสมพงษ
0: ์อำเภอเมืองชุมพรนะ
7: ครับ
0: ส่งชาปนกิจสงเคราะห์ของอะไรอ่ะ
7: ของเทศบาลจุมพรครับ
0: ของเทศบาลเหรอ
7: ครับผม
0: แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเดิมเหรอ
7: ไม่ครับเพราะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นชาวบ้านรัศดรนี่ครับแต่ว่าก็ไปทำกับไปกันนะ
0: อ๋อแล้วก็ทำชาปนกิจเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมา
7: ใช่ครับใช่ครับนี่เขาเขียนในนี้ว่าสมาคมชาปนกิจก็ไปอยากกินส้มโขเทศบาลเมืองชุมพรตอนแรกกับในบินในเดี๋ยวส่งมาให้
0: คำว่าเทศบาลคำว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลเมืองชุมพรมันจัดดำเนินการโดยเทศบาลหรือว่าแค่เพียงตั้งชื่อเท่านั้นครับ
7: วันนี้ผมไม่ทราบครับ
0: ไม่ทราบแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนนี้ครับ
7: ปัญหาตอนนี้คือเขาล้มครับเขาล้มครับ
0: ล้มล้มแปลว่าไอ้ที่ส่ง
7: คนตายแล้วตอนนี้รู้สึกว่ายังเคทิปท็อปยังไม่ได้รับเงินเลยคร
0: ับ ส่งเงินไปคนตายทายาทไม่คนตายไม่ได้รับอยู่แล้วแหละ
2: ทายาทไม่ได้รับเงินสปนกิจ
0: ทายาทไม่ได้รับนะเพราะว่ามันล้มไปแล้วรู้ไหมล้มเพราะอะไร
7: ไม่ต้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: ไม่ทราบ
7: เขาไปวันเขาทำเป็นประชุมแต่ผมไม่ได้ไปผม
2: เห็นว่าวันนี้ประชุมเทศบาลเมือง
0: เอาถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เลย
7: ผมไปป่าไปให้แม่บ้านไปครับ
0: แล้วจะถามว่าไงครับพี่
7: จะถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรได้มั้งตามสารนะครับว่าจะ
0: ถามยังไงคืออย่างนี้ครับกรณีของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะครับคนที่รับจดทะเบียนคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอยู่ครับอบต.เทศบาลเมืองพัทยากรุงเทพมหานครเวลามีปัญหาก็ต้องไปที่หน่วยนี
2: ้
0: นะครับหรือว่าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์
0: นะครับกรมกิจการผู้สูงอายุและครอบครัวที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นะครับทีนี้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเขาล้มแล้วใช่ไหมคือเขาพอมีผู้เสียชีวิตแล้วทางสมาคมไม่จ่ายก็ต้องย้อนกลับไปถามไม่จ่ายเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินเลยแล้วการที่สมาคมล้มไม่จ่ายไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากโกงทุจริตภายใน
2: อันนี้คือคุณสมพงศ์ก็ต้องไปสอบถามได้ก่อนใช่ไหม
0: ถ้าส่งแล้วไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวมีเหตุผลเดียวคือทุจริตเงินหายหมดกับ2ได้บางส่วนถ้าได้บางส่วนก็แปลว่าเขาทำงานกันอยู่แต่ว่าสมาชิกมีทั้งส่งและไม่ส่งถูกไหมพองั้นสมมติมีสมาชิกอยู่500คนเคยส่งอยู่500พอตายก็ได้เงินคนละทั้งหมดทุกคนมาศพละ20บาท
2: ค่ะ
0: นะ500คูณ5 20ก็หมื่นหนึ่งสมมตินะก็ได้หมื่นหนึ่งศพละหมื่นสมมตินะวันนี้คืนนี้จาก500คนเหลือ200คน300คนไม่ส่ง มันจะได้หมื่นหนึ่งเท่าเดิมมันก็ไม่ได้
2: ยอดก็หายไป
0: เพราะ300นั้นไม่ส่งแล้วเนื้อออกมา
2: เนื้อออกค่ะ
0: เพราะงั้นอันนี้ไม่ได้ทุจริตแต่ว่าสมาชิกไม่ส่งตามแล้วก็ไม่ได
2: ้
0: นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าล้มเพราะทุจริตมันก็ต้องมีปัญหาว่าถ้าล้มมันต้องมีการทุจริตหรือล้มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมาชิกไม่ส่ง
2: สมาชิ
0: กเป็นพันเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่คนไม่ส่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะงั้นก็ต้องไปที่เทศบาลเทศบาลมีหน้าที่จัดการเรื่องนี้โดยตรงภรรยาไปประชุมแล้วเดี๋ยวรอฟังเขาก่อนนะพี่นะ
6: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับนะคุณดิบุตรคุณตะนอกใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับถูกต้องครับ
6: สวัสดีกับคุณตะนอกครับสวัสดีคุณหนังป้นครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่คุยตามนี้นะสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ช่วงหลังฝนจะได้ยินบ่อยนะครับว่ามีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งทั่วประเทศ
2: ไม่ได้เงิน
0: คนตายแล้วทายาทไม่ได้เงิน
2: ถูกต้อง
0: นะครับหลายที่และบางที่เนี่ยลือกันจนกระทั่งบอกไอ้นี่ล้มแล้วทั้งที่ไม่ล้มนี่ก็สงสัยกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับที่ชาวบ้านคุ้นมากที่สุดก็คือชาปนักสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารธกส.แต่ละสาขาอันนี้ค่อนข้างแข็งแรงยังไม่พบว่ามีปัญหาที่ไหนเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะไปสายคุณใบบัวต่อเลยสวัสดีค่ะคุณใบบัว
8: สวัสดีค่ะ
2: คุณใบบัวจากกรุงเทพนี่เองยังไม่ได้รับเงินประกันค่าเช่าบ้านถาวเฮาส์2เดือนจะสอบถามว่าจะทำยังไงล่ะฮะ
8: ใช่ค่ะ
0: พี่ใบบัวอ่
8: ะ
0: ไปเช่าบ้านเขาอยู่ใช่ไหม
8: อยู่ค่ะแต่ว่าหนูเช่าเขา 6-7 ปีเราไม่เคยได้เจอกันเลยอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเอางี้พี่ไปเช่าบ้านเนี่ยมันจะได้ดูว่ามันเข้าประเด็นสคบไหมนะครับบ้านที่เขาให้เช่าเนี่ยคนให้เช่าบ้านเนี่ยเขามีบ้านหลายหลังไหม
8: หนูไม่ทราบว่าหลายหลังไหมอะค่ะ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
8: เขาไม่เคยได้คุยไม่ได้เจอเคยเจอเขาเลย
0: คือถ้าเขามีบ้านหลังเดียวแล้วให้พี่เช่านะครับพี่พอครบกำหนดสัญญาเช่าพี่ก็จะได้เงินประกันคืนแล้วเขาก็ไม่ได้คืนประกันให้พี่ถูกต้องไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
0: ไม่คืนไปทวงแล้วเขาว่าไงอะครับ
8: เราถามสอบถามกับเหมือนเขาจ้างคนมาดูแลให้อะค่ะก็เขาบอกว่าเขารอดูค่าใช้จ่ายรีโนเวทบ้านก่อนแล้วเขาบอกว่ามันประมาณแสนหนึ่งใบบัวก็เลยอ้าวสามแสนหนึ่งแล้ว 30,000 มันจะพอเหร
0: อ
8: เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะคุยให้ใหม่แต่ว่าเขาบอกพี่ว่าเขาจะคืนให้พี่หมื่นหนึ่งได้ไหมให้พี่เอาไปดูแลลูกแล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่ได้เราจะทำยังไงดีเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้พี่ขอสักหักพี่ไปเดือนนึงได้ไหมคบกันครึ่งทาง
0: ครับ
8: ก็จะเป็น 15,000 แต่ว่าตอนนี้ 15,000 ก็ยังไม่ได้เลย
0: ก็ยังไม่ได้ทีนี้อย่างนี้ครับคุณพี่ใบบัว
8: ค่ะ
0: คือกรณีมันมีธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมของสคบเนี่ยก็คือธุรกิจบ้านเช่าห้องพักเนี่ยนะสคบควบคุ
2: ม
0: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีพักบ้านเช่าตั้งแต่กี่หน่วยขึ้นไปนะ3หน่วยขึ้นไป5หน่วยขึ้นไปนะครับก็ถือว่ามีเป็นผู้ประกอบการนะครับแต่ถ้ามีหลังเดียวห้องเดียวอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่สคบจะเข้ามาดูแลนะครับเพราะงั้นถึงถามพี่ว่าแล้วตกลงผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีกี่หลังถ้ามีตามเกณฑ์ที่สคบกำหนด3หลังขึ้นไปถ้า3หรือ5เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ชัดนะน้องฝนดูนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเข้าเกณฑ์ร้องสคบให้สคบเรียกผู้ประกอบการไปเจรจาคืนเงินแล้วมันจะมีการกำหนดโดยกฎหมายกสคบจะกำหนดเลยนะว่าเมื่อครบกำหนดแล้วเขาออกเนี่ยคุณจะต้องคืนเขาภายใน7วันเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเว้นแต่ว่ามันชำรุดถ้าชำรุดนี่ก็ตกลงกันว่าจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตกลงแล้วหลังจากนั้นก็ต้องคืนไปนี่คือสคบกำหนดสัญญาพวกนี้เอาไว้แต่ถ้าเขามีอยู่หลังเดียว2หลังไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสคบ
2: อ
0: ันนี้ก็ตามที่ตกลงครับพี่ครับทีนี้ถ้าเขาไม่คืนเราก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างเดียวเลยครับก่อนที่ใช้สิทธิ์ทางศาลอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
8: หมายถึงว่าตอนนี้เราอาศัยอยู่ที่ไหนใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับที่เนี่ยที่คุณเช่าอยู่ที่ไหนครับ
8: เราที่เช่าอยู่บ้านรามคำแหงซอย10ค่ะ
0: รามคำแหงซอย10ซอย10ซอย10รามคำแหงอาจจะไปมีนบุรีหรือมาที่อย่างนี้ครับพี่จดเบอร์ไว้4ตัว1157ครับ
8: 1157
2: ต้องมี5หน่วย
0: 5หน่วย
2: หรือหลังหรือห้องขึ้นไป
0: เพราะงั้นต้องถ้าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่าบ้านเช่า
2: ถูก
0: ผู้ประกอบการจะต้องมีที่พักให้เช่านั้นน่ะ
2: 5หน่วยขึ้นไป
0: 5ห้องขึ้นไป
2: ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันก็ได้
0: ถ้า5หน่วยขึ้นไปอันนี้เข้าสคบให้สคบจัดการ
2: ถูกค่ะ
0: แต่ถ้ามีแค่หลังเดียว2หลัง3หลังไม่เกินไม่
2: เข้าเกณฑ์อ
0: ันนี้ต้องตกลงกันตามสัญญาพี่ให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เรียกผู้ให้เช่าเนี่ยมาเจรจาให้ได้ครับ ช้ตรงนี้ดีกว่า
8: อ๋อ
0: นะแล้วพี่โทรไปนี
8: ่ให้เราวันที่10อ่ะค่ะก็เลยรอดูก่อนนะ
0: พี่ไม่ต้องรอครับพี่ทําควบคู่กันไปได้เลยเวลารอเค้าไปถึงวันที่10อ้าวเค้าก็ไม่ปฏิบัติตามที่เค้ารับปากแล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทําคู่กันไปเลยครับเพราะงั้นสิ่งที่พี่ทําพอถึงวันที่10คุณไม่ทําฉันติดต่ออัยการแล้วนะเห็นไหมมันจะเป็นข้อต่อให้
2: ค
0: ู่
2: ขนานกันเลยไง
0: ใช่ควรโทรไป1157ถามอัยการว่าที่คุณอยู่เนี่ยนะครับรามคำแหงซอย10เนี่ยขึ้นอยู่กับอัยการคุ้มครองสิทธิ์พื้นที่ไหน
2: ค่ะ
0: อาจจะที่รัชดาน่าจะรัชดา
2: 1157
0: ใช่อยู่รามคำแหงซอย10น่าจะอยู่รัชดาหรือพระโขนงสองที่ไม่น่าจะไปมีนบุรีนะพี่นะ1157ตอบให้พี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสายสุดท้ายครับน้องฝน
2: สายคุณเนตต่อเลยนะคะคุณเนตจากเชียงใหม่ค่ะ
9: ครับผม
2: คุณเนตรหลานสาวโดนอายัดบัญชีเนื่องจากว่าเป็นบัญชีม้าเหรอคะ
9: ครับผมตอนแรกเขาให้สมัครไปทำงานแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้เปิดบัญชี
0: ถูกหลอกถูกหลอกใช่สมัครทำงานหางานมีสองอย่างหนึ่งนะผู้ที่โดนหลอกถ้าไม่ใช่สมัครใจขายบัญชีม้านะเม
2: ื่
0: อก่อนเนี่ยพวกเปิดบัญชีแล้วขายเอา500ให้ 1,000 ใช่ไหมกับ2ช่วงหลังคนที่ไปหางานนะครับ1หางาน2กู้เงินนะครับ3อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านโลกออนไลน์และสุดท้ายไอ้แก๊งนี้มันก็ขอข้อมูลขอบัญชีขอสแกนใบหน้าพอได้ไปเสร็จปั๊บมันก็เอาบัญชีไปหลอกคนอื่นพอหลอกคนอื่นเสร็จคนนั้นถูกหลอกคนที่ถูกหลอกสมมติหลอกน้องฝนน้องฝนเห็นว่าโอนเงินผ่านบัญชีใครบัญชีถนอมอ้าวถนอมก็โดนฟ้
2: อง
0: แล้วโดนฟ้องบัญชีพอโดนฟ้องปั๊บถูกอายัดบัญชีโดนแจ้งความก่อนและอายัดบัญชีเพราะฉะนั้นหลานของคุณเนตรก็ถูกอายัดบัญชีถูกต้องไหม
2: เพราะว่าไปสมัครทำงาน
0: แล้วมีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วหรือยัง
9: ไม่มีครับ
0: ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีคนแจ้งมันต้องมีคนแจ้งความแล้วสิถึงจะโดนอายัดบัญชีอ่ะหรือเราไปอายัดเอง
9: มัน
0: ไม่รู้แล้วทีนี้พี่เนตร
9: บัญชีไม่ได้มันใช้บัญชี
0: พี่เนตร
9: ใช้เงินต้องไม่ได
0: ้งั้นจะถามว่าไงคำถามที่โทรมาจะให้ช่วยอะไร
9: ถามว่าเขาจะโปรดให้เมื่อไหร่ยังไงอ่ะเป็น3ปีแล้ว
2: ฮะ3ปีแล้วเหรออ
0: ๋อเขาอายัดไว้3ปีแสดงว่ามันมีผู้เสียหายเขาไม่ยอมถอนแจ้งความมาสิ
9: อ๋อยังงี้แล้วจะทำยังไงดีคะ
0: เนี่ยทีนี้ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางมันเป็นยังไงผมไม่รู้เวลามีเวลาไม่มีเวลาให้ซักคุณเนตรเนี่ยติดต่อไปที่จริงๆต้องให้หลานเนี่ยติดต่อสายด่วน AOC 1441ว่าบัญชีชื่อนี้นามสกุลนี้ถูกอายัดอยู่เนี่ยเพราะอะไรมีผู้เสียหายทั้งหมดกี่รายเขายังไม่ถอนแจ้งความใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่ชดใช้เขาไหมถ้าเรายังไม่ชดใช้เขาอายัดไปตลอดครับ
9: มีบัญชีมีเจ้าหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทพ่อแกชดใช้ไปแล้ว
0: ทีนี้ชดใช้สมมติว่าชดใช้แล้วเขาถอนไหมถ้าเขาไม่ถอนก็ยังอายัดอยู
2: ่ใช่
0: เพราะฉะนั้นติดต่อไปทางสายด่วน AOC 1441เดี๋ยวเขาตรวจสอบให้
2: คุณเนตรลองให้หลาน
0: ตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขารู้ว่ามีผู้แจ้งความโรงพักไหนก็ติดต่อโรงพักนั้นติดต่อโรงพักเสร็จปั๊บเราก็ติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อเจรจาเหมือนกับตอนนี้กำลังทำอยู่ที่หาดใหญ่อยู่รายนึงเจรจาให้กับสน.พยุทินตอนนี้ให้นัดมาเจ
2: อ
0: นะทางโน้นโอนเงินมาทางนี้ถอนแจ้งความถอนแจ้งความเสร็จปั๊บก็เขาก็จะได้เปิดไปเปิดบัญชีได้ตอนนี้กำลังประสานอยู
2: ่ปลดอายัด
0: มีอยู่รายนึงใช่จากคุณออย
9: ติดต่อที่ไหนนะครับ
0: สายด่วน1441ครับพี่1441จำไว้นะครับถ้ามีปัญหาถูกหลอก
9: 41
0: ถ้าแจ้งความก็1441
9: ก็ไม่ทำงานไม่ได้อะทำงานที่ไหนก็
0: ใช่ถูกอายัดบัญชีทำงานไม่ได้พอทำงานปั๊บเขาโอนเงินเข้าบัญชีมันโอนไม่ได้บัญชีถูกอายัด
2: กลับ
0: ไปเปิดใหม่ก็ไม่ได้นะนี่คือต้องระวังครับ
2: ให้
0: ค
2: ุ
0: ยตามนี้นะเวลาหมดแล้วน้องฝน
2: สวัสดีคุณเนตรนะคะ
0: ครับ
2: ลองดูโอ้โห
0: สายที่ค้างคุณวัสยาคุณมาลีทุกท่านที่ค้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อให้นะวันนี้น้องเมโลดี้มารับสายให้
2: ใช่
0: กับทนายนฤเบศช่วยรับสายต่อเนื่องไม่ขาดเลย
2: มีหลากหลายประเด็นนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 13:30 ค่ะช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: นสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอดสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
2: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้วันนี้เราจะมารู้สรุปดราม่าและข่าวสารต่างๆว่าด้วยเรื่องฆาตกรรมอำพราง5ศพความคืบหน้าของฮลุนโซโล่การปะทะกันที่ชายแดนภาคใต้การหัวสวจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรมากมายดิฉันก็เลยต้องหยิบยกเรื่องของคดีอาชญากรรมขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็สรุปเป็นข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กันประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์จะพบกับลัคนาสุริยงดิฉันจะกลับมาอีกในวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ในช่วงต่างๆที่แตกต่างกันชื่อรายการใหญ่คือ Focus Thailand ออกอากาศทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 3 ถึง 4 โมงโดยประมาณที่วิทยุ FM 97 MHz ที่บ้านฟ้า QFM สถานีข่าวคุณภาพและในส่วนของบ้านดำเราจะยืดเวลานอกเหนือจากบ่าย 3 ถึง 4 โมงแล้วก็อาจจะยืดแล้วก็ไปยาวมากกว่านั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์คุณฟังคุณผู้ชมให้ได้ข้อมูลข่าวสารสาระที่สำคัญมากที่สุดนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีเราจะเปิดไพ่ในช่วงไพ่24กับกูรูดานีก็จะมีอาจารย์แม่หมอดามานั่งเปิดไพ่ให้คุณฟังคุณผู้ชมด้วยท่านใดที่อยากจะปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความรักโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่ก็มาติดตามได้ทุกๆวันพฤหัสบดีบ่าย3เป็นต้นไปนะคะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข่าวสารต่างๆกันวันจันทร์จะเป็นเรื่องของการสรุปสถานการณ์ข่าวใหญ่ๆแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าในสัปดาห์นี้เรื่องของการเมืองหลีกหนีไปเลยไม่ค่อยมีอะไรสำคัญนะคะดังนั้นดิฉันจะสรุปเรื่องของสถานการณ์ข่าวที่มันเป็นเรื่องของคดีที่สร้างผลกระทบแล้วก็สะเทือนขวัญแล้วก็วันนี้จะเน้นหนักถึงเรื่องของอาชญากรรมนะคะทั้งเรื่องของฆาตกรรม5ศพเรื่องของน้องฮลุนไปถึงไหนแล้วแล้วก็เรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในรายการเดี๋ยวดิฉันโดยเฉพาะเรื่องของคดีอำพราง5ศพจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะคะเพื่อที่จะสรุปให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะคะคดีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีและที่สำคัญก็คือผู้ที่ก่อเหตุในคดีนี้นะคะนอกจากก่อเหตุกับชาวรัสเซียก่อเหตุกับคนไทยแล้วเป็นผู้ที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมาด้วยดังนั้นดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะคดีนี้เริ่มจากคนหายไป2คดีนะคะดูแล้วเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่สุดท้ายแล้วมันเกี่ยวข้องกันและดราม่าอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะตำรวจดำเนินการมากกว่านี้จะไม่มีคนจะต้องมาสังเวยชีวิตมากมายขนาดนี้นะคะคดี2คดีที่มันเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันคดีแรกก็คือคดี2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปคดีที่2คือคดีครอบครัวคนไทย3พ่อแม่ลูกนะคะหายไปก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์แต่เมื่อสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกลงไปตำรวจก็พบว่าทั้ง2คดีเนี่ยมันกลายเป็นคดีที่เกี่ยวเชื่อมโยงกันกับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันจนกระทั่งนำไปสู่การพบศพทั้ง5ศพนี้ถูกฝังอำพรางในพื้นที่ป่าห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะทีนี้มาดูไล่เรียงไทม์ไลน์กันนะคะระยะแรกเลยครอบครัวคนไทยหายตัวไป3คนพ่อแม่ลูกอย่างที่บอกไว้นะคะญาติไปแจ้งความคนหายแต่ว่ายังไม่พบเบาะแสญาติเปิดเผยในภายหลังว่ารู้สึกว่าเอ๊ะคดีมันค่อนข้างจะเงียบแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมผ่านไปเกือบเดือนแล้วจึงยังไม่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่ดีๆคนไทยหายตัวไป3คนพ่อแม่ลูกเลยแต่ทำไมตำรวจละเลยขนาดนี้2ระยะต่อมาอันนี้จบพาร์ทของ3คนไทยเบื้องต้นไว้ก่อนนะระยะที่2ของคดี2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไป 27กรกฎาคมเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาตำรวจได้รับแจ้งพี่น้องชาวรัสเซีย2คนหายตัวไปอย่างผิดปกตินะคะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของคดีต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดโทรศัพท์รถยนต์การติดต่อของผู้สูญหายจนกระทั่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยกลุ่มหนึ่งค่ะจับผู้ต้องสงสัยต่อมานะคะตำรวจรวบรวมหลักฐานจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลักได้ก็คือเจ้าป๋องกับเจ้าธงนะคะเจ้าป๋องกับเจ้าธง2คนนี้จำชื่อนี้ไว้นะคะระหว่างการสอบสวนก็มีการขยายผลต่อไปยังผู้ที่ร่วมก่อเหตุอีกหลายคนจนกระทั่งมีผู้ต้องหารวม4คนในเวลาต่อมาแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็สืบสวนสอบสวนจนกระทั่งพบศพ2พี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาพาไปยังจุดที่ฝังศพนะคะพบศพชาวรัสเซีย2ศพฝังอยู่ในหลุมเดียวกันคดีกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศไปนะคะค้นต่อจนกระทั่งไปเจออีก3ศพระหว่างการขยายพื้นที่ค้นหาตำรวจพบอีก3ศพพ่อแม่ลูกถูกฝังอำพรางอยู่ในพื้นที่เดียวกันทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนะคะจาก2ตอนนี้เจอแล้วเป็น5ศพนะคะแล้วก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชุดเดียวกันมีความเชื่อมโยงกันทั้ง2คดีแรงจูงใจที่ตำรวจเชื่อในการก่อเหตุนะคะ2ศพใน1คดีรัสเซียอีก3ศพในคดี3พ่อแม่ลูกนะคะคดีชาวรัสเซียแนวทางการสืบสวนมุ่งพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์ธุรกิจและก็การเงินยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะส่วนคดี3พ่อแม่ลูกฆ่ายกครัวตำรวจพุ่งเป้าปมความขัดแย้งส่วนตัวหนี้สินและผลประโยชน์มีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาในแต่ละคนสิ่งที่ทำให้คดีนี้สะเทือนต่อสังคมนั่นก็คือ1ฆาตกรและฆาตกรรมต่อเนื่องเรื่องของฆาตกรรมฆาตกรต่อเนื่องและแนวทางในการที่จะทำเรื่องของคดีนี้นะคะว่าจะลงโทษแบบไหนเดี๋ยวในเบรกที่2ของรายการดิฉันจะไปปิดท้ายกับอาจารย์ดร.ตรินโพรักษาซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาจะมาวิเคราะห์ฆาตกรต่อเนื่องทำไมเรียกว่าฆาตกรต่อเนื่องทำไมแล้วเราจะดำเนินการเรื่องนี้เอาผิดผู้ต้องหา2คนนี้อย่างไรได้บ้างอาจารย์ตรินจะมาตอบคำถามในเบรกที่2ของรายการนะคะทีนี้ถามว่าทำไมเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะเป็นผู้ต้องหาชุดเดียวกันถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตถึง5คนดิฉันได้คุยเบื้องต้นนะคะอาจารย์ตรินเนี่ยนะคะให้ข้อมูลไว้ว่าแค่ฆ่าเกิน2ศพก็ถือว่าเป็นฆาตกรเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วนะคะพฤติกรรมของคดีนี้เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องมีการอำพรางศพนะคะนำศพไปฝังเลือกพื้นที่ค่อนข้างจะเปลี่ยวพยายามทำลายร่องรอยตำรวจใช้ทั้งการสอบสวนการพิสูจน์อัตลักษณ์หลักฐานต่างๆจนกระทั่งพบจุดที่ฝังศพ3ผู้เสียชีวิตมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคดีได้รับความสนใจและก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทยบุคคลสำคัญที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะอย่างเช่นท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์เป็นผู้แถลงความคืบหน้าหลักของคดียืนยันว่าคดีเกิดขึ้นจากการสืบสวนติดตามพยานหลักฐานแล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวมีผู้มีอิทธิพลหรือว่าตำรวจช่วยเหลือผู้ต้องหานะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลถึงขั้นลงทุนลงพื้นที่ชลบุรีด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าคดีนี้มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศต้องดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกฉกรรจ์ลักษณะนี้นะคะสถานการณ์ล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4ศาลอนุญาตฝากขังตำรวจคัดค้านการประกันตัวเพราะคดีอุกฉกรรจ์และก็เกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ทั้ง2คนผู้ต้องหา2รายที่จับได้รายและ2รายแรกเนี่ยมันเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทีเนี้ยก็ต้องคัดค้านประกันตัวการสอบสวนยังคงดำเนินการต่อไปขยายผลว่ามีผู้ที่ร่วมก่อเหตุร่วมขบวนการเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรแล้วก็ตรวจสอบแรงจูงใจในแต่ละคดีอย่างละเอียดนะคะเราจะต้องตามกันต่อเรื่องของแรงจูงใจนะคะผู้ต้องหาแต่ละคนใครเป็นผู้ลงมือใครเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนมีบทบาทหน้าที่ต่างกันอย่างไรผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานทางดิจิทัลที่จะมาประกอบการฟ้องร้องดำเนินคดีการขยายผลว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือเปล่าก่อนสำนวนจะส่งถึงอัยการเพื่อดำเนินคดีต่อไปอีกดราม่าหนึ่งนั่นก็คือดราม่าที่บอกว่าไอ้เจ้าป๋องหรือว่าธนาซึ่งเป็นอาชญากรในคดีสะเทือนขวัญ อุ้มฆ่าฝังดิน5ศพที่ห้วยใหญ่ชลบุรีเกิดจากการที่สังคมตั้งคำถามอย่างหนักว่าเหตุใดผู้ร้ายที่มีพฤติกรรมอันตรายเช่นนี้จึงถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำหลังติดคุกเพียงไม่กี่ปีกระทั่งออกมาก่อเหตุซ้ำเหี้ยมโหดเหลือเกินภายในเวลาเพียงแค่2เดือนหลังจากที่พ้นโทษนะคะพ้นโทษจากคดี5ศพเจ้าป๋องหรือว่าธนาพ้นโทษออกมาได้ช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่กลับร่วมมือกับไอ้เจ้าธงที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจไปอุ้มฆ่าอำพรางคดีฆ่า2พี่น้องนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและก็คดีฆ่ายกครัวพ่อแม่ลูก3คนในพื้นที่ใกล้เคียงกันดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามมากมายนะคะไปที่กรมราชทัณฑ์ระบบการกันกรองและกฎหมายไทยมีช่องโหว่หรือเปล่าเหตุใดคนที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมรุนแรงถึงได้รับโอกาสออกมาสร้างอันตรายซ้ำขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนกรมราชทัณฑ์จะต้องออกมาชี้แจงก็ออกแถลงการชี้แจงนะคะว่าการปล่อยตัวไอ้เจ้าป๋องเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากผู้ต้องหาได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีเก่าจนครบจำนวนพ้นโทษตามปกติแล้วไม่ได้มีการให้สิทธิพิเศษหรือว่าปล่อยตัวก่อนกำหนดแต่อย่างใดและเราหมายถึงกรมราชทัณฑ์มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วเนื่องจากไอ้ป๋องจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่พ้นโทษคดีร้ายแรงกรมราชทัณฑ์ก็ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดระยองแล้วก็มีคำสั่งใช้พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงสั่งให้มีการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษเป็นเวลา2ปีต้องรายงานตัวทุก3เดือนห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงทว่ามันมาก่อเหตุลักลอบก่อเหตุในชลบุรีจนได้ในเวลาเพียงแค่2เดือนก่อนรายงานตัวด้วยซ้ำไปนะคะณขณะนี้เจ้าหน้าที่คุมขังแล้วแล้วก็จะนำอาจจะนำมาซึ่งการมีอัตราโทษที่สูงสุดพฤติกรรมที่ร้ายแรงตำรวจเขาคัดค้านการประกันตัวแล้วและหลายๆคนเรียกร้องว่าขอให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตดีไหมใช้โทษประหารชีวิตต่อไอ้บุคคลเหล่านี้ที่มันเป็นอันตรายแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวในประเด็นที่2ของรายการช่วงปิดท้ายรายการดร.ตรินโพรักษาอาจารย์ทำคลิปไว้แล้วก็อนุญาตให้ใช้ได้เนี่ยนะคะจะมาติดตามในเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจากเรื่องยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงตรงนี้นะคะกับคดีที่คนร้ายเพิ่งพ้นโทษออกมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกตั้ง5ศพแล้วมาดูความคืบหน้ากรณีน้องฮลุนโซโร่หรือว่าบวรทัศน์เป็งสุขซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างและก็ที่สำคัญที่ดิฉันอยากจะเรียกน้องก็คือน้องเป็นตัวอย่างของการเป็นเยาวชนที่ดีแกร่งสู้อึดถึกทนและถือว่าเป็นไอดอลเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่มนุษย์พันใหม่มีประเด็นที่สังคมจะต้องติดตามกันนั่นคือสาเหตุการเสียชีวิตและข้อสงสัยเรื่องของการแจ้งข่าวล่าช้าของทางการจอร์เจียตอนแรกเราก็กระหน่ำกลด่าจอร์เจียหลังจากนั้นจอร์เจียบอกว่าเฮ้ยเรารู้มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น2สัปดาห์ก่อนที่จะมีข่าวจากเมืองไทยแล้วนะคะกลายเป็นกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลไทยโดนด่าแทนและก็ทั้งกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยของเราก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยไม่เคยได้รับการติดต่อจากทางการจอร์เจียเลยแม้แต่น้อยนะคะแม้พบร่างน้องฮลุนภายในห้องพักที่โรงแรมในกรุงเทบิลิซีแล้วแต่ณจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการประกาศผลชันสูตรหรือว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียเลยแม้แต่น้อยนะคะตำรวจจอร์เจียยังอยู่ระหว่างการสืบสวนแต่ก็งงบอกว่าก็พบศพน้องก่อนหน้านี้แล้วทำไมไม่สืบสวนตั้งแต่ตอนนั้นผลนิติวิทยาศาสตร์และการชันสูตรยังไม่แล้วเสร็จกระทรวงการต่างประเทศยืนยันต้องรอผลจากทางการจอร์เจียเท่านั้นไม่สามารถสรุปเองได้อันนี้ก็ต้องบอกนะคะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆและจะมาเรียกร้องให้ทางการไทยเราเร่งสรุปไม่ได้เพราะร่างของน้องก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะคะทีเนี้ยก็เลยทำให้เกิดข่าวลือในโซเชียลเช่นเรื่องของการฆ่าตัวตายเรื่องของการถูกทำร้ายอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นยังไม่มีข้อใดที่จะยืนยันได้อย่างเป็นทางการนะจ๊ะประเด็นข้อถกเถียงคือทำไมไม่แจ้งข่าวหรือว่าแจ้งข่าวล่าช้าจนกระทั่งเราต้องสอบถามไปเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยตั้งคำถามกับทางการจอร์เจียนะคะฮลุนขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะคะต่อมาทางการจอร์เจียพบร่างในโรงแรมแ ไม่ได้แจ้งมายังสถานทูตไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศเลยเขาแจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพราะพบว่าน้องเป็นชาวต่างชาติหลังจากที่ตำรวจพบร่างก็รีบแจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศเลยแต่เขาไม่ได้แจ้งมายังสถานทูตไทยไม่ได้แจ้งมาที่กระทรวงการต่างประเทศเลยการแจ้งมีขึ้นภายหลังก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าทำไมจึงใช้เวลานานทั้งที่มีการพบร่างแล้วนะคะทางฝ่ายไทยท่านอธิบดีกรมการกงสุลมังกรประทุมแก้วนะคะบอกว่าเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียแล้วสถานทูตไทยก็ดำเนินการทันทีส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งเจ้าหน้าที่จากสถานทูตณกรุงอังการาอยู่ที่ตุรกีนะคะเพราะว่าเราไม่มีสถานทูตที่จอร์เจียเราต้องใช้สถานทูตณกรุงอังการาที่จอร์เจียที่ตุรกีใช้เจ้าหน้าที่สถานทูตจากอังการาที่ตุรกีเดินทางไปที่จอร์เจียประสานงานกับตำรวจโรงพยาบาลครอบครัวเรียกร้องให้ทางการจอร์เจียเร่งชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ล่าช้าเพราะหากได้รับข้อมูลเร็วกว่านี้ครอบครัวจะได้รับทราบข้อที่จริงที่เร็วกว่านี้และเราไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะแยะมากมายพี่ชายต้องออกมาแจ้งข่าวทีนี้คนไทยเราในเมืองไทยส่งข่าวไปหาเพื่อนฝูงต่างๆที่จอร์เจียทั้งคนไทยทั้งชาวจอร์เจียที่ช่วยเหลือกันชุลมุนชลเกสุดท้ายตำรวจว่าฉันรู้ตั้งนานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียก็ส่งหนังสือชี้แจงมายังสถานทูตไทยอธิบายลำดับขั้นตอนการดำเนินการนะคะแต่ก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงมากคือหนังสือดังกล่าวมีการลงวันที่ย้อนหลังกลับไปก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมไทยว่าเอกสารถูกจัดทำเมื่อไหร่และเหตุใดจึงคาดเคลื่อนเรื่องของวันเวลาฝ่ายจอร์เจียยังไม่ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะเพิ่มเติมมาสรุปสถานะล่าสุดของคดียังไม่สรุปนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรต้องรอผลชันสูตรจากนิติเวชจอร์เจียสถานทูตไทยกำลังประสานการนำร่างของน้องกลับสู่ประเทศไทยคาดว่าจะดำเนินการได้ต้องรอให้เอกสารและขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเสร็จซะก่อนนะคะครอบครัวยืนยันจะติดตามข้อที่จริงทุกขั้นตอนและก็ขอให้สังคมหลีกเลี่ยงการคาดเดาสาเหตุการเสียชีวิตจนกว่าจะมีผลสอบสวนอย่างเป็นทางการและดิฉันมั่นใจว่าน้องไม่ทำตัวเองเพราะน้องอยู่ในวัยที่ยังสดใสน้องยังมีอนาคตน้องยังมีแผนเดินทางน้องยังมีคุณย่าให้เป็นห่วงน้องยังต้องสร้างบ้านให้คุณย่าอยู่แบบสุขสบายอีกและชีวิตของน้องกำลังไปได้ด้วยดีน้องไม่น่าที่จะทำตัวเองนะคะคุณฟังคุณผู้ชมมาที่เรื่องในแวดวงการเมืองกันหน่อยนะคะมาที่เรื่องของการหัวสวหลายท่านรอความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรมาดูล่าสุดนะคะวันที่3สิงหาคมคดีเข้าสู่กระบวนการของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยืนยันการพิจารณาคดีอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและก็ตั้งเป้าว่าจะมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นะคะการพิจารณาจะยึดพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเป็นหลักยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเรื่องนี้มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากเลยนะคะ229คนเป็นสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งในปัจจุบันนี้เป็นบุคคลทางการเมืองและเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะค่ายสีน้ำเงินคดีนี้เป็นคดีทุจริตการเลือกตั้งที่มีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะมากที่สุดเลยของ

าศว่าจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีหัวสวในวันพรุ่งนี้4สิงหาคมพร้อมกับกดดันกกต.ไม่ให้ตัดตอนหรือว่ายกคำร้องในบางส่วนหากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาได้ค่ะข้อถกเถียงกันนะคะฝ่ายค้านเรียกร้องให้เร่งดำเนินคดีฝ่ายที่ถูกพาดพิงบางส่วนออกมาบอกว่าเป็นการนำข้อมูลเก่ามาสร้างแรงกดดันต่อกกต.และก็ยืนยันว่าควรรอผลการวินิจฉัยตามกระบวนการของกฎหมายสิ่งที่สังคมจับตานั่นก็คือกกต.มีมติว่ามีการกระทำความผิดจริงขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการส่งเรื่องขึ้นสู่ศาลตามอำนาจเพื่อวินิจฉัยซึ่งอาจจะนำไปสู่การเพื่อถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าการพ้นตำแหน่งของสว.ที่เกี่ยวข้องและอาจจะมีผลต่อบุคคลทางการเมืองหรือว่าเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและก็คำวินิจฉัยของศาลในลำดับต่อไปนะคะข้อกล่าวหาต่างๆที่มีขึ้นกับกรณีการหัวสว.อย่างเช่นสมัครโดยที่ไม่มีคุณสมบัติจริงมีข้อกล่าวหาผู้สมัครบางส่วนเนี่ยทั้งแจ้งอาชีพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงดิฉันเห็นข้อมูลหลักฐานตรงนี้แล้วนะคะเรื่องของการแจ้งอาชีพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงการแจ้งประวัติการทำงานหรือว่าประสบการณ์ในกลุ่มอาชีพที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาหรือว่าคุณสมบัติที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องเหมือนกันเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่สมัครนะคะซึ่งผู้สมัครบางคนไม่แจ้งประวัติการทำงานก็มีด้วยแล้วก็กรอกไม่กรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาก็มีอีกคือไม่อยากจะให้ใครรู้จักฉันไม่ต้องการที่จะโปรโมทก็คือเท่ากับว่าตัวเองไม่ต้องการจะเป็นสว.ไม่ต้องการจะกล้าเข้าไม่ต้องการที่จะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้แต่ต้องการเพียงแค่เป็นโหวตเตอร์ผู้เข้าไปเลือกสว.เท่านั้นเองแต่สุดท้ายคนคนนี้ผ่านมาตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภาคเข้ามาสู่ระดับประเทศได้อย่างไรตรงนี้กกต.จะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะนอกจากจากเรื่องของการแจ้งข้อมูลที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วยังมีเรื่องของการจัดตั้งผู้สมัครเป็นขบวนการด้วยมีการกล่าวหาว่าไม่ได้เป็นการสมัครโดยอิสระแต่มีการคัดเลือกบุคคลมาสมัครล่วงหน้ามีการกระจายตัวลงสมัครในหลายกลุ่มอาชีพมีการวางแผนให้ผู้สมัครช่วยกันลงคะแนนตามที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วประเด็นที่3นะคะเรื่องของการบล็อกโหวตค่ะบล็อกโหวตนะคะถือว่าเป็นข้อกล่าวหาหลักของคดีนั่นก็คือนัดหมายกันก่อนวันเลือกกำหนดรายชื่อว่าจะเลือกใครแลกคะแนนกันเป็นเครือข่ายเลยลงคะแนนตามโพยไม่ได้เลือกโดยอิสระนะคะข้อกล่าวหาที่4ไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากสังคมนะไม่ใช่ข้อกล่าวหาของกกต.การรวมตัวกันตามโรงแรมและสถานที่ต่างๆมีข้อมูลการจองโรงแรมรวมตัวผู้สมัครการประชุมก่อนวันเลือกการเช็คตรวจสอบจำนวนคะแนนการจัดทำโพยรายชื่อผู้ที่จะได้รับคะแนนในแต่ละรอบค่ะ5การใช้เงินหรือว่าผลประโยชน์นะคะข้อกล่าวหาระบุว่ามีการเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกคะแนนการเรียกรับเงินจากกลุ่มผู้สมัครมีการต่อรองตำแหน่งหรือว่าผลประโยชน์หลังจากที่ได้รับเลือกมีบางรายงานระบุว่าบางกรณีมีการพูดถึงเงินหลักแสนถึงหลักล้านบาทก็มีด้วยนะคะข้อกล่าวหาที่6บุคคลภายนอกเข้าควบคุมการเลือกสว.เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะนักการเมืองหรือว่าผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มอยู่เบื้องหลังมีผู้จัดการเลือกตั้งคอยสั่งการผู้สมัครบางรายทำตามคำสั่งของเครือข่ายมากกว่าจะตัดสินใจเอง 7. การฟอกเงินและเส้นทางเงินในส่วนนี้ไปเกี่ยวข้องกับ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่ง DSI รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วเรียบร้อยมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องเส้นเงินการโอนเงินระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องความเป็นไปได้ของการฟอกเงินหากพบว่าเงินถูกใช้สนับสนุนการเลือกหัวสว.ประเด็นเรื่องของวุฒิการศึกษาถูกถามถึงกันมากนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของผู้สมัครที่ยื่นทั้งหมดไม่ได้จำกัดเฉพาะวุฒิการศึกษาแต่รวมถึงประวัติการทำงานกลุ่มอาชีพที่ใช้สมัครคุณสมบัติที่อ้างเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะดิฉันสรุปอย่างนี้ว่าหากมีการจงใจแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้มีสิทธิ์สมัครก็อาจจะเป็นความผิดแยกต่างหากจากการกล่าวหาเรื่องของการหัวสว.ได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ากล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหารายใดกระทำผิดในประเด็นอะไรบ้างเนื่องจากทุกเรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.และกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะคะกกต.บอกไว้แล้วว่าจะสรุปให้ได้ภายในเดือนนี้ก็คือสิงหาคม2569ดังนั้น

0: แล้วเรื่องนี้เราจะต้องจับตากันต่อไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดิฉันจะส่งต่อไปเบรกที่2ของรายการซึ่งเบรกที่2ของรายการจะไปสรุปสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องสละชีพกันอีกแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ทำไมไปทำลายใช้ชีวิตของเจ้าหน้าที่เป็นเดิมพันกันแล้วก็มีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ไปด้วยอันนี้ก็แน่นอนนะคะเป้าหมายของเขาคือเพื่อใช้ในการก่อเหตุครั้งต่อไปนะคะสรุปเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้สรุปข่าวต่างประเทศซึ่งจะเน้นหนักไปที่ตะวันออกกลางและก็รวมถึงเดี๋ยวจะมาเปิดคลิปเสียงของอาจารย์ตรินดร.ตรินโพรักษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาญาวิทยามาวิเคราะห์กับกรณีฆ่าอำพราง5ศพนะคะเดี๋ยวเบรกที่2ของรายการมาติดตามกันค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้โดยลัคนาสุริยงกันในเบรกที่2ของรายการนี้ก่อนที่จะไปติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์ตรินเราขอมาสรุปสถานการณ์ชายแดนใต้ที่กลับมารุนแรงอีกรอบหนึ่งและก็รวมถึงสถานการณ์ข่าวต่างประเทศเน้นหนักที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันก่อนนะคะเหตุการณ์ชายแดนใต้ที่กลับมาปะทุอีกระลอกหนึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็เกิดเหตุการณ์ในทุกสัปดาห์เลยแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้กรณีเกิดเหตุปะทะที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบบริเวณขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามซึ่งอยู่ด้านหลังอบต.ไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบเนี่ยนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นขนำที่อยู่ในสวนปาล์มเพื่อล่าตัวผู้ต้องสงสัยแต่ว่าคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนตอบโต้ทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป2นายและก็บาดเจ็บอีก3นายด้วยกันซึ่งเป็นเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่คนร้ายใช้อาวุธสงครามโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะนราธิวาสเหมือนกันตรงนั้นทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตไปถึง5นายแล้วก็มีการระดมกำลังไล่ล่าพวกที่ก่อเหตุตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีขยายผลผู้เกี่ยวข้องเชิญบุคคลที่อาจจะมีข้อมูลเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมและก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปตรวจค้นหนึ่งในจุดหมายที่อยู่บริเวณขนำในสวนปาล์มที่อำเภอตากใบแต่ว่าคนร้ายเนี่ยยิงสวนกลับมาก็เลยส่งผลทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป2นายริมถนนตรงกันข้ามกับขนำก็คือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสภ.ตากใบถูกกระสุนหลายนัดค่ะและดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสภ.ตากใบเหมือนกัน ถูกกระสุนปืนของคนร้ายหลายนัดเหมือนกันด้วยผู้บาดเจ็บมี3นายนะคะก็คือร้อยตำรวจโทกิติพงษ์ศรีขำ10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวรรณทิตแซ่ขอค่ะทั้ง3นายที่ได้รับบาดเจ็บนี้ได้รับการส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่พบกระสุนปืนสงครามนะเป็นปืนสงคราม M16 ตกอยู่ในพื้นที่3จุดรวมกว่า10นัดแล้วก็พบชายต้องสงสัย3คนเบื้องต้นทั้งหมดอาศัยอยู่ในขนำศูนย์ซักถามกองบังคับการทหารพรานนาวิกโยธินตากใบสอบสวนขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ตำรวจเขานำกำลังชุดสืบสวนเนี่ย6นายนะคะเดินทางไปสืบสวนสอบสวนเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะก็นั่งรถกระบะกลับกำลังจะกลับไปที่สภ.ระหว่างทางเห็นกลุ่มบุคคลชายชะกันจำนวนหนึ่งนั่งอยู่ในขนำแล้วก็มีรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งจอดอยู่บนถนนก็เลยจะเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าถูกคนร้ายยิงจู่โจมเข้ามาหลังเกิดเหตุผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีเลยนะคะแล้วก็สั่งการบูรณาการกำลัง3ฝ่ายค่ะคือฝ่ายปกครองตำรวจทหารปิดล้อมตรวจคนพื้นที่อย่างเข้มข้นให้ความสูงสุดกับการรักษาความปลอดภัยประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ก็ยังมีการระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งหมด54นายตั้งจุดตรวจลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่สกัดกั้นเส้นทางหลบหนีตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่องค่ะและสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ตรวจสอบได้3คนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2คนหลบหนีเข้าไปในป่าห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะเกือบ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้กระชับวงล้อมแล้วก็เร่งตรวจสอบค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กรกฎาคมคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4509กรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่จุดตรวจบูเกะซามีหมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปตั้ง5นายแล้วก็ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปอีก6คนค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นคนร้ายยังขโมยครุภัณฑ์ต่างๆไปอย่างเช่นเสื้อเกราะกันกระสุน4ตัวซองกระสุนปืน4ซองแล้วก็อาวุธปืนพกพาขนาด11มม.อีก1กระบอกด้วยตรวจสอบต่อมาก็พบว่าเหตุการณ์นั้นคนร้ายร่วมก่อเหตุ9คนกลุ่มแรกมี7คนทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะค่ะนั่งกันไปด้านหลัง6คนแต่งกายชุดสีดำเหมือนกับทหารพรานแล้วก็สวมหมวกปีกอำพรางใบหน้าด้วยส่วนชุดที่2อีก2คนขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันไปคนขับแต่งกายสวมเสื้อสีขาวแล้วก็หมวกกันน็อกมีอาวุธปืนพกพาขนาด11มม.ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายเป็นผู้ชายแต่งกายอำพรางด้วยชุดฮิญาบสีดำของผู้หญิงค่ะมีอาวุธปืนอาก้าเลยนะแล้วก็ขี่ไล่ตามหลังรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ค่ะหลังเกิดเหตุรุนแรงเช่นนี้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีการยกระดับมาตรการและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะนอกจากจะค้นหาไล่ล่าตัวผู้ก่อการร้ายแล้วจำเป็นจะต้องเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุแม่ทัพภาคที่4ก็มีคำสั่งให้ปรับยุทธวิธีการปฏิบัติงานของทุกหน่วยหลังเกิดเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเน้นความเข้มงวดด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการการป้องกันการซุ่มโจมตีเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำขึ้นมาอีกค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าตำรวจสภ.ระแงะ4นายถูกเชิญไปสอบสวนแล้วก็ควบคุมตัวอยู่ภายในค่ายทหารเชื่อมโยงกับเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจบูเกะซามีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ได้ออกแถลงการชี้แจงนะคะว่าคาดเคลื่อนจากข้อที่จริงจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในการปฏิบัติงานได้ยืนยันไม่มีการควบคุมตัวกักขังหรือว่าใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อหน่วงเหนี่ยวตัวตำรวจทั้ง4นายตามที่มีการกล่าวอ้างการเชิญตัวมาให้ข้อมูลก็เนื่องจากว่าทั้ง4นายเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ จึงจำเป็นต้องสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็ขยายผลทางคดีซึ่งก็ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตามปกตินะคะทหารตำรวจประสานงานร่วมกันได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานตามที่ถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่องดแชร์ส่งต่อข้อมูลต่างๆที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและอาจจะสร้างความแตกแยกรวมถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยส่วนสถานการณ์ข่าวต่างประเทศเราจะต้องไปจับตาที่ตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกาก่อนว่าล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งชะลอการโจมตีอิหร่านเพื่อที่จะเปิดทางให้เกิดการเจรจาค่ะหลังได้รับสัญญาณว่ามีโอกาสบรรลุข้อตกลงกันได้แต่อิหร่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ร้องขอให้สหรัฐชะลอการโจมตีนะยืนยันยังเตรียมความพร้อมตอบโต้หากถูกโจมตีอยู่ด้านอิสราเอลยังคงปฏิบัติการในฉนวนกาซาขณะที่การเจรจาเรื่องการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธนั้นยังไม่มีข้อยุติส่วนที่กรุงมอสโกของรัสเซียเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารแห่งหนึ่งใจกลางกรุงมอสโกเลยมีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย3คนและก็บาดเจ็บมากกว่า20คนทางการรัสเซียระบุว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องกำลังสืบสวนหาแรงจูงใจวิกฤตไฟป่าในยุโรปก็ยังคงรุนแรงอยู่กรีซกลายเป็นจุดวิกฤตที่สุดของยุโรปมีการอพยพประชาชนใกล้กรุงเอเธนส์หลังไฟป่าลุกลามจากกระแสลมแรงน่ากลัวจังเลยด้านฝรั่งเศสและสเปนยังคงเฝ้าระวังแม้หลายพื้นที่เริ่มควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่ายังเสี่ยงปะทุซ้ำค่ะใกล้ๆบ้านเราก็เกิดเหตุเรือโดยสารไฟไหม้กลางทะเลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเลยเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่2สิงหาคมในทะเลเซรัมทางตะวันออกของอินโดนีเซียขณะที่เรือโดยสารกำลังเดินทางระหว่างเกาะมีผู้โดยสารลูกเรือรวม271คนระหว่างเดินเรือเกิดเพลิงไหม้บริเวณห้องเครื่องก่อนที่ไฟจะลุกลามรวดเร็วไปยังส่วนอื่นๆของเรือส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากต้องสวมเสื้อชูชีพและกระโดดลงทะเลเอาตัวรอดบางส่วนติดอยู่บนเรือและก็รอรับการช่วยเหลืออยู่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียก็ระดมกำลังกันนะคะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ย5คนมีผู้สูญหายอีกหลายคนการสอบสวนหาสาเหตุพุ่งเป้าไปที่ความขัดข้องของระบบเครื่องยนต์หรือว่าระบบไฟฟ้าแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็นับว่าเป็นอุบัติเหตุทางทะเลครั้งใหญ่ของอินโดนีเซียในปีนี้ก็สะท้อนถึงปัญหามาตรฐานความปลอดภัยเรือโดยสารระหว่างเกาะประเด็นที่รัฐบาลอินโดนีเซียถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและมาต่อเนื่องนั่นก็คือประเทศนี้มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะประชาชนจำนวนมากต้องพึ่งพาการเดินเรือเป็นหลักในการสัญจรและขนส่งสินค้าและช่วงท้ายรายการวันนี้เราจะไปฟังบทวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมฆาตกรต่อเนื่อง5ศพและการจำแนกการลงโทษด้วยว่าจะลงโทษแบบไหนอะไรได้บ้างนะคะจากอาจารย์ดร.ตรินโพรักษานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยากันค่ะ
5: ในทางอาชญาวิทยาเนี่ยเคสเนี้ยของ2นายเนี้ยที่ทำอ่ะมันเข้าข่ายอะไรบ้างนะครับในข้อมูลในปัจจุบันเท่าที่มีนะครับมันเป็นการวางแผนล่วงหน้าอ้างว่าลักทรัพย์หรือมีคดียาเสพติดอำพรางหลักฐานด้วยแล้วมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนนึงพยายามทำให้เหยื่อสูญหายนะครับก็คือมีการอำพรางคดีหลังจากสังหารเสร็จแล้วเขาก็เอาไปฝังทีเนี้ยลักษณะเหล่านี้ที่พบในคดีฆาตกรรมส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มากกว่าอารมณ์ชั่ววูบแต่เราก็จะไม่ตัดอารมณ์ชั่ววูบออกไปนะครับเพราะว่ามีเคสพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยที่มีผู้ร่วมก่อเหตุแต่ไม่รู้ว่าเคสอื่นมีผู้ร่วมก่อเหตุหรือไม่เราจะไม่ตัดอะไรทิ้งเลยนะครับตอนนี้เพราะเราได้ข้อมูลน้อยการที่เราทำเคสนึงเนี่ยเราจะเรียกว่า profiling ก็คือทำประวัติทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคนคนนี้เราถึงจะวิเคราะห์ได้โตมายังไงมีการถูกเลี้ยงดูยังไงได้รับการลงโทษแล้วกี่ครั้งมียาเสพติดเกี่ยวข้องหรือไม่ทั้งหมดนี่คือประวัติของผู้ก่อเหตุนะครับข้อมูลจากป้าของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าตอนเด็กๆเนี่ยนายคนเนี้ยเคยถูกพ่อทรมานด้วยการ มัดเชือกแล้วก็ลากไปกับมอไซค์ขับมอไซค์แล้วก็ลากเด็กคนนี้ถ้าเด็กคนนี้ไปขโมยรถไม่สำเร็จพ่อมันอ่ะฝึกให้ขโมยรถขโมยจักรยานยนต์ทั่วจังหวัดเลยแล้วก็มีการถูกทำร้ายด้วยการช็อตไฟฟ้ามันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เด็กคนนึงอ่ะโตมากับความรุนแรงแล้วพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเหมือนกันแต่คำถามอยู่ที่ว่าตอนที่พ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนที่พ่อทรมานลูกอ่ะทำไมพ่อถึงไม่ถูกจำกัดเสรีภาพหรือไม่ถูกลงโทษไม่ถูกจำคุกเพราะผู้ชายคนหนึ่งที่รุนแรงอ่ะสามารถสร้างฆาตกรที่จะรุนแรงในอนาคตได้เลยนะในงานวิจัยของผมนะครับเคสฆาตกรต่อเนื่องทั้งหมดที่เอามาศึกษาฆาตกรต่อเนื่องเกือบ 100%แต่เท่าที่ผมศึกษามาคือ 100% นะครับผมเผื่อไว้ 1% เผื่อมันไม่มีแล้วกัน1เกือบ 100% ตอนเด็กๆถูกกระทำรุนแรงครับไม่ถูกข่มขืนบังคับให้ใช้ยาเสพติดก็ถูกทำลายร่างกายบังคับขายบริการทางเพศหรือถูกกระทำชำเราต่างๆนานาเราเรียกว่า criminalization หรือการทำให้คนคนหนึ่งที่เคยเป็นเหยื่อเนี่ยกลายมาเป็นผู้กระทำความผิดนะครับคือเด็กเหล่านี้โตมาอย่างยากลำบากโตมาอย่างเจ็บปวดก็เลยกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมแบบนี้นะครับทีเนี้ยข้อที่2นะที่เข้าเกี่ยวกับเคสนี้ที่เข้าข่ายก็คือ instrumental violence คือการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมืออาจจะไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ถ้าระบายอารมณ์เนี่ยเราต้องพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็มีข่าวแว่วๆมีข้อมูลมาเหมือนกันว่าในขณะที่ฆาตกรเนี่ยมีความสัมพันธ์มีแฟนก็ใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าคำว่าเป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยแต่เรายังไม่เห็นหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับขอพูดในเรื่องของการใช้ความรุนแรงที่เป็นเครื่องมือก่อนจากข้อมูลเบื้องต้นก็จะมีถูกทวงหนี้หรือว่าชิงทรัพย์หรือกำจัดพยานนะครับใช้ความรุนแรงในการทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งแรงจูงใจเนี่ยแบบนี้ชัดเจนมากกว่าเป้าหมายมากกว่าการโกรธแล้วลงมือทันทีส่วนใหญ่มันจะมีสาเหตุนะครับส่วน escalation ก็คือการยกระดับความรุนแรงนะครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือถ้าตำรวจไม่พบศพพี่น้องชาวรัสเซียคุณจะไม่มีทางเจอศพของพ่อแม่ลูก3ศพนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าพ่อแม่ลูกที่หายไปเสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องพูดถึงกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้านะครับคือถ้าไม่จับได้เพราะ2คนนี้เสียชีวิตเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าอีก3ชีวิตที่ถูกฆาตกรรมอ่ะเป็นตายร้ายดียังไงดังนั้นเราต้องมาสะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมและระบบการสืบสวนรวบรวมข้อมูลน่ะว่าการถูกจับให้ทันเวลาไม่ช้ามันก็จะป้องกันอาชญากรรมไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่อันนี้พอเราจับช้าและบางศพก็ยังหาคนฆ่าไม่ได้เป็นศพนิรนามเราก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกมันก็คือความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดตอนท้ายนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับโทษประหารทีนี้มาดู victimology หรือทฤษฎีเหยื่อวิทยานะครับเหยื่อทั้ง2คดีเนี่ยต่างกันคดีแรกเป็นเจ้าหนี้คดีที่2เป็นชาวต่างชาติแสดงว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้เลือกเหยื่อจากลักษณะเฉพาะไม่ได้มีรูปแบบเช่นเป็นต่างชาติเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ใช่แต่เลือกจากผลประโยชน์หรือสถานการณ์ตรงหน้านะครับหลังจากนั้นก็มีการอำพรางศพซึ่งมีการฝังศพไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งสะท้อนว่าคุณต้องการยืดเวลาการพบศพยื้อเวลาในการหนีหรือลดโอกาสในการตรวจพิสูจน์ว่าอัตลักษณ์ของศพนั้นเป็นใครกันแน่ดังนั้นอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิคที่พบได้มากในคดีฆาตกรรมนะครับที่มีการวางแผนส่วนในมุม psychology นะครับณปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตคำว่าวินิจฉัยต้องให้แพทย์จิตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้นนะครับตอนนี้เราได้แต่ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็แนวโน้มว่าน่าจะเป็นในทางนั้นหรือไม่ทีนี้นะครับเรามาดูประเด็นที่น่าติดตามอีกอย่างนึงก็คือการที่ความรุนแรงเป็นเครื่องมือเราเรียกว่า instrumental violence อันนี้เข้าเป้ากรอบข้อนี้มากที่สุดเลยนะครับการที่ผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้ใช้ความรุนแรงอย่างเป็นเนืองนิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคทางจิตก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นบุคลิกภาพที่ผิดปกติอย่างเช่นบุคลิกภาพ ต่อต้านสังคมหรือว่าถ้ามีนะครับอันนี้ต้องถูกวินิจฉัยก่อนซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยพอมาพูดถึงโทษประหารอันนี้น่าสนใจมากโทษประหารเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพยายามจะเอาใจแล้วกันเอาใจสากลนะครับเอาใจนานาชาติด้วยการให้ประเทศเราเป็นหนึ่งในประเทศที่อ่ะไม่ใช้โทษประหารแล้วกันเพราะว่าโทษประหารเนี่ยแนวทางสากลนะครับเขาจะพยายามให้แต่ละประเทศยกเลิกโทษประหารให้ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกอย่างถาวรดังนั้นการที่โทษประหารยังมีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้อ่ะก็เป็นเหมือนมีไว้ไปงั้นน่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เอามาใช้จริงโทษประหารเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ย10ปีนะครับก็จะถือว่าเป็นยกเลิกโดยปริยายก็คือในทางปฏิบัติเราไม่มีการประหารอีกแล้วแต่ทุกๆ9ปีหรือเวลาใกล้จะครบ10ปีเราก็จะสุ่มมาคนนึงแล้วก็มาประหารทีเนี้ยพอถามว่าเราควรจะประหารเคสนี้ไหมเอาส่วนตัวผมเลยนะส่วนตัวผมมองว่าการลงโทษเนี่ยมี4รูปแบบนะครับในเคสที่จำเป็นจะต้องประหารจริงๆการประหารก็ดูเป็นทางออกที่น่าจะยุติธรรมที่สุดแล้วกับเหยื่อผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยนะครับการตอบแทนความผิดหรือเราเรียกว่า retribution ก็คือการให้ตอบแทนความผิดให้สะสมกับที่มันเกิดขึ้นกับเหยื่อให้สมน้ำสมเนื้อนั่นเองคำถามสำคัญก็คือว่าเขาสมควรได้รับโทษอะไรอย่างเช่นฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฆ่าเด็กหลายๆคนอย่างเงี้ยควรได้รับโทษประหารไหมข้อดีของมันคือสร้างความรู้สึกว่าเนี่ยเกิดความยุติธรรมขึ้นสมน้ำสมเนื้อกับเหยื่อแล้วก็ผู้เสียหายรู้สึกว่าผู้เสียหายกับสังคมรู้สึกว่ากฎหมายให้คุณค่ากับชีวิตเหยื่อที่เสียไปนะครับแต่ว่างานวิจัยหลายงานวิจัยก็ชี้ว่าการประหารไม่ได้ลดจำนวนอาชญากรรมซึ่งอันนี้จะเป็นข้ออ้างที่เราจะไม่ประหารตลอดเลยไม่ว่าในประเทศไหนเนาะเขาก็จะบอกว่าการประหารชีวิตไม่ได้ลดจำนวนอาชญากรรมเขาก็เลยเลือกที่ไม่ประหารแต่คุณอย่าลืมว่าประเทศที่พัฒนาหลายๆประเทศก็ยังมีโทษประหารอยู่อเมริกาบางรัฐก็ยังมีโทษประหารอยู่นะครับซึ่งอันแรกเนี่ยเราพูดถึงการทดแทนใช่ไหมการตอบแทนความผิดสมน้ำสมเนื้อไหมข้อที่2คือ deterrence นะครับหรือการยับยั้งอาชญากรรม deterrence เนี่ยเป็นแนวคิดเพื่อให้สังคมและให้คนกลัวในการกระทำความผิดซึ่งในทางทฤษฎีอาชญาวิทยาเนี่ย deterrence มี2แบบมี specific deterrence หรือการลงโทษที่เฉพาะเจาะจงกับGeneral deterrence ก็คือการป้องกันทั่วไปการป้องกันทั่วไปหมายความว่าทำให้คนกลัวว่าถ้าทำแบบไอ้นายเนี่ยฉันจะโดนลงโทษแบบนี้อันนี้คือการป้องกันทั่วไปทำหนึ่งเคสให้สังคมรู้สึกแต่ specific deterrence หมายความว่าการป้องกันเฉพาะเจาะจงหมายความว่าคุณทำให้คนคนนี้ไปทำร้ายคนอื่นไม่ได้อีกแล้วเช่นจำคุกตลอดชีวิตเป็นต้นนะครับอ่ะต่อมาครับข้อที่3ก็คือการตัดผู้กระทำผิดออกจากสังคมเราเรียกว่า incapacitation นะครับการตัดออกก็คือสามารถป้องกันสังคมได้ทันทีอย่างเช่นการจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าคุมขังในเรือนจำความมั่นคงสูงซึ่งแนวคิดนี้เราไม่ได้คาดหวังให้ผู้กระทำผิดกลับใจนะครับเพราะบางเคสมันกลับใจไม่ได้จริงๆยกตัวอย่างฆาตกรต่อเนื่องหลายๆเคสปล่อยออกมาก็ฆ่าคนอีกอยู่ดีดังนั้นคุณต้องขีดเส้นแบ่งให้ดีว่าคำว่าโอกาสไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเราไม่ได้ควรให้โอกาสทุกคนบางคนมันต้องป้องกันสังคมด้วยการแยกออกจากสังคมซึ่งคือการจำคุกตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตแปลว่าตลอดชีวิตจริงๆนะครับไม่มีการลดโทษหลังจากนั้นข้อที่4ครับ rehabilitation ซึ่งเป็นแนวคิดสากลที่นิยมมากตอนนี้เขากำลังผลักดันให้ทั่วโลกอ่ะลงโทษผู้ทำผิดด้วยการให้โอกาสใช่ป่ะฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับสู่สังคมได้อันนี้ฟังดีๆนะการฟื้นฟูผู้กระทำผิดเนี่ยคือมองว่าสาเหตุอาชญากรรมเนี่ยควรจะเกิดจากยาเสพติดไปปล้นร้านสะดวกซื้อเพราะว่าไม่มีข้าวกินถ้าให้โอกาสเลิกยาให้โอกาสทำงานคนกลุ่มนี้เหมาะแก่การให้โอกาสไม่ใช่คดีฆ่าคนตายแบบนี้นะครับคือ
6: เขาอาจจะสิ่งแวดล้อมโดนทุบตีถูกเลี้ยงมาโดยแก๊งโจรอย่างเงี้ยแก๊งโจรฝึกให้เขาไปเป็นโจรอันเนี้ยถ้าให้ชีวิตใหม่เขาอาจจะไม่กระทำความผิดก็ได้ดังนั้นเคสมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากว่าเราควรให้โอกาสเคสแบบไหนกันแน่เคสยาเสพติดที่ยังไม่เกี่ยวกับการฆ่าคนเนี่ยผมเห็นด้วยถ้าเขาเลิกยามีงานทำเขาอาจจะกลับตัวกลับใจได้หรือเคสสุขภาพจิตการไม่ได้กินยาเยอะๆแล้วมีสุขภาพจิตทำให้ไปก่อเหตุอย่างเงี้ยถ้าเขารักษาตัวจนหายก็จะไม่ก่อเหตุอีกอันนี้ก็เห็นด้วยเช่นกันขาดโอกาสขาดการศึกษาสิ่งแวดล้อมไม่ดีเฉพาะแค่นี้แต่เคสที่เกิดจากกมลสันดานหรือว่าความก้าวร้าวรุนแรงจากภายในเนี่ยแก้ไขได้ยากมากครับยากสุดๆนั่นหมายความว่าคุณฆ่าคนตายมากกว่า1ศพฆ่า2คนแนวโน้มที่คุณจะแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์อ่ะมันก็จะมีสูงอีกดังนั้นเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้คุณยับยั้งอารมณ์ไม่ได้อีกคุณก็อาจจะสังหารคนเพิ่มอีกก็ได้ดังนั้นเคสฆาตกรรมที่โหดร้ายแบบนี้ผมอยากให้หน่วยงานของรัฐนะครับและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาให้ดีว่าโทษประหารประเทศเราพร้อมแล้วหรอที่จะยกเลิกมันจริงๆส่วนตัวนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดนะครับที่ผมไปสัมภาษณ์มาเขารู้อยู่แก่ใจว่าติดคุกแป๊บเดียวก็ออกหรือว่าถ้าเป็นเยาวชนก็ไม่ติดคุกอยู่แล้วก็ไปอยู่สถานพินิจแป๊บนึงก็ออกมาทำเหมือนเดิมเด็กที่เข้าออกสถานพินิจหลายๆครั้งก็มีแนวโน้มที่จะโตมาแล้วเข้าเรือนจำผู้ใหญ่อยู่ดีดังนั้นคุณเห็นไหมว่าการบำบัดเยียวยาของคุณมันไม่ได้ผลสำหรับทุกเคสที่ไม่กระทำผิดอีกเลยมีกี่เปอร์เซ็นต์คุณเคยเก็บข้อมูลไหมเคสที่กระทำผิดซ้ำเรื่องเดิมลักขโมยหรือว่ายาเสพติดมีกี่เคสคุณเอาตัวเลขมาดูคุณจะรู้เลยว่ากระบวนการของคุณมันได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่เคสนี้ผมไม่อยากเรียกว่าการถอดบทเรียนนะครับเพราะผมถอดบทเรียนฆาตกรต่อเนื่องไปหลายรอบมากไม่ว่าจะเป็นสมคิดพุ่มพวงเคสไหนกะเคสความรุนแรงอ่ะเมื่อมี2ศพขึ้นไปอ่ะเราเรียกเขาแล้วว่าฆาตกรต่อเนื่องดังนั้นคำว่าต่อเนื่องอยู่ในคุกอาจจะเรียกว่า cooling off period หรือช่วงพักออกมาโหยหาการก่อเหตุซ้ำก็ได้เพราะสาเหตุของการสังหารบางคนมาจากความพอใจก็ฉันพอใจที่จะทำฉันก็เลยทำดังนั้นเราจะปกป้องสังคมได้ยังไงในเมื่อคุณพยายามให้โอกาสคนเหล่านี้ผมว่าเราอย่าไปพยายามเอาใจนานาชาติด้วยการพยายามทำให้เหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เขายกเลิกโทษประหารเพราะฉันอยากเป็นหนึ่งในภาคีถ้าเราไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมครับดัชนีคอร์รัปชันเรายังสูงอยู่เลยเราจะไปเป็นเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วสุดโต่งแบบนั้นได้ยังไงการป้องกันสังคมมันทำได้เลยการจำคุกตลอดชีวิตก็ทำได้เลยเช่นกันแต่กระบวนการคัดกรองผู้ต้องหาผู้ต้องขังคุณมีความแม่นยำแล้วจริงหรือนะครับนี่คือคำถามที่ผมฝากไปนะครับ
0: หมดเวลาของรายการวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ลัคนาสุริยงมากับช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพกันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรักสวัสดีค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashbackคืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
6: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ รวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station นะครับสถานีข่าวคุณภาพนะครับและติดตามฟังสดได้นะครับทาง Facebook Live Q FM Quality News Station นะครับวันนี้นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับหรือจุมพลบุริสวรรณครับแน่นอนครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นที่จับตามองของเวที Hot Daddy Thailand 2026ครับชายผู้เชื่อว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เพื่อความหล่อเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะครับตลอด5วันจากนี้ไปนะครับเราจะพูดคุยกับคุณก๊อฟวสิทธิ์อินทองครับหนุ่มเชียงใหม่วัย39ปีครับเทรนเนอร์สอนเต้นออกกำลังกายและผู้ได้รางวัลพิเศษนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือรางวัล Hot Daddy Media Icon Award 2026จากสำนักข่าวบางกอกทูเดย์ของเรานั่นเองครับวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการทำความรู้จักตัวตนชีวิตและเส้นทางที่หล่อหลอมให้เขาได้เป็นอย่างทุกวันนี้ครับทักทายกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับ
3: สวัสดีครับดร.ครับ
2: เต็มยศเลยนะครับก็เราเพิ่งพบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
3: ใช่ครับ
2: พอดีขออนุญาตเรียกพี่บ๊อบนะพี่บ๊อบได้ไปเป็นเขาเรียกเมนเทอร์นะให้คำแนะนำในเรื่องของถูกใจตากล้องของใจนักข่าวนะครับแล้วก็ได้ตัดสินรางวัลด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำไมน้องก๊อฟถึงได้รางวัลนี้นะครับประเดิมเป็นรางวัลแรกของวิธี Hot Daddy นะครับเดี๋ยวก่อนแน่นอนว่าเป็นหนุ่มเชียงใหม่ต้องทักทายแบบภาษาเหนือเนาะพอดีพี่บ๊อบก็เป็นคนเหนือเหมือนกันนะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับก๊อฟนะครับ
2: ครับแนะนำตัวเลยครับเป็นเอาเป็นภาษาเหนือสักหน่อยเองเน
3: า
2: ะ
3: ภาษาเหนือนะฮะ
2: แนะนำนิดหนึ่งครับ
3: ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับชื่อก๊อฟนะครับปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์กำลังกายแล้วก็เป็นครูสอนคลาสเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ที่เชียงใหม่ครับอายุ35ปี
2: แล้วก็มีลูก39จะกะโอ้ยโทษที
3: แล้วก็มีลูกชาย2คนครับผม
2: อ๋อเป็นคุณพ่อแล้วนะครับโอ้เวทีนี้ดีเนาะให้คุณพ่อมาประกวดได้เนาะก็เดี๋ยวเป็นเวทีผู้ชายนะเป็นวีแรกๆนะที่ให้ผู้ชายที่มีครอบครัวปกติสมัยก่อนนี่คือทั้งผู้หญิงผู้ชายคือจะเน้นโสดเนาะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับตอนแนะนำตัวเนี่ยเอาคุยภาษาภาคกลางดีกว่านะขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับก็เอากลับมาภาษาภาคกลางนะตอนที่พี่บ๊อบจำได้ว่าตอนที่ไปคัดเลือกเนาะผู้ประกวดร้อยกว่าคนเลยเนาะคัดให้เหลือ30คนเนาะแล้วก็น้องก๊อฟบอกว่าขออนุญาตเรียกน้องก๊อฟนะทำไมเรียกตัวเองว่ากัปตันก๊อฟ
3: ที่เรียกกัปตันก๊อฟเพราะว่าผมชอบหนังเรื่องกัปตันอเมริกาครับตอนนั้นถ้าย้อนไปตอนสมัยเรียนประมาณปี2ฮะหนังเรื่องนี้มันกำลังเข้าโรงเนาะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับที่ดูหนังของ Marvel แล้วก็ผมชอบตัวเอกอยู่แล้วครับที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็โดยรูปร่างที่ดูดีฮะเราก็เลยมีเขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วตอนนั้นก็เลยเริ่มเล่นโซเชียลใหม่ๆฮะก็เลยตั้งไอชื่อว่ากัปตันก๊อฟเนี่ยฮะเอาเป็นชื่อแอคเคาท์ใน IG ฮะแล้วก็ไม่ได้เล่นโซเชียลนานมากครับพี่บ๊อบเราจนมาเมื่อก่อนโควิดนี่เองครับที่ไปหรือไอ IG มาลองเล่นอีกรอบหนึ่งก็เลยยังใช้ไอแอคเคาท์นี้มาตั้งแต่นั้นนะครับก็เลยใช้เป็นกัปตันก๊อฟนี่แหละจะได้ไม่ต้องคิดอะไรใหม่แล้ว
2: เป็นหนุ่มเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับเป็นคนเชียงใหม
3: ่ผมเกิดที่เชียงใหม่ครับแต่โดยอย่างกับคุณพ่อผมเป็นญี่ปุ่นเนาะส่วนคุณแม่ก็คุณตาเนี่ยพ่อของคุณแม่ก็จะเป็นคนเพชรบุรีครับส่วนคุณยายก็จะมาจากปทุมอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเหรออ ่
3: าใช่ครับ
2: อ๋อไม่ใช่ไทยญี่ปุ่นดินแดงใช่ไหม
3: ไม่ใช่
2: อ๋อไม่ใช่นะโอ้มีหน้าแล้วดูหน้าแบบจะตายแบบโอ้โห สไตล์แบบดูแล้วบอกแล้วถ้าไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่น
3: ครับ
2: อื
3: บ
2: ม
3: างคน
2: ก็ด
3: บ
2: ู
3: างคน
2: คุ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ม
3: ช
2: ขึ้
3: อ
2: น
3: บบอกว่าผมหน้าเหมือนแขกครับ
2: ผมไม่พี่ว่าไม่แขก
3: ไม่แขก
2: อาจจะแล้วแต่คุณมองไม่หรอกเวลาน้องกอไว้หนวดก็จะดูเหมือนอาจจะเหมือนแขกก็ได้นะ
3: ครับ
2: เออคนแขกก็จะไว้หนวดไว้เข่านิดนึงเนาะ
3: ครับ
2: อืมบอกปีนี้เขาบอกว่าหนุ่มเชียงใหม่นี่กว้านรางวัลแบบเป็นว่านเล่นเลยนะ The Fat Man Thailand นะซีซั่นสี่มั้งชื่อน้องอะไรนะก็คว้าแชมป์นะล่าสุดนี่ก็คือน้องราชันใช่ไหมน้องราชันนะรุ่งไพ
3: คร
2: พ
3: ับ
2: นามั้งได้คว้ามิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์ด้วยบอกโอ้ปีนี้หัวเมืองเหนือมาแรงนะครับก็ถือน้องก๊อฟก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับจับตามองของแฟนๆผู้เข้าประกวดแล้วก็แฟนคลับก็เห็นมีแฟนๆชาวเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมดูค
3: ก
2: น
3: ็
2: ติดตาม
3: พ
2: เ
3: อ
2: ยอะ
3: ม
2: เหม
3: ี
2: ือน
3: บ้
2: ก
3: า
2: ัง น
3: ครับพอมีบ
2: อ
3: ้า
2: ื
3: ง
2: ม
3: ครับ
2: อืมอ่ะนี่เรามาคุยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเจาะเข้าไปว่าทําไมถึงมาประกวดแล้วอะไรแล้วก็บทบาทความเป็นคุณพ่อแล้วมีทัศนคติยังไงกับเวทีนี้อะไรเงี้ยอ่ะแล้วมาคุยว่าวัยเด็กนี่เราเป็นเด็กแบบไหนอ่ะเป็นแต่เด็กๆเป็นเด็กโซนไหมหรือเป็นเด็กอะไรตามภาษาผู้ชาย
3: วัยเด็กผมแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงไปเนาะพี่บ๊อบ
2: อืม
3: ก็ถ้าเป็นช่วงเด็กเลยเนี่ยผมค่อนข้างซนครับพี่ค
2: อ
3: ่
2: ือ
3: น
2: ม
3: ข้างซนเลย
2: อื
3: นะ
2: ม
3: ฮะ
2: เนา
3: และ ้ว
2: ต
3: ก
2: าม
3: ็
2: ภาษาที่เอ
3: ย
2: อ
3: ังตามภาษาเลยแกล้งเพื่อนบ้างหรือว่าไอ้อะไรเนาะแบบมีจีบสาวเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับ
2: โอ้
3: น
2: ย
3: ั่นมี
2: เ
3: อ
2: จ
3: ยู
2: ้
3: ่
2: า
3: แล
2: ช
3: ้
2: ู้
3: ว
2: ตั้งแต่เด็กอ่า
3: นั่นก็คือสมัยเด็กมากนะฮะพอกลางๆหน่อยผมก็จะออกแนวเรียบร้อยครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยแล้วก็
2: อืม
3: อาจจะเป็นพ่อย้ายโรงเรียนด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: อืม
3: ก็อาจจะเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาครับพออ
2: ื
3: วั
2: ม
3: ยรุ่นวัยรุ่นก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีความกล้าแสดงมากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยแต่โดยรวมก็เป็นเด็กค่อนข้างขี้อายครับแต่เก่งเก่งเรื่องการเล่นกีฬา
2: อ๋
3: การ
2: อ
3: เรียนก็พอเรียนได้ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเรียนดีมากครับ
2: ถนัดกีฬาประเภทใดเป็นพิเศษ
3: อย่างผมครอบครัวผมเป็นครอบครัวเล่นแบดมินตันนะครับ
2: อื
3: แต่จ
2: ม
3: ริงๆถ้าผมชอบจริงๆเลยคือเล่นบาสเกตบอลครับ
2: อืมอ๋อแล้วไปมาทำไมหันมาเอาดีทางด้านการเต้นออกกำลังกายนะ
3: ก็อย่าง
2: ครู
3: ผม
2: ส
3: เป็
2: อ
3: น
2: นออกกำลังกายนี
3: ผ
2: ่ม
3: ม
2: ันมีการเต้นใช่ไหมถูกไหม
3: ใช่ครั
2: เ
3: บ
2: ขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมีคำศัพท์เรียกไหมโค้ชหรืออ
3: ย่างผมเป็นครูสอนคลาสเนาะก็เหมือนเป็นกรุ๊ปคลาสอินสต
2: อ
3: ร
2: ๋
3: ั
2: อ
3: คเจอร์ครับใน
2: อ่ะ
3: ฟิตเนสก็คือจะเป็นคลาสอย่างพวกเขาเรียกอะไรบอดี้บ็อกซิ่งคาร์ดิโอนะครับ
2: อ๋อ
3: ก็คือมีเรื่องของการมาร์เชียลอาร์ตก็คือชกศอกเข่าอะไรพ
2: อ
3: วก
2: ๋
3: น
2: อ
3: ี้ครับผสมกับการคาร์ดิโอที่มีพวกจัมปิ้งแจ็คหรือว่าไอ้เมาน์เทนคลัมเบอร์อะไรพวกนี้ครับ
2: ซึ่งอดีต
3: รวมๆกัน
2: อ๋อเดี๋ย
3: ซ
2: ว
3: ึ่
2: จ
3: ง
2: ะมาคุยรายละเอียดในตอนวันต่อๆไปเนาะแต่นี
3: ไ
2: ้
3: ด้
2: ค
3: คร
2: ื
3: ับ
2: ออย่างที่บอกไปว่าชอบเล่นบาสใช่ไหมแล้วอยู่ก
3: ใช
2: ็
3: ่ครับ
2: ผันมาเป็นคุณครูสอนเต้นแล้วตอนนี้พูดถึงว่าพี่บ๊อบนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงโกโบริกังซึมาลินไม่คุณพ่อนี่รู้จักคุณแม่ได้ไงอ่ะคนละประเทศ
3: โอ้โห
2: คนละประเทศกันเลยนะถามนิดนึงอันย้อนกลับไปนิดนึงอืม
3: คุณพ่อกับคุณแม่เหมือนพรหมลิขิตอะครับ
2: อืม
3: คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าคุณแม่สมัยจบมาใหม่ๆแกก็เหมือนมีเพื่อนที่เป็นคนร้องเพลงใช่ไหมครับแถวโรงแรม
2: อืม
3: เนี่ยแกก็ไปร้องบ้างแล้วคืนนั้นก็เหมือนคุณพ่อมาเที่ยวจากญี่ปุ่นนะครับ
2: อืม
3: แล้วก็เพื่อนคุณพ่อก็บอกว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมาเชียงใหม่
2: อืม
3: เป็นคำชักชวนอย่างเงี้ยคุณพ่อเลยว่าอ่ะงั้นก็ลองบินมาเชียงใหม่แล้วพอมาก็เจอคุณแม่คืนนั้นเลยแล้วก็คงมีการคุยกันต่อแล้วก็
2: ปิ๊งกันปิ๊ง
3: ป
2: ก
3: ิ
2: ั
3: ้ง
2: น
3: กัน
2: อืมตำน
3: แ
2: า
3: ล้
2: น
3: วหลัง
2: โก
3: จาก
2: โบ
3: นั้น
2: ริก
3: พ
2: ั
3: ่อง
2: ซู
3: ก็
2: ม
3: เ
2: า
3: ลย
2: รินเอออ
3: ใช่ครับเรื่องราวก็จะประมาณนั้นอย่างเงี้ย
2: อ
3: ฮ
2: ื
3: ะ
2: มก็ถือว่าคือถ้าไม่ถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเป็นลูกครึ่งแต่เรามีความรู้สึกเหมือนกันว่าคนนี้หน้าแบบเหมือนโอปป้าอะไรเงี้ยตอนที่ไปคัดเลือกกันนะ
3: ครับ
2: อืมอ่ะต่อเลยว่าตอนเด็กๆนี่สนใจด้านการเรียนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
3: ตอนเด็ก
2: ชอบ
3: เด็ก
2: ชอบวิชาอะไรเป็นพิเศษ
3: โอ้โหตอนเด็กเนี่ยผมชอบวิชาพละครับ
2: อ๋อเอามีหน้า
3: ชอบ
2: ล
3: ว
2: ะ
3: ิชาพละ
2: เออ
3: ใช่
2: อันนี้ถือว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามดูคลิปนะครับไม่ใช่โซเชียลมีเดียนะครับใน Facebook ในอินสตาแกรมใน TikTok ก็จะเห็น รูปร่างแบบโอ้ผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างดีมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรออกกําลังกายเนาะ
3: ใช่ครับ
2: มันมีมี
3: อันนี้
2: ท่าวันนั้นเห็นท่าล่าสุดนี่มีท่ามีเต้นด้วยโอ้โห
3: เอามีเต้น
2: รัวๆเซ็กซี่นะ
3: อ๋อครับ
2: ถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ที่ชื่อ Facebook ชื่ออะไรนะวสินเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ภาษ
3: ส
2: า
3: ิบกอ
2: ภ
3: ก
2: าษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษครับ
2: WASIN เนาะ
3: ครับ
2: แล้วก็
3: อินทอง
2: อินทอง IN TONG
3: DONG ใช่ครับ
2: ตรงตัวเลยครับทำไมถึงพี่บ๊อบถึงจำแม่นเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะครับต่อครับพูดถึงว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตของน้องก๊อฟเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
3: โอ้โหถ้าจุดเปลี่ยนผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่ผมมีลูกชายเลยครับพี่บ๊อบ
2: อ๋อ
3: เพราะจากเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยได้สบายๆเนาะไอเราจะไม่ค่อยมีห่วงอะไรมากเพราะว่าอย่างครอบครัวจะสอนให้ยืนด้วยตัวเองตลอดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเลี้ยงดูตัวเองเนาะแล้วก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วเรา
3: พ
2: เร
3: ย
2: ีย ย
3: าน ย
2: ท
3: า
2: าม งด้านก็เราเรียนทางด้านไหนมาฮะปอ
3: ผ
2: ต
3: ม
2: ี
3: เรียน
2: ปอตี
3: ผ
2: ใ
3: ม
2: ช่ไห
3: ป
2: ม
3: อตีผมเรียนอังกฤษธุรกิจครับ
2: โอ้โหยังต้องสปีกอังกฤษอ๋อใช่สิเพราะในคลิปสปีกอังกฤษไฟแลบอยู่
3: ก็พอได้ครับพี่ก็ไม่ได้ถึงกับเวอร์
2: เน
3: ว
2: ี่ย
3: ัง
2: ก็บอกอ
3: ก
2: ัน
3: ็
2: นี้
3: พ
2: ก็
3: อ
2: บอกว่าหนึ่งในคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนะคนที่จะไปเวทีต่างประเทศอินเตอร์ได้เนี่ยถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็มีต้นทุนที่ดีนะพี่ว
3: ต
2: ่า
3: ้น
2: น
3: ทุ
2: ะ
3: นครับ
2: ทำไมถึงสนใจภาษาอังกฤษเนี่ยพูดผู้ฟังโทษนะครับอาจจะถามแบบอาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะครับอ่ะคําถามพาไปอ่ะทำไมถึงสนใจภาษาอังกฤษอ่ะ
3: ก็
2: ยา
3: เม
2: ก
3: ื่อ
2: มากเลยนะ
3: ตอนนั้นเนี่ยเวลาคิดอะไรไม่ค่อยออกใช่ไหมครับสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็คิดถึงแต่ว่าโอ้มันควรจะเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะว่าโอเคมีการใช้ภาษาที่สามตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะอย่างครับเราก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องเรียนมากเราเล่นแต่กีฬาเนี่ยครับพยายามแต่อยากจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลแต่พอมีเรียนมีคิดว่าโอเคนี่น่าจะเรียนได้อ่ะก็เลยลองเรียนครับจริงๆก็ไม่ได้มีจุดพิเศษอะไรมากครับ
2: ยากไหมภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยนี่ยังนิดนึงภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่
3: ผมว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างง่ายนะครับพี่เอาจริงๆแล้วแต่มันก็ต้องดูครับว่าอย่างง่ายที่นี้ผมหมายถึงอาจจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานเบสิกเนี่ยครับแต่ถ้าเรียนลึกลงไปถึงรากศัพท์อะไรมันก็ยากเหมือนกันนะครับ
2: แต่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆเนาะเขาบอกถ้าเหมือนเรียนไปถ้าไม่มีโอกาสได้ใช้เนี่ยมันก็จะเข้าหม้อเข้าไหเนาะ
3: ถูกต้องครับ
2: มันเหมือนความรู้ก็เหมือนกันความรู้กับภาษานี่เหมือนกันเลยถ้าเราเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะถ้ามีโอกาสได้ใช้นี่คือจบเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเราได้ถนัดกี่ภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นได้ไหม
3: ญี่ปุ่นไม่ได้ครับพี่
2: อ๋อ
3: ก็อย่างคุณพ่อผมจะสอนตลอดไงว่าโอเคไอ้ภาษาญี่ปุ่นเรียนไปมันมีโอกาสได้ใช้น้อยเอาทั้งหมดไปทุ่มกับภาษาอังกฤษดีกว่าเนี่ยครับเราก็เลยเน้นเรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยครับพี่
2: ภาษาอังกฤษสำ
3: แ
2: ค
3: ต่
2: ัญ
3: เดี๋ยวผมจะเริ่มมาเรียนภาษาญี่ปุ่นบ้างแล้วครับเพื่อได้สอนลูกๆผมบ้างเนาะ
2: เนาะก็ถื
3: ค
2: อ
3: รั
2: ว
3: บ
2: ่ามันก็เป็นรากเหง้าของเราเหมือนกันนะเพราะคุณพ่อเป็นญี่ปุ่นเนาะเพื่อมีโอ
3: ใช
2: ก
3: ่
2: าส
3: ครับ
2: เพื่อมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นท้องญี่ปุ่นนะเพราะคนญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยคุณพ่อเป็นคนมีระเบียบวินัยไหมเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองที่บอกเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงมาก
3: พ่อผมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเนาะซีเรียสเรื่องคำพูดแล้วก็เวลามากกับพี่บางทีก็อาจจะทําให้ลูกๆกดดันได้เลยนะครับแต่มันก็หล่อหลอมให้ผมเป็นคนที่รักษาวินัยได้ดีครับ
2: ดีวินัยนี่เป็นพื้นฐานของการทำงานให้ประสบความสำเร็จหรือการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จเลยเนาะ
3: ใช่ครับ
2: และในมุมมองของน้องก๊อฟเนี่ยคือวินัยเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับชีวิตของน้องก๊อฟบ้างมันทำให้ชีวิตน้องก๊อฟดียังไงบ้าง
3: ผมว่าชีวิตเราจะดีมันต้องมีวินัยใช่ไหมครับวินัยก็คือการทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อให้เราไม่อยากจะทำเราก็ต้องทำหรือว่าแม้แต่เรื่องพื้นฐานผมมองยังไงวินัยก็ยังเป็นส่วนสำคัญครับด็อกเตอร์
2: แล้วที่บอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตนั่นคือการมีครอบครัวนี่ถามว่า มีครอบครัวตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ
3: ผมมีครอบครัวตอนอายุประมาณ27ครับ
2: ถือว่าพอดีไหมไม่มากไม่น้อยไหมเร็วไปไหมช้าไปไหม
3: ผมว่าถือว่าพอดีครับพอดีมันเป็นช่วงที่ผมอยากจะมีครอบครัวพอดีเลยฮะแล้วก็ได้เจอกับแฟนพอดี
2: แฟ
3: ก็
2: นค
3: เล
2: นท
3: ย
2: ี่ไหน
3: ไม่
2: แ
3: ไ
2: ฟ
3: ด้
2: น
3: ค
2: ค
3: ิด
2: น
3: เ
2: ท
3: ย
2: ี่
3: อะ
2: ไหน
3: เลย
2: แฟนค
3: แฟ
2: น
3: น
2: ท
3: เ
2: ี
3: ป
2: ่
3: ็น
2: ไห
3: ค
2: น
3: นลำปางครับ
2: อ๋อเอาคนเหนือเหมือนกัน
3: คนเหนือเหมือนกันครับ
2: แล้วพิชิตใจเขาได้ไง
3: โอ้โหก็โอราเล่ามันค่อนข้างไม่มีความโรแมนติกเลยดอกครับพี่
2: อ้าวท
3: ก็
2: ำไมล่ะ
3: อย่างช่วงนั้นน่ะคืออย่างเราคิดอยากจะมีครอบครัวใช่ไหมครับอยากจะสร้างครอบครัวแล้วก็เหมือนเบื้องบนเขารู้อะแล้วเขาส่งมาแล้วผมก็เห็นแล้วไอ้ผู้หญิงคนนี้เขาดูดีเหลือเกินแล้วผมก็พยายามลองเช็คดูครับว่าเขามีแฟนไหมหรือว่ามีคนคุยหรือเปล่าพอไม่มีผมก็ลุยเต็มที่เลยครับแล้วพอลุยผมก็ตั้งใจว่าคนนี้ยังไงก็ต้องมา
2: แ
3: เ
2: ม
3: ป็
2: ่
3: นแฟ
2: ขอ
3: น
2: ง
3: ผมแหละใช่แม่ของลูกเลยแล้วก็สุดท้ายมามันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ
2: อ้าวก็ไม่มีอุปสรรคใดๆสิก็ถือว่าเหมือนฟ้าลิขิตมา
3: จะพูดยังไงก็ได้ครับพี่จะพูดยังไงก็ได้
2: เนาะ
3: ผมเชื่ออีกอย่างคือเรื่องของเวลาครับถ้าถูกที่
2: ยี
3: ถ
2: ่
3: ูก
2: ส
3: เว
2: ี่
3: ลาทุ
2: ย
3: ก
2: ี่
3: อย่
2: ห
3: า
2: ้
3: ง
2: าม
3: ัน
2: ยี่หก
3: ม
2: ยี
3: ั
2: ่
3: น
2: เจ็
3: ล
2: ด
3: าย
2: ี
3: ไ
2: ่
3: ป
2: แปดยี่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสองสามสี่สามห้าสิบเอ็ดปีแล้วสิมีวิธีครองคู่ไงอ่ะ
3: ก็เราก็พยายามเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะอย่างก่อนคบเนี่ยเราก็พยายามคุยกันตลอดถ้าเราเป็นแบบไหนเราก็พยายามเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีส่วนไหนต้องปรับเนี่ยก็พยายามปรับร่วมกันเนี่ยครับแล้วมันพอมีลูกปุ๊บมันก็ยิ่งง่ายครับพี่มันเหมือนแบบ
2: กี่คนสอง
3: เร
2: ค
3: าน มี
2: ใช
3: เป
2: ่
3: ้
2: ไ
3: า
2: หม
3: หมาย
2: เม
3: เ
2: ื
3: ด
2: ่
3: ี
2: อ
3: ย
2: กี
3: ว
2: ้
3: ก
2: พู
3: ั
2: ด
3: น
2: ตะกี้สองคนใช่ไหม
3: ใช่ครับส
2: ค
3: อ
2: น
3: ง
2: โ
3: ค
2: ต
3: น
2: ชื
3: ค
2: ่
3: ร
2: อ
3: ั
2: เ
3: บ
2: ท่าไหร่ล่ะคนโตเท่าไหร่
3: คนโต6 ขวบครับ
2: คนเล็กอ่ะ
3: คนเล็ก2 เดือนครับ
2: 2 เดือนเอ๊ะคนโตเห็นช่วยพ่อนี่ด้วยนี่ เห็น
3: คน
2: วันนั้น
3: ใ
2: ล
3: ช่
2: งค
3: คร
2: ล
3: ั
2: ิ
3: บ
2: ปเรื่องอะไรเรื่องนี
3: ใ
2: ้
3: ช่ครับเ
2: ใ
3: ข
2: ห
3: า
2: ้
3: ก็
2: พ่
3: พ
2: อ
3: ยายาม
2: หาคะแนนโหวตใช่ไหมคะแนนเสียงใช่ไหม
3: ก็ด้วยนะครับแล้ว
2: ชื
3: ก
2: ่อ
3: ็
2: น้องอะไร
3: มัน
2: อ
3: เ
2: ่
3: ป
2: ะ
3: ็น
2: ชื่อน้องอะไร
3: ชื่อน้องชิโก้ครับ
2: ก็แล้วคนอีกคนไง
3: อีกคนชื่อโซโก้
2: ถ้าเป็นผู้ชายทั้งคู่ใช่ไหม
3: ผู้ชายทั้งคู่ครับ
2: อ๋อเออก็ถือว่าได้โซ่ทองคล้องใจเนาะ
3: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่นี่คือคนรุ่นใหม่นี่คือรักง่ายหน่ายเร็วอันนี้รู้สึกว่ายังไงบ้างครับกับคำนี้
3: ก็มีส่วนเป็นจริงนะครับพี่เพราะว่าอย่างกับเดี๋ยวนี้ตัวเรื่องใหม่อะไรมันก็เยอะเนาะมันไม่ได้แค่เรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวครับมันมีหลายอย่าง
2: ทำไมเราถึงฝ่าคำนี้มาได้จนถึงครองคู่ถึง11 ปี
3: เพราะว่าผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ที่เราดูครอบครัวมั้งครับเราอยากเห็นอยากเราเอาตัวเองไปอยู่ในความคิดของเด็กอย่างเงี้ยครับอย่างตอนผมเด็กผมก็อยากเห็นพ่อแม่รักกันใช่ไหมฮะเติบโตดูแลกันอย่างเงี้ยพอมาถึงรุ่นผมก็คิดว่ามันก็ควรจะพยายามประนีประนอมของรักกันไปอย่างเงี้ย
2: ก็ดี
3: เพ
2: น
3: ื่
2: ะ
3: อความสุขของครอบครัวอย่างเ
2: ก
3: ง
2: ็
3: ี้
2: ด
3: ย
2: ี
3: ครับ
2: มีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตคู่
3: ใช่ครับ
2: แล้วพูดถึงว่าตอนเด็กๆเราฝันอยากเป็นอะไรอ่ะ
3: ตอนเด็กๆผมฝันอยากเป็นนักกีฬาครับ
2: พอโตขึ้นมาก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนาะ
3: ไม่มีความใกล้เคียงเลยครับ
2: อ้าวเหรออ
3: ย่างกับถ้าเป็นตอนเด็กผมฝันอยากเป็นนักกีฬาก็คืออยากเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลใช่ไหมฮ
2: อ๋
3: ะ
2: อ
3: ความฝันนักกีฬาทุกคนก็คืออยากติดทีมชาติถูกต้องไหมฮะแต่พอโตมาเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าความเป็นจริงเนี่ยเรากับกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่

0: ที่20เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากละเราต้องโฟ
1: ส
0: ก
1: ู
0: ัง ส
1: เข
0: ใน
1: า
0: แบ
1: สู
0: บ
1: งเท่าไหร่อ่ะที่บอกสูงไม่รู้
0: ผม175ครับ
1: อ๋อ175
0: แต่เฉลี่ยกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะ180
1: อื
0: 190อย่างเงี
1: อ
0: ้ยใช่
1: แต่พูดถึงว่าสุดท้ายแล้วก็มาอยู่ในแวดวงกีฬาเหมือนกันแต่ว่าเป็นแนวออกกําลังกาย
0: ถูกต้องครับ
1: มาเดี๋ยวนี้มันก็มีการประกวดนะเต้นแอโรบิกเต้นสารพัดแนวนั้นอ่ะเยอะ
0: ใช
1: แล้
0: ่
1: วก็ต
0: ค
1: อ
0: ร
1: น
0: ับ
1: นี้แอโรบิกก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกด้วยอ่ะวันนี้ใกล้หมดเวลาละอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะอยากจะฝากอะไร
0: ผมก็อยากให้ทุกคนพยายามทำเพื่อตัวเองนะครับเพราะอย่างไอการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อใครที่ไหนเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเป็นเรานะครับในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมีความสุขมีความภูมิใจภูมิใจตัวเองแล้วก็ภูมิใจสำหรับคนที่เรารักด้วยนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่นี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของแค่สุขภาพเนาะมันก็อาจจะเป็นเรื่องจิตใจอย่างเงี้ยครับมันก็จะสอดคล้องกันไปท
1: อือใช่
0: ำ
1: เห
0: ใช
1: ็น
0: ่
1: ด้ว
0: ค
1: ย
0: รับ
1: นะกายใจมันต้องสัมพันธ์กันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: กายใจต้องพร้อมพูดคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้รู้จักตัวตนของคนชื่อก๊อฟวสินทร์นะครับมากขึ้นนะครับแต่เราจะรู้จักมากยิ่งขึ้นในวันต่อๆไปครับแต่เรื่องราวยังไม่ก็อย่างที่บอกเรื่องราวยังไม่หมดแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังชีวิตของเทรนเนอร์การสร้างแรงบันดาลใจผ่านการออกกําลังกายและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา16:00นครับทาง FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้บ๊อบปองกอกทูเดย์และก็ก๊อฟวสินทร์อินทองนะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับน้องก๊อฟ
0: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00ถึง1:00ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันจันทร์ที่3สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: เป็นอีกวันหนึ่งที่ข่าวอาชญากรรมได้รับความสนใจมีคนอยากรู้อยากจะดูว่ามันจะไปยังไงข่าวอาชญากรรมที่ทำให้คนไทยสลดโลกตะลึงโลกตะลึงเพราะมีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวนี้ไปเยอะทำให้ประเทศเสียชื่อนายกรัฐมนตรีนั่งไม่ติดต้องปลีกเวลาเดินทางไปในที่เกิดเหตุเมื่อ2วันก่อนแล้วก็จะสั่งการเรื่องกระบวนการยุติธรรมด้วยวันนี้เรื่องนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เดี๋ยวจะมาดูความเคลื่อนไหวจากพื้นที่ส่วนรัฐมนตรียุติธรรมนั้นเนี่ย

0: ประชุมด่วนสั่งกรมคุมประพฤติรีเช็คผู้พ้นโทษเสี่ยงสูงกว่า 5,000 รายทั่วประเทศสกัดเหตุซ้ำรอยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศก็แสดงความเสียใจไปถึง2พี่น้องรัสเซียยอมรับกระทบความท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่เป็นสัญญาณเตือนให้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยส่วนการโกงข้อสอบท้องถิ่นหายไป2วันช่วงเสาร์อาทิตย์วันนี้ข่าวกลับมาใหม่วรสิทธิ์ลั่นเดือนสิงหาคมนี้คนโกงสอบท้องถิ่นทยอยพ้นจากราชการเรียกเงินเดือนคืนด้วยนายกก็บอกว่าการโกงสอบท้องถิ่นจบในสัปดาห์นี้หรือไม่เนี่ยให้ไปถามมท.4ย้ำรัฐบาลทำทุกอย่างที่สมควรจะทำหมดแล้วโครงการไทยช่วยไทยอนุทินรับประชาชนอยากให้ต่ออายุพร้อมพิจารณาถ้าหากเป็นประโยชน์แต่ก็ต้องเหมาะกับสถานการณ์ด้วยเรื่องดราม่าเนวินนุ่งขาสั้นบวงสรวงจตุคามเนวินบอกว่าทำมาเป็นประจำกว่า10ปีย้ำกางเกงขาไหนไม่สำคัญเพราะเคารพบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยใจประธานสภากทม.รอหนังสือร้องปมโหวตแทนนภาพลสวนจ่อฟ้องสกป้องปราบซ้ำบอกเห็นกับตาเอื้อมมือกดโหวตแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นมาอีกนอกจากนั้นข่าวเรื่องชัดชาติเผยลุยเช็คบินเช็คลิสต์ไปได้เยอะยันไม่ใช่แค่ไม่ไฟไม่ฟางคาดว่าสัปดาห์นี้จะคืบหน้าอันนี้เรื่องสืบปมโรงเบียร์เดี๋ยวมาดูครับ
1: เรื่องคดีหัวสวฝ่ายค้านผลิตวัชรศิลป์ยืนยันจะเปิดหลักฐานใหม่ในสัปดาห์นี้ขณะที่คุณกรวีปิศนานันทกุลบอกว่าดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพแล้วที่จังหวัดอ่างทองสวสำรองก็ไปจี้ให้กกต.เร่งทำสำนวนส่งศาลฎีกาภายในเดือนนี้ครับ
0: ครับ
1: เรื่องสถานการณ์ภาคใต้ยังมีเหตุป่วนรายวันเลยครับเหตุการณ์ที่หนึ่งคนร้ายบุกถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาแล้วก็ปะทะกับเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ที่สองคนร้ายคว้างระเบิดปิงปองเข้าวัดดังที่ปัตตานีกอรมนุยภาค4ประนามทั้งสองเหตุการณ์ไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตส่วนเหตุการณ์ที่ตากใบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งปูนบำเหน็จดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่เรื่องเกี่ยวกับคดีฟอเร็กวันนี้คุณภาวุฒไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI แล้วครับเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีพรรคประชาชนไม่ส่งผู้สมัครครับอ้างว่าอดีตผู้สมัครมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับ
0: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบ
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะ ก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่เมืองชลบุรี
1: ครับ
0: เรื่องการก่ออาชญากรรม5ศพของคุณดุลพงศ์
1: ครับผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบนะครับแล้ววันนี้พนักงานสอบสวนเขาก็มาสอบปากคำนายชัดชนันหรือนายฟลุ๊กคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าครอบครัวคนไทยพ่อแม่ลูก3คนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในฟุกเนี่ยเขายอมรับว่าเขารู้แล้วก็เกี่ยวข้องเฉพาะคดีฆาตกรรมสมาชิกครอบครัวคนไทย3คนเท่านั้นครับส่วนคดี2พี่น้องชาวรัสเซียเขาไม่รู้ไม่ทราบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็พฤติกรรมหลังเกิดเหตุซึ่งในระหว่างการสอบสวนฟุกก็เครียดแล้วก็ร้องไห้หลายครั้งครับทีนี้เขาก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในบางส่วนด้วยนะครับหลังจากที่สอบปากคำเพิ่มเติมเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็นำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพัทยาระหว่างถูกควบคุมตัวนักข่าวก็ถามถึงบทบาทในวันเกิดเหตุฟุกก็บอกว่าเขาถูกหลอกให้เดินทางไปเข้าใจเพียงว่าเข้าไปช่วยควบคุมคนหมายถึงว่าไปทวงเงินนั่นนะครับยอมรับว่าประเด็นที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องของฆาตกรรมถามว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกับตำรวจไหมในฟุกยอมรับว่าตั้งแต่แรกบุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนสาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจหลังเกิดเหตุก็เกรงว่าจะถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าปิดปากเพราะถูกข่มขู่และเขาก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันอีกครั้งว่าไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการฆาตกรรมถ้าจะไม่ร่วมเดินทางไปถ้ารู้ก็จะไม่ร่วมเดินทางไปด้วยครับนี่ในทางคดีทีนี้อีกด้านหนึ่งครับวันนี้ญาติของครอบครัว3คนนี้นะครับคุณกันเขาพามาพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมและก็เสนอให้เปิดช่องให้ประชาชนแจ้งพฤติกรรมกับผู้ที่พ้นโทษและก็เสนอแนวคิดให้กลุ่มคัดค้านการประหารเนี่ยร่วมกับผู้พ้นโทษเข้าทำงานเพื่อช่วยติดตามพฤติกรรมด้วยคุณการบอกว่าผมได้เสนอแนวทางต่อกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับกรณีที่สังคมไทยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนที่พ้นโทษแล้วจะกลับตัวเป็นคนดีหรือยังมีพฤติกรรมที่เกเรอยู่ก็เสนอให้กระทรวงยุติธรรมเปิดช่องให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องพฤติกรรมของผู้ที่พ้นโทษได้โดยตรงเพราะบางครั้งผู้ก่อเหตุอาจทำตัวเรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่แต่ว่ารับหลังกลับสร้างปัญหาแล้วรัฐมนตรีก็รับเรื่องนี้ไปพิจารณาครับ
0: คือประเด็นที่อาชญากรต่างๆเคยติดคุกแล้วก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเนี่ย ันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่สังคมไทยมีความคับแค้นใจเวลาได้รู้เรื่องพวกนี้มันมีหลายคดีมากนะเวลาตำรวจจับได้แล้วเอาไปสอบสวนก็จะสารภาพว่าเคยติดคุกมาก่อนบอกว่าเพิ่งพ้นโทษมาหยกก็มีอันเนี้ยมันทำให้มีคำถามถึงระบบของราชทัณฑ์ในการที่ลดโทษในการที่พยายามจะคัดกรองคนที่เป็นนักโทษชั้นดีแล้วคืนคนดีสู่สังคมคำถามก็คือว่าเอ๊ะไอ้ระบบคัดกรองกันแบบนี้มันปล่อยให้คนที่มีความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ออกมาได้ยังไงออกมาไม่ถึงเดือนก็ก่อเหตุให้สะเทือนใจแบบนี้อีกนี่เป็นคำถามที่สังคมไทยคิดกับเรื่องนี้มานานแล้วนะคุณตระพง
1: ครับ
0: วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมก็พูดได้เชิญหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องคณะที่ปรึกษาเชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์เชิญอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอธิบดีกรมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังความปลอดภัยของสังคมกรมคุมประพฤติกรมเข้าร่วมประชุมเยอะโดยรัฐมนตรียุติธรรมเปิดเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมดำเนินคดีนายป๋องกับพวกรวม4คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียก่อนนำไปฝังศพอำพรางอันนี้ก็ไม่ต้องเท่าความรู้อยู่แล้ววันนี้เนี่ยได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้เกิด
1: ครับสัญญาณของคุณสุภาพขาดครับนะเดี๋ยวรอนิดนึงครับวันนี้เนี่ยคนที่เรียกร้องให้ต้องลงโทษขั้นสูงสุดก็คือประหารชีวิตเนี่ยแล้วก็เป็นคนเด่นคนดังในสังคมก็ยังออกมาเคลื่อนไหวกันต่อเนื่องนะครับอย่างวันนี้9เครือข่ายจิตอาสาก็ไปร้องที่สภาครับให้ผลักดันโทษประหารชีวิตฆาตกรรมร้ายแรงและมีการทำผิดอย่างซ้ำซากครับ
0: พักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดอ๋อไม่ใช
1: ่
0: อีกทั้งไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำอย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและร่วมกันอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐมนตรีบอกว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตราพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 รายครับทั่วประเทศนะ
1: ครับ
0: เพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุทีนี้ภายหลังการประชุมก็อย่างที่บอกกันจอมพลังก็แนะนำผู้เสียหายเข้าพบด้านรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นรองนายกอยู่ด้วยคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วบอกว่ารู้สึกช็อกต ตกใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้นายกและตนได้โทรศัพท์ติดต่อไปประสานกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอีกทั้งนายกได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพื่อกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการ ให้ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราต้องยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าวดังนั้นรัฐบาลจึงต้องแสดงให้เห็นให้ผ่านการปฏิบัติจริงว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกหลายเหตุการณ์นี้ถือเป็นสิ่งเตือนใจว่าแม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดีที่สุดแค่ไหนก็อาจจะมีกลุ่มก่ออาชญากรรมที่คอยฉวยโอกาสสร้างความเสียหายแก่กลุ่มบริสุทธิ์หรือกลุ่มเปราะบางอยู่เสมออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกครั้งที่เวลาเกิดเหตุแบบนี้เราก็จะออกมาให้สัมภาษณ์แนวนี้แหละแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันระวังกันไม่ไหวจะเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไหนไปคอยระวังได้ทั้งหมดแล้วเท่าที่สังเกตดูนะนักท่องเที่ยวที่เจอเหตุแบบนี้เนี่ยคือบางทีก็เราพูดกับเขาไม่ได้แต่เราพูดกันเองได้ว่าบางทีก็อยู่ในภาวะของการประมาทชอบไปในที่เปลี่ยวๆไปในที่ที่คือคนไทยเราเองก็รู้ว่าที่มันเปลี่ยวแบบนี้ไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามลำพังแต่เราไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่เราคุยกันเองได้ว่าหลายครั้งที่มันเกิดเหตุพอไปดูสถานที่แล้วเนี่ยมันที่เปลี่ยวบางทีการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศชอบไปในที่ที่เปลี่ยวๆไปในที่ที่ดิบๆอ่ะภาคเหนืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะทีนี้เราจะไปเตือนยังไงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความพยายามแต่ว่าก็ลำบากแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่จะคลี่คลายสถานการณ์ให้ร้ายมันกลายเป็นดีได้คือการก่ออาชญากรรมเนี่ยมันมีทั้งนั้นน่ะประเทศไหนก็มีอาชญากรรมแต่ว่าเวลาเขาวัดฝีมือกันในการคลี่คลายสถานการณ์เนี่ยให้ดูตรงที่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยประเทศไหนสามารถจัดการจับกุมอาชญากรหรือผู้ต้องหาได้เร็วกว่ากันถ้าประเทศไหนมีขีดความสามารถในการจับกุมได้เร็วประเทศต้นทางที่เป็นที่ของนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปก็จะเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังกับการดำเนินการจับกุมประเทศที่เป็นประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวเขาก็พอใจว่าเจ้าหน้าที่ของเราเอาใจใส่ให้เอาจริงเอาจังกับการจับกลุ่มไล่ล่าแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายวันไม่มีความคืบหน้าและดูเหมือนว่าคดีจะเงียบและทำท่าว่าคนของเขาจะตายฟรีถ้าอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่เขาจะไม่ยอมฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าถ้าเหตุเกิดกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้วเกิดเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยโอ้จะต้องเพิ่มความเข้มอย่างเต็มที่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ว่าเราป้องกันอาชญากรรมไม่ได้แ เราป้องกันไม่ให้มีอาชญากรไม่ได้แต่เมื่อมีแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการดำเนินการจับกุมมาดำเนินคดีมาลงโทษอ้าวเขาจะดูกันตรงนี้เขาจะดูกันตรงนี
1: ้ครับ
0: มีอย่างอื่นไหมคุณนรพงศ
1: ์วันนี้ในรายการโหนกระแส
0: ครับ
1: เขาเอาผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยตกเป็นเหยื่อถูกกักขังถูกทำร้ายถูกล่วงละเมิดของไอ้ป๋องนี้นะครับไปออกรายการเธอบอกว่าปี2561ตอนนั้นเธออายุ14ปีเองครับรู้จักกับไอ้ป๋องผ่านโซเชียลจากการที่เขาเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ของแม่ของเพื่อนไอ้ป๋องก็ใช้อุบายวางแผนหลอกเธอไปที่อู่ซ่อมรถแล้วก็สร้างเรื่องว่าเธอกับเพื่อนเนี่ยขโมยยาไอซ์มูลค่า 50,000 บาทไปเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการควบคุมตัวไว้แล้วก็ถูกใส่กุญแจมือไพร่หลังพาไปกักขังไว้ในห้องเช่าบนเนินเขาในเวลาเกือบ3เดือนครับที่ถูกขังไว้ตรงนั้นนะครับถูกใส่กุญแจมือพันธนาการกับหัวเตียงอยู่ตลอดเวลาถูกล่วงละเมิดถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณแล้วก็ข่มขู่ต่างๆนานาเช่นถ้าคิดว่าวิ่งเร็วกว่าลูกปืนก็หนีไปสินะฮะแล้วยังบังคับให้เธอดูวิดีโอคลิปวิดีโอที่ป๋องมันทำร้ายเหยื่อรายอื่นเพื่อให้ข่มขู่เพื่อเป็นการข่มขู่ไม่ให้ไปแจ้งความเธอบอกว่าพยายามหนีถึง2ครั้งแต่ก็ต้องยอมกลับมาเพราะป๋องมันขู่ว่าจะทำร้ายป้าแล้วก็น้องของเธอแล้วก็ยังเคยพาเธอไปที่ป่าในจุดที่พบศพ2พี่น้องชาวรัสเซียตอนนั้นมันก็ขุดหลุมแล้วบอกว่านี่คือบ้านของมึงลงไปซะแล้วก็ยิงปืนขู่ลงไปในหลุมแล้วนี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้น้องคนนี้บอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยเคยพาเธอไปพบกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นลูกพี่บุคคลที่ว่านี้เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่เพื่อไปรับยาบ้ามาขายแล้วป๋องก็ขู่ว่าถ้าไปแจ้งความป๋องมันจะรู้หมดถ้ามาแจ้งความไปรับยาบ้าจากลูกพี่เพื่อเอามาขายแล้วขู่ว่าถ้าเธอไปแจ้งความป๋องจะรู้หมดทีนี้ปัจจุบันนี
0: ้เธอเนี่ยเรื่องใหญ
1: ่ปัจจุบันนี้เธออายุ22ปีแล้วก็ที่ออกมาให้ข้อมูลเพราะว่าต้องการให้สังคมได้รู้ว่าป๋องเป็นบุคคลอันตรายไม่ควรที่จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษครับทีนี้ประเด็นเรื่องลูกพี่ที่วันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์บอกว่าผบตรได้สั่งการให้พลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยไปเร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ถ้าพบว่าเป็นจริงเนี่ยให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยทั้งอาญาแล้วก็ให้ผู้บังคับการภูธรจังหวัดรายงานให้ทราบโดยเร็วตนเองก็ได้สั่งการไปยังผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกกล่าวหาให้เอาโทรศัพท์ของตำรวจที่ถูกกล่าวหานี่มาตรวจสอบโดยด่วนนี่ครับ
0: คือประเด็นนี้มันใหญ่นะถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่ผู้หญิงคนนี้คือข่าวมันเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่ใช่
1: ครับ
0: แต่พอผู้หญิงคนนี้มาออกรายการอย่างนี้เนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าเธอจะโกหกทำไมมันก็กลายเป็นว่าไอ้ป๋องเนี่ยที่ก่ออาชญากรรมต่อเนื่องได้เนี่ยเพราะเป็นคนขายยาแล้วหาเงินให้ตำรวจนี่ความเลวร้ายมันอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นตำรวจต้องทำงานคู่ขนานกันไปนอกจากสอบสวนไอ้ป๋องแล้วเนี่ยกับอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยยังต้องทำความจริงให้ปรากฏออกมาให้ได้ว่าใช่หรือเปล่าคืออย่างน้อยเนี่ยผู้หญิงที่มาออกรายการเนี่ยก็น่าจะเป็นพยานได้แต่ต้องคุ้มครองดูแลเขานะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะเป็นพยานได้ว่าไอ้ป๋องเคยไปพบลูกพี่แล้วก็เกี่ยวข้องกับตำรวจทำเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ตามมาคุณดาราผม
1: ครับ ม่ใช่ไม่ใช่แค่พาไปบอกว่าเนี่ยลูกพี่กูเป็นตำรวจนะไม่ใช่แค่นั้นไปรับยามาขายด้วยสองเด้งเลย
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมงติดตามดูเรื่องอื่นต่อ
1: สักครู่ครับ
7: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาริเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามารีขานียาโครัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริชชอบสูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุกเยซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: เรื่องกองสอบท้องถิ่นช่วงสัปดาห์ที่เป็นผ่านมาวันหยุดเยอะความคืบหน้าก็ดูเหมือนว่าจะซบเซาเงียบเหงาจนทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าข่าวมันจะค่อยๆเงียบไปหรือเปล่าพอมาวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานเมื่อกี้ก็ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเกี่ยวกับมท.4วรเศรษฐ์เหลี่ยมประสิทธิ์ให้สัมภาษณ์คือย้ำว่าเรากำลังจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนเราใช้เวลา1เดือนกับ10กว่าวันเห็นแล้วว่าจำนวน 5,925 คนมีใครบ้างที่บอกอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าถือว่าไม่ช้าเพราะทั้งคดีอาญาปปช.ตำรวจมีการจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาคืบหน้าไปเป็นลำดับเอาจากนี้เมื่อประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เรียกกันว่ากสท.วันที่5สิงหาและคณะกรรมการกลางบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เรียกว่ากกลางคือกรรมการกลางกสท.คือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันกกลางเนี่ยมีหน้าที่บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันหนึ่งสอบแข่งขันอันหนึ่งบริหารงานบุคคลกกลางเนี่ยเขาจะประชุมกันวันที่6แล้วพอประชุมเสร็จกกลางก็จะส่งเรื่องไปยังกจังหวัดวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาประชุมไม่กี่วันหลังจากได้รับเรื่องจากกกลางจากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องไปจัดการต่อว่าจะถอดถอนผู้ทุจริตสอบได้เมื่อไหร่ก็คงใช้เวลาไม่นานเชื่อว่าภายในเดือนสิงหาน่าจะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตสอบแล้วได้เข้าไปเป็นราชการเพราะขณะนี้ต้นเดือนอยู่กระบวนการของจังหวัดคงใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวนี้เมื่อถอดบุคคลเหล่านี้ออกมาแล้วก็เท่ากับมีตำแหน่งว่างสิ่งที่กสท.ต้องประชุมคือวิธีการปฏิบัติการเลื่อนบัญชีผู้สอบขึ้นมาว่าการบริหารบัญชีจะเป็นยังไงอันนี้ก็ตกลงแต่อย่างนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเลื่อนขึ้นมาเมื่อถามว่าจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้ไหมหมายถึงว่ารายชื่อมีใครบ้างที่ทุจริตเรื่องนี้นายอนุทินเคยบอกว่าคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่แต่สิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ใครมีปัญหาบ้างแล้วใครมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดต้องโดนโทษอาญาเพราะที่มาคุณผิดและเป็นความผิดแบบไม่สมควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับราชการโดยที่ตัวเองไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เรื่องอาญาเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการฉะนั้นเมื่อถามถึงเงินเดือนที่คนเหล่านี้ได้รับไปนั้นรัฐมนตรีวรศิษฐ์บอกว่าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกคือเขาไม่มีสิทธิ์จะได้รับตั้งแต่แรกก็แปลว่าต้องเรียกคืนถ้าใครทำงานมาแล้วหลายเดือนบรรจุมาแล้วหลายเดือนเงินก็จะมากหน่อยคนพวกนี้ก็จะต้องรับกรรมไปเพราะว่า1กู้เงินเอามาจ่ายให้กับคนที่ เขารับเป็นนายหน้าที่ว่าหัวละ 350,000 จนกระทั่งถึง 700,000-800,000 เนี่ยอันนั้นก็เป็นหนี้อยู่มากอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปหาเงินใหม่ก้อนหนึ่งเพื่อชดเชยคืนให้กับราชการตามเงินเดือนที่รับมา5เดือนก็คืน5เดือนรับมา7เดือนก็คืน7เดือนโอ้เยอะนะ
1: ครับ
2: เยอะนะนายกอนุทินเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันจบแล้วนะคดีเนี่ยกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงมันอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วรวมถึงการยกเลิกผลประกาศการสอบก็ดำเนินการไปแล้วสิ่งที่ตามมาคือการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้ต้องถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดเพราะหน่วยงานต่างๆก็ต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีทุกอย่างเป็นเรื่องของกระบวนการย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินทุกอย่างที่ควรจะทำทั้งหมดแล้วก่อนส่วนจะจบภายในสัปดาห์นี้ไหมเพราะจะมีการประชุมทั้งกสทกองกลางนายกบอกให้ไปถามมท.4นี่ความหมายนายกก็คือจบแล้วอยู่ในกระบวนการรอศาลตัดสิน
1: ครับ
2: แต่ว่าความคาใจของคนอย่างที่บอกคุณธราพงศ์มันยังไม่จบ
1: ครับ
2: ความรู้สึกคนนะจนกว่าจะสาวไปถึงตัวใหญ่กว่านี้ให้มันสมเหตุสมผลว่าเงิน 4,500 ล้านไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหน้าตาแบบไหนถึงจะเรียกว่าบงการถึงจะเรียกว่ารับเงินก้อนใหญ่อันเนี้ยคาราคาสังในความรู้สึกคนหน่วยไหนจะต้องสอบต่อว่ากันไป
1: ครับ
2: ครับ
1: ทีนี้มาทางฝ่ายตำรวจครับวันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงเรื่องผู้ต้องหา13คนที่ถูกออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับท่านบอกว่าใน13รายที่ออกหมายเรียกเนี่ยตอนนี้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5รายครับมีผู้ขอเลื่อนไปอีก8คนรวมทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยซึ่งคาดว่าอดีตอธิบดีธีรุตเนี่ยจะมาพบพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้ส่วนอีก7คนน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับส่วนผู้ต้องหา5รายที่มาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยก็เป็นบุคลากรจากมสว.1รายที่เป็นผอ.นั่นนะครับแล้วก็ข้าราชการที่ไปพบในบ้านที่บางใหญ่อีก4คนครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่า
2: คือ13 10เดี๋ยวบอกให้ชัดอีกทีนึง
1: ครับ
2: คนจะได้ไม่งง13รายเนี่ยคือ2รายที่เป็นอธิบดี1
1: ครับ
2: กับผู้อำนวยการจากมสว2และ11รายที่ไปพบที่บ้านอันนี้คือกลุ่มผู้ต้องหา13ราย
1: ครับ
2: ต่อครับ
1: ส่วนผอ.เรืองเดชศิริกิจจากมสวที่มาให้การนี่ถือว่าให้การเป็นประโยชน์ไหมนี่นักข่าวถามพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าผอ.เรืองเดชเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่มาแล้วในฐานะพยานรอบแรกการมาครั้งนี้มาในฐานะผู้ต้องหาก็ยังคงยืนยันคำเดิมรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวนแล้วครับแล้วก็บอกว่าขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในหลักฐานชัดเจนแล้วว่ามีเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินการเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วก็จะส่งเรื่องไปให้ปปช.เพื่อให้ปปช.พิจารณาว่าจะให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการยังไงหรือปปช.จะดำเนินการเองคาดว่าไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าจะสามารถส่งเรื่องไปให้กับปปช.ได้ทั้งหมดครับครับ
2: ทีนี้ก็ดูข่าวอื่นเรื่องของคุณเนวินเนี่ยอันนี้เป็นที่ทราบมันอยู่แล้วนะว่ามันเกิดดราม่าว่าเพราะว่าไปนุ่งขาสั้นไปเป็นประธาน บวงสรวงจตุคามรามเทพทัวร์ก็ลงในแง่ที่ว่าแต่งกายไม่เหมาะสมไม่เคารพสถานที่คนนครศรีธรรมราชส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะลามไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาคอยต้อนรับและนั่งอยู่ข้างๆด้วยก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาวันนี้คุณเนวินชิดชอบพูดถึงเรื่องนี้ว่าเคารพศรัทธาและบูชาด้วยหัวใจมากว่า10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามประเทศที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชองค์พ่อจตุคามรามเทพคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบูชาและก็อัญเชิญขึ้นอยู่บนคอผมจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ที่มีทีมทุกคนไปทำพิธีสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพแล้วผมก็จะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยพิธีบวงสรวงสักการะเช่นนี้จัดเป็นประจำทุกปีก่อนจะเปิดฤดูกาลแข่งขันเป็นความเชื่อเป็นศรัทธาของผมในฐานะประธานสโมสรและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนได้ระลึกว่าเคยมากล่าววาจาใดๆที่ศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนับตั้งแต่มาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นแชมป์ทุกปีจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือมาให้แฟนๆได้ชื่นชมครอบครองเป็นเจ้าของร่วมกันคุณเนวินบอกต่อว่าทุกปีที่มาทำเนี่ยติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองเองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานโดยส่วนราชการใดๆปีแรกๆที่มานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเพื่อนๆในวงการฟุตบอลและแฟนบอลที่รู้ก็มาร่วมกันทำพิธีแล้วก็เคยพูดคุยกันทักทายกันปีหลังๆนี้เองที่จะมีข้าราชการและสสสจสสในพื้นที่ในฐานะเจ้าบ้านมาร่วมด้วยก็ให้เกียรติทุกท่านเชิญร่วมพิธีเพราะถือว่าทุกท่านให้เกียรติแก่สโมสรปีนี้ที่เห็นรองนายกผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสสสจหลายคนทุกคนเป็นผู้ร่วมงานเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตททั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตทจัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานเป็นประธานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วส่วนเรื่องการแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิส่วนตัวของผมที่สะดวกสบายแบบนี้ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลา10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตไม่เคยทักท้วงสักครั้งหนึ่งการแต่งกายกางเกงขาสั้นหรือขายาวไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพเชื่อถือศรัทธาหรือไม่เคารพแต่การปฏิบัติของผมเป็นจำนวนนานกว่า10ปีแล้วบ่งบอกได้ว่าผมมีความเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์แต่งกายของผมก็เป็นสิทธิของท่านผมไม่ได้ตอบโต้ไม่ชี้แจงเพียงแต่เรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองแล้วทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วม ผมขอเรียนว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมเอออันนี้เขาก็นุ่งขาสั้นมาทุกปี
1: ครับ
2: งานแต่งงานลูกตัวเองเนี่ยก็ยังนุ่งขาสั้นเลยคุณตะละพง
1: บางงานพิธีกรรมพิธีการมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปทางการมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปก็ยังใส่ขาสั้น
2: คือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอันนี้ผมได้ยินมานะคือเสื้อที่ใส่เนี่ยต้องมีเครื่องหมายตาช้างอ่ะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นคล้ายๆกับมีข้อตกลงว่าตราบใดที่ภาพคุณเนวินปรากฏต่อหน้าสื่อจะต้องเป็นภาพที่ใส่เสื้อของมีตราช้าง
1: มีโลโก้ช้าง
2: มีโลโก้ช้างไม่งั้นแล้วจะปิดข้อตกลงในการที่ช้างเป็นผู้อุปถัมภ์สโมสรอันนี้มีคนเล่าให้ผมฟังว่าลึกๆ ก็เป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็สองการนุ่งกางเกงขาสั้นนานๆเข้ามันก็สบายดีนะคุณกระลาผมผมเองเดี๋ยวนี้วันเสาร์อาทิตย์ไปไหนถ้ามันไม่ใช่งานเป็นเรื่องเป็นราวนะนุ่งขาสั้นใส่เสื้อโปโลใส่เสื้อยืดใส่รองเท้าผ้าใบเอ๊ะมันก็สบายดีก็ชินก็ชิน
1: คร
2: ับ นี่เรื่องของคุณเนวิน
1: ครับ
2: เอาเป็นว่าเขาก็ได้ชี้แจงหลักๆคือหนึ่งเขาทำมาทุกปีแล้วก็ถ้าจะเห็นนักฟุตบอลข้างหลังเนี่ยเป็นทีมเลยคุณธราพงศ
1: ์ใช่
2: นุ่งขาสั้นทั้งนั้น
1: ครับ
2: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ Gasco, เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้ Gasco, เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
4: วันนี้ของ Gasco เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
3: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gascoเจมและสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
6: กลับคืนสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เรื่องทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยน่าตั้งข้อสังเกตนะว่าความคืบหน้าในส่วนของตำรวจเนี่ยไปเร็วเดินเรื่องเร็ว3คนที่เจอก่อนแล้วก็11คนแล้วก็อีก2คน13ก็ก่อนหน้านี้อีก3คนอันนี้เรื่องของตำรวจเดินเรื่องเร็วแต่ว่าพอไปดูในส่วนของปปช.ที่โผล่เป็นข่าวมาคราวก่อนว่าปปช.คล้ายๆกับว่าจะให้ความสำ

0: คัญกับคดีนี้เป็นพิเศษเป็นพิเศษคือจะสอบตรวจสอบให้เร็วเป็นพิเศษ3เดือนถึง5เดือนประธานกประธานปปช.ลงมาเป็นเจ้าของสำนวนสอบสวนเองอะไรพวกเนี้ยแต่จนป่านนี้ก็แค่ไม่ออกว่าเรื่องไปถึงไหนอันนี้เป็นเพราะว่าโครงสร้างของปปช.เนี่ยมีข้อจำกัดตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบราชการมากมายไม่เหมือนตำรวจตำรวจเนี่ยสายงานสั่งการมีระดับผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะทำสั่งให้จบได้วันสองวันก็ได้ของตำรวจนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปปช.กับตำรวจเงื่อนไขมันต่างกันเยอะอะไรที่ไปอยู่ในมือของปปช.เนี่ยอย่าไปถามหาว่าไปถึงไหนก็แล้วแต่จะแถลงออกมาก็แล้วกันดูข่าวอื่น
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะถึงกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียแล้วครับเมื่อเวลา 15:45 นครับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะไปเนี่ยก็จะมีคุณศรีหศักดิ์รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุภจีรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์พลโทอดุลรัฐมนตรีกลาโหมคุณประเสริฐรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรครับไปถึงสนามบินก็มีฝ่ายอินโดนีเซียที่มาต้อนรับเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานด้านกิจการการเมืองและความมั่นคงแล้วก็มีเอกอัครราชทูตของอินโดนีเซียแล้วก็ท่านทูตประพันธ์เอกอัครราชทูตของไทยณกรุงจาการ์ตาครับจากนั้นก็ไปรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็จะได้หารือแบบเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียและคณะต่อไปครับคุณจิปาจะอยู่ที่อินโดนีเซีย2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีครับที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับครับ
0: มีเรื่องนี้ด้วยครับวันนี้ที่ศาลาการวันดินแดงกทมดินแดง2ศาลากทม2เนี่ยเขาประชุมสภากทมสมัยที่3ครั้งที่3มีคุณภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นประธานเริ่มต้นการประชุมวาระประธานสภากทมแจ้งต่อที่ประชุมแล้วได้ชี้แจงเรื่องการกดบัตรลงคะแนนระหว่างนายภัทรศักดิ์ใหม่พระเนตรสกนายานาวาและร้อยตรีไสรามประกายกิจสกเขตสาทรว่าหลังเกิดเหตุการณ์ตนเองและสำนักงานเลขาสภากทมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏดังนี้1กล้องในที่ประชุมสภากทมเนี่ยมีทั้งหมด3ตัว1ตัวหันหน้าเข้าหาบัลลังก์ประธาน2ตัวหันหน้าเข้าหาเพื่อนสมาชิกกล้องทั้ง3ตัวนี้จะมีการบันทึกก็ต่อเมื่อมีผู้เปิดไมค์พูดและซูมเข้าไปเพื่อบันทึกผู้พูดโดยอัตโนมัติไม่ได้มีการบันทึกวิดีโอมุมกว้างเหมือนกล้องวงจรปิดทั่วไปภาพที่ปรากฏเป็นภาพบนจอภายในสภากทมไม่มีกล้องวงจรปิดในที่ประชุมนี่ข้อ1แถลงว่าอย่างนี้ข้อ2กล้องไลฟ์สดมีทั้ง4ตัว2ตัวถ่ายจากหน้าหลังช่วงกลางมายังบัลลังก์ของประธานส่วนอีก2ตัวถ่ายจากด้านหน้าฝั่งซ้ายและขวาไปยังเพื่อนสมาชิกทำให้ได้ภาพกว้างตามที่ปรากฏซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงไลฟ์สดได้เพื่อความโปร่งใส 3. จากที่มีการเผยแพร่ว่าเจ้าหน้าที่สำนักเลขาสภากทมจะมีการดึงบัตรออกทุกครั้งที่เพื่อนสมาชิกไม่อยู่ในห้องซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเป็น แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดึงบัตรออกทุกใบความผิดพลาดเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยตั้งแต่ที่สภากทม.เปิดวันแรก22กรกฎาคม69ในวาระที่ 7.9 ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเกินและไม่ได้ลงคะแนนหนึ่งท่านขณะนั้นตรวจสอบในที่ประชุมพบว่าสมาชิกท่านนี้ไม่ได้อยู่ในห้องเจ้าหน้าที่จึงมาดึงบัตรออกและมีการกดใหม่ทีนี้สำหรับการโหวตครั้งล่าสุดก็เช่นกันขณะที่ร้อยตรีไซรามและนายพัทรศักดิ์ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเมื่อเช็คองค์ประชุมก็กลับมีชื่อของทั้งสองคนในไลฟ์สดยังเห็นภาพยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้เดินดึงบัตรของเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมออกแต่กลับไม่ได้ดึงบัตรของว่าที่ร้อยตรีไซรามและนายพัทรศักดิ์ออกด้วยทีนี้ก็ประธานบอกว่าตนเองก็ทราบว่าสมาชิกประชาธิปัตย์และเพื่อไทยไร้ลงตัวจะส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานกทม.แต่ขณะนี้สำนักเลขานุการสภากทม.ยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวหากสกพรรคประชาชนจะยื่นร้องเรียนก็จะมีข้อกังขาถึงความไม่โปร่งใสขอยืนยันว่าเมื่อตนได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของประธานอย่างโปร่งใสยุติธรรมและเท่าเทียมในฐานะประธานสภากทม.ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยหรือชี้ถูกชี้ผิดกับสมาชิกเนื่องจากมีศักดิ์เท่ากันมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วก็มีสกจากคลองสารสมชายเต็มไพบูลย์สกุลตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดึงบัตรคนที่ไม่ได้อยู่กับที่ออกว่าที่ร้อยตรีไซรามและนายพัทรศักดิ์ก็ไม่อยู่ทั้งสองคนซึ่งตนเชื่อว่าที่นายวิพุฒศรีวะอุไรสกบางรักโพสต์บัตรลงคะแนนอยู่เฉยๆกดไม่ได้ต้องมีคนมือดันไปให้ปุ่มทำงานคุณพัทรพรก็กล่าวย้ำว่าทั้งร้อยตรีไซรามและพัทรศักดิ์ไม่อยู่ในห้องประชุมขณะที่ประธานในที่ประชุมเช็คองค์ประชุมอ๋อมันมีเรื่องเช็คองค์ประชุมมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาข่าวนี้ยาวมากเลยคุณพัทรพรผมไม่อ่านละเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเอาเป็นว่าเช็คองค์ประชุมกันแล้วก็มีการกล่าวหากันอันนี้ก็หยุมหยิมคือ
1: แต่ว่าถ้ามัน
0: มีเรื่อง
1: เป็นบรรทัดฐานจากสภาผู้แทนราษฎรนี่นะครับเป็นเรื่องอยู่นะคุณสุภาพ
0: เหรออ๋ออันนี้คล้ายๆกับว่าลงแทนกัน
1: ครับเสียบัตรแทนกันนี่แหละอ้าว
0: แล้วเขาโหวตแทนหรือเปล่าล่ะโหวตแทนกันหรือเปล่าเพราะในนี้คล้ายๆกับว่าถ้าไม่ได้เสียบัตรก็มันจะต่อเนื่องไปถึงกล้องวงจรกล้องอ่ะ
1: ครับ
0: เออผมขี้เกียจอ่านข่าวมันยาวแต่ผมดูว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าสสเสียบัตรแทนกันก็เป็นเรื่องไปแล้วถูกพ้นหน้าที่ไปแล้วอะไรต่ออะไรไปแล้วถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงทีนี้กทม.จะมาอย่างนั้นบ้างก็เอา
1: ก็เห็นความเคลื่อนไหวของสกจากพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเอาเรื่องแล้วคุณสุภาพ
0: แล้วสองคนนี้เป็นสกของใคร
1: สกของพรรคประชาชนครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: อ๋อก็มีเรื่องการเมืองด้วยล่ะถ้าอย่างนั้นว่าสกพรรคประชาชนเนี่ยภาพลักษณ์ก็คือทำอะไรถูกต้องเป็นคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเอาเข้าไปก็เกิดเรื่องแบบนี้ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: เ
1: ออพักอีกที
0: ดูข่าวอื่น
1: พักอีกทีไหม
0: พักอีกที
1: ครับ
0: พักอีกที
1: ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
7: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
6: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ Gasco มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
7: บริษัทอะไรนะ
6: Gasco นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299 Gasco ที่เดียวครบ
8: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
1: รับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งของมท.1ที่ให้นิพนธ์บุญยมณีพ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาวันนี้ศาลปกครองได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ออ่าง2001/2566คดีหมายเลขแดงที่ออ่าง702/2569ระหว่างนายนิพนธ์บุญยมณีผู้ฟ้องคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจำเลยที่2ผู้ถูกฟ้องคดีโดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1528/2564ลงวันที่25 มิถุนายน 2564ที่ให้ผู้ฟ้องคดีนายนิพนธ์พ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่4 สิงหา 2556ถึง27 มิถุนา 2562อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบโดยกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นก็แปลว่าทั้งสองศาลคุณนิพนธ์ชนะหมดคุณธราพงศ
1: ์
0: ชนะหมดอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยไงตอนนี้ก็หมดเรื่องไปแล้ว
1: จะต้อง
0: ครับ
1: จะต้องมีการชดใช้เยียวยาอะไรกันไหมไทยแบบนี
0: ้ไม่รู้แต่ว่าที่บอกให้พ้นจากตำแหน่งย้อนหลังนะ
1: ครับ
0: เพราะตอนที่พ้นจากตำแหน่งเนี่ยมาตัดสินเอาตอนที่คุณนิพนธ์พ้นจากตำแหน่งอบจ.มาแล้วมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วไง
1: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: คดีหัวสว.วันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าที่ทนายของคุณทรงศักดิ์ทองศรีไปแจ้งความที่จังหวัดบึงกาฬดำเนินคดีหมิ่นประมาทเนี่ยก็ยืนยันว่าการที่คนในรัฐบาลฟ้องเนี่ยไม่ทำให้หยุดเดินหน้าตรวจสอบคดีโกงสว.ต่อไป ตนขอเดินหน้าต่อด้วยการเปิดข้อมูลใหม่ให้เห็นว่าทำไมตนจึงเห็นว่าคำพูดของคุณสรชาติสุวรรณพรหมขาดความน่าเชื่อถือและทำไมจึงมีเหตุทำให้สังคมสงสัยว่าคุณทรงศักดิ์อาจรับรู้หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสวที่ถูกกล่าวหาหรือไม่วันนี้ตนได้นำหลักฐานใหม่จากบัตรเลือกตั้งสวระดับประเทศที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างคุณสรชาติกับคุณเพิ่มพรเพิ่มทองศรีพี่ชายของคุณทรงศักดิ์ในการเลือกสวที่ผ่านมาคุณสรชาติกับคุณพรเพิ่มไม่สมัครเป็นสวกลุ่ม13ในการเลือกระดับประเทศรอบสุดท้ายคุณสรชาติได้หมายเลข111แล้วได้รับเลือกเป็นสวด้วยคะแนนสูงอันดับ1ของกลุ่ม13ส่วนคุณพรเพิ่มก็ได้หมายเลข65ได้รับเลือกเป็นสวด้วยคะแนนสูงอันดับ2ของกลุ่ม13นี่คุณผลิต
0: ครับ
1: ส่วนคุณกรวีปริศนานันทกุลบอกว่าได้ให้ทนายไปดำเนินคดีคุณอัจฉยิ่งชีพอัจฉานนท์ที่จังหวัดอ่างทองแล้วครับบอกเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวคงไม่ติดใจแต่ว่ามีการกล่าวหามาถึงพรรคและตนเองก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยก็จำเป็นต้องดำเนินคดีเรื่องที่กล่าวหาเนี่ยก็เป็นเรื่องเก่าทั้งหมดวันที่คุณยิ่งชีพมาแถลงก็ได้ติดตามจากข่าวแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่เอาอีกมุมหนึ่งที่กกต.วันนี้สว.สำรองเจ้าเก่าครับคุณอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลกับอดีตผู้สมัครสว.คนหนึ่งแล้วก็ผู้สังเกตการเลือกตั้งเขาพากันมาที่สำนักงานกกต.ก็มาเร่งรัดให้กกต.เร่งรัดดำเนินคดีหัวสว.โดยการเอาสำนวนของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26นะครับส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายในเดือนนี้ครับคุณครับ
0: ก็นี่แหละภายในเดือนสิงหาเนี่ยจะรู้ว่ากกต.จะส่งยังไงซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะว่ามันมี3แนวทาง1ผิดหมดทุกคนตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่2ส่งแต่บางส่วนตัวเล็กๆตัวใหญ่รอด3ไม่ส่งเลยรอดหมดคอยดูว่าหวยจะออกมาแนวทางไหนภายในสิ้นเดือนเนี้ย
1: ครับ
0: เรื่องไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพราวเนี่ยและมีผลพวงให้กทมเขาทำเช็คลิสต์กับสถานบันเทิงแบบเดียวกันเนี่ยหลายแห่ง500 600แห่งวันนี้คุณชัดชาติมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงบอกว่าการทำเช็คลิสต์เนี่ยดีมากทำไปได้เยอะมีการปรับปรุงอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เป็นไฟไหม้ฟางมีหลายแห่ง500ถึง600แห่งที่เราให้คำแนะนำปรับปรุงเข้าใจว่าเดี๋ยวทางนายพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่ากทมจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งภายในสัปดาห์นี้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงจะมีให้ดูทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงขอให้พี่น้องประชาชนถ้าเห็นว่ามีจุดไหนที่มีปัญหาไม่มั่นใจขอให้ใช้ทราฟฟี่ฟองดูแจ้งเข้ามาเป็นหูเป็นตาแต่ว่าเรื่องนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาให้ได้สถานที่ไหนมีใบอนุญาตต้องให้ปิดไม่มีใบอนุญาตต้องให้ปิดไปขณะเดียวกันแต่ก่อนตรวจสถานการณ์ที่คล้ายสถานบริการซึ่งมาตรฐานที่จะใช้ตรวจไม่ได้มีเฉพาะเรื่องอัคคีภัยมันมีอย่างอื่นครอบคลุมด้วยเลยอาจจะไม่เข้มงวดมากเพราะไม่ใช้มาตรการเหมือนกับร้านอาหารธรรมดาคุณชัดชาติบอกว่าแต่หนนี้เนี่ยมีคำแนะนำเพิ่มมากขึ้นเพราะเราปรับมาตรฐานให้เข้มข้นขึ้น นำมาตรฐานสถานบริการมาจับเลยเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้เข้มข้นขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเขตอาจจะทำตามแนวทางที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจจะดูในเรื่องอื่นเช่นการประกอบอาหารหลายมิติและได้ใช้ให้เพิ่มเรื่องอัคคีภัยเข้าไปด้วยเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นคุณผู้ว่าชัชชาติบอกมันมีอยู่สองส่วนส่วนแรกคือที่ไม่มีใบอนุญาตอาจจะมีการละเลยทำผิดกฎหมายต้องเอาจริงเอาจังไม่ให้เปิดส่วนที่สองคือที่มีใบอนุญาตแล้วปรับปรุงเช็คลิสต์ให้เข้มข้นขึ้นตามข้อมูลที่ได้เพิ่มขึ้นมาผู้สื่อข่าวถามว่าความคืบหน้าเรื่องของคดีโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยไปถึงไหนผู้ว่าก็บอกเราตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้รายงานผลขึ้นมาต้องให้รองปลัดไทยวุฒิขันแก้วสืบข้อเท็จจริงก่อนภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้านี่เรื่องอันเนื่องมาจากไฟไหม้โรงเบียร์หน้าลาดพร้าว
1: ครับเรื่องการเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขต3แทนคุณรังธุรพลส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่เสียชีวิตซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันวันที่30สิงหาคมนั่นนะครับอ้าววันนี้อดีตผู้สมัครส.ส.อุดรธานีพรรคประชาชนชื่ออริยฤทธิ์สุวรรณสิริออกมาโพสต์ใน Facebook ครับว่าพรรคประชาชนจะไม่ส่งผู้สมัครครับให้เหตุผลว่าพรรคมีความไม่พร้อมในหลายด้านประการต่อมาก็คือตนเองก็มีปัญหาด้านสุขภาพส่วนตัวครับฉะนั้นก็ไม่ส่งพรรคประชาชนไม่ส่งอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะมีผู้สมัครคนเดียวไหมเนี่ยเพราะพรรคเพื่อไทย
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะ
0: เพื่อไทยเขาขจิตชัยนิคมไง
1: คือด้วยความที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันด้วยคุณจุบาบอันที่สองก็คือพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยนะครับคนของเขาเสียชีวิตแล้วพรรคเพื่อไทยนี่จะยังไงจะส่งไหม
0: ก็ข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะส่งขจิตชัยนิคม
1: ครับ
0: ก็อยู่ในพื้นที่ก็ถ้าส่งแล้วก็หาเสียงกันธรรมดาธรรมดาไม่โจมตีอะไรกันมากไม่เอานโยบายรัฐบาลไปโจมตีกันก็หาเสียงกันไปก็เป็นการแข่งขันไม่เป็นไรหรอกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเนี่ยเขาสู้กันกันเยอะแยะแล้วแต่จะสู้แบบไหนสู้แบบดูเดือดก็มีสู้แบบธรรมดาธรรมดาก็มีว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่ว่าถ้าจะไม่ส่งโดยเหตุผลว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมี
1: คร
0: ับ นานๆถึงจะมีสักทีหนึ่งอาจจะเป็นเพราะด้วยความไม่พร้อมของพรรคที่ร่วมรัฐบาลด้วยก็เลยในเมื่อไม่พร้อมแล้วไปสูตรไปดูคะแนนเก่าแล้วสู้เขาไม่ได้ลงไปก็เปลืองตังเปล่าฉะนั้นไม่ลงแล้วเอาบุญคุณกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไม่ลงเอาบุญคุณว่าผมไม่แข่งนะหลีกทางให้ว่าอย่างนี้แ
1: ต่
0: อันนี้ก็การเมืองก็เป็นไปได
1: ้เอาข่าวสถานการณ์ภาคใต้คนร้ายยิงถล่มโรงพักสภ.ลำใหม่ที่จังหวัดยะลาอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงตอบโต้อยู่นะครับแต่สุดท้ายคนร้ายก็หลบหนีไปเหตุการณ์ที่สอง
0: ตอนนี้เขาใช้รถหุ้มกล่ออะไรรถฮัมวี่เข้าไปตรวจในพื้นที่สวนยงสวนยางเลยนะตอนนี้เดี๋ยวไม่งั้นโดนถล่มซ้ำยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ
1: ่แล้วก็มีเหตุการณ์รอบปาระเบิดปิงปองเข้าไปในวัดเทพนิมิตที่ในอำเภอปานาเรปัตตานีก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายนะครับเอาละครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
2: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18:00 น.นะครับเจ้านายปูน
5: คุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับปิยิวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะแล้วก็คุณฟังนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้เราอยู่กับนายรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ยิววรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยค่ะคุณหมอคะ
7: พี่ยิว
6: ค่ะ
7: ยังไม่ได้กลับเลยอยู่ที่ทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ไปไหนรู้ไหมผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้ผมภูมิใจมากเลยได้ไปชี้แจง
6: ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณหมอมีทุกวันจริง
7: ๆไปชี้แจงที่รัฐสภาฮ
6: ะ
7: แล้วก็เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆแล้วเป็นกรรมาธิการใหญ่ของสภาทรงเกียรตินะของส.ส.คำถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะมีประเด็นมากมีบางท่านถามถึงแม้ว่าถามตั้งแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยมันนามธรรมหมอบอกว
6: ่าได้ยังไง
7: คำถามต่างๆเหล่านี้ที่สุดยอดกว่านั้นคือทุกคำตอบชัดถ้อยชัดคำกระจ่างชัดแล้วก็ประเด็นคมชัดเรียบร้อยจนส.ส.ผู้ทรงเกียรติหลายท่านชื่นชมให้กำลังใจมาเลยว่าทำได้ดีมากเรียนผู้ฟังอย่างนี้ฮะก็คือว่าคุณธรรมวันนี้ไม่เป็นนามธรรมอีกต่อไปโยนประเด็นแบบนี้เนี่ยพี่ยิ้วสงสัยไหมคุณธรรมวันนี้สัมผัสได้
6: ค่ะ
7: จับต้องได
6: ้
7: วัดได้เป็นตัวเลขเลยเหมือนอย่างกับ GDP
6: ค่ะ
7: กินได
6: ้
7: งงไหมถ้าจะบอกว่ากู้ตังค์ได
6: ้กูบอกเคยบอกแล้วว่าเราใช้เครดิต จากการที่เราทำดีนี่แหละมีคุณธรรมใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เราทำสำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วก็ยิ่งถ้าพูดถึง Moral Index ที่หมอทำเสร็จเนี่ยอยากจะภูมิใจพูดว่าเราทำโดยใช้แนวคิดของเราไม่ได้ไปลอกฝรั่งบังค่าที่ไหนเลยจะมาตะวันตกตะวันออกเราไม่ได้ลอกใครเลย
6: เป็นโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาม
7: ีกรรมาธิการบางท่านถามเลยว่าถ้าว่ากันตามตะวันตกแล้วเนี่ยคุณธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสำนึกมันสอนกันไม่ได้
6: ค่ะ
7: หมอก็เลยบอกว่าท่านนิยามใหม่ล่ะนิยามใหม่ก็คือของคุณธรรมซึ่งหมอเป็นผู้ให้ไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ที่หมอเริ่มมาทำงานที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยหมอให้นิยามใหม่เลยอะพี่ยิ้ว
6: ค่ะ
7: คุณธรรมเป็นพฤติกรรมครับพี่ยิ้ว
6: ค่ะ
7: ผู้ฟังทุกท่านฮะเป็นพฤติกรรมแต่ไม่ใช่พฤติกรรมชั่วนะเป็นพฤติกรรมดีแต่ทำไมถึงเรียกว่าคุณธรรมรู้ไหมเพราะพฤติกรรมดีเนี่ยเขาไม่ได้ประพฤติฉาบฉวยเขาไม่ได้ประพฤติเพื่อสร้างภาพไปวัน
6: ค่ะ
7: เขาไม่ได้ประพฤติเพราะมีกฎหมายมาบังคับให้ประพฤติเขาไม่ได้ประพฤติเป็นเพราะว่าต้องการได้อามิสสินจ้างแต่มันเกิดขึ้นจนเป็นพฤตินิสัยแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมตรงนี้ขีดเส้นใต้เลย
6: ค่ะ
7: แม้เจอสิ่งยั่วยวนนี่มันวัดกันตรงนี้แหละคุณธรร
6: ม
7: แม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากก็ไม่ยอมจำนนยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีนั้นนิยามใหม่ในลักษณะนี้ทำให้เราสามารถแยกชั้นของคำว่าคุณธรรมจริยธรรมสำเร็จด้วยครับ
6: ค่ะ
7: เพราะทุกทีนี่เราใช้ปนกันฮะคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่าพอเราชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราเกิด ดัชนีคุณธรรมขึ้นมาในประเทศไทยแล้วเวลานี้เนี่ยหมอได้รับเชิญจากเวทีนานาชาติด้วยในการที่จะไปพูดอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนน่าจะหลายเดือนมาแล้วเนี่ยองค์การไมโลก็เคยเชิญหมอพูดของเซาท์อีสเอเชียนะของอาเซียนถ่ายทอดเสียงไปที่เจนีวาด้วยก็คือว่าapplying กราบขออภัยผู้ฟังนะที่ใช้ภาษาอังกฤษนะก็คือ applying behavior insight moral development of Thailand แสดงว่าเขากำลังอึ้งทึ่งมากเลยนะว่าประเทศไทยสร้างดัชนีคุณธรรมสำเร็จได้อย่างไรและต้องขอบคุณคืออะไรรู้ไหมพี่ยิ้วก็คือวันที่17มกราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ครม.ชุดที่แล้วแต่ขณะยกท่านเดียวกันนะก็คือเอาเข้าครม.แล้วก็มีผลว่าให้ดัชนีคุณธรรมมีการวัดรายจังหวัดฮะซึ่งยังไม่ได้เกิดนะแต่หมายถึงว่าในภายภาคหน้าจะมีการวัดรายจังหวัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการวัดพฤติกรรมโดยที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำชัดเจนเพราะว่าไม่ต้องใส่ชื่อนามสกุลฮะไม่ไปวัดระหว่างพี่ยิ้วกับหมอว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันแต่พี่ยิ้วก็ประเมินของตนเองวันนี้ท่านสภาทรงเกียรติก็ถามหมอว่าหมอแล้วในบรรดากลุ่มพฤติกรรมที่หมอไปวัดแต่ห้าประเด็นนั้น
6: ค่ะ
7: ที่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเนี่ยวินัยด้านไหนที่แย่ที่สุดฮะผมว่าพี่ยิ้วคงจำได้นะหมอเคยพูดเลย5 ปีสัญญาณแบบนี้มันชัดมานานแล้วคือวินัยจราจร
6: วินัย
7: เป็นอันที่แย่ที่สุดแล้ววินัยที่แย่ที่สุดแย่ในกลุ่มไหนรู้ไหมพี่ยิ้
6: ว
7: ไม่ใช่รุ่นเด็กนะเรานะเข้าใจผิดกันมาตลอดแล้วว่าวินัยเด็กโอ้โหคุณธรรมในเด็กแย่กว่าเปล่าเลยฮะคุณธรรมรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละครับที่อาการหนักที่สุดเลยฮะ
6: ค่ะบำบัด
7: เออ
6: คือเป็นรุ่นที่ต้องบำบัดนะ
7: นี่แหละคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยฮะแล้วอาการที่พฤติกรรมยอดแย่ที่สุดคือวินัยจราจรแล้ววินัยที่ไอ้วินัยอีกด้านนึงที่จัดการต่ำลงมาด้วยก็คือวินัยการจัดการขยะแต่2-3 ปีมานี้ตั้งแต่ตึกถล่มนะพี่ยิ้ว
6: ค่ะ
7: อะไรตามมาติดแดงทั้งประเทศรู้ไหมฮะแล้วตอนนี้ก็เช้าโชว์กันเต็มไปหมดเลยคืออะไรรู้ไหมซื่อสัตย์สุจริตฮะนี่ฮะ2 หมวดพฤติกรรมนี้อาการหนักที่สุดแล้วไม่ใช่เด็กนะคือเด็กแม่เห็นผู้ใหญ่อยู่ว่าพฤติกรรมผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไปด้วยฮะมีท่านผู้ทรงเกียรติบางท่านบอกว่าลักตันอยู่เนี่ย จะทำอย่างไรให้นิยามใหม่แล้วมันไม่ยี้อ่ะพูดง่ายๆก็คือเด็กรุ่นใหม่รับได้ด้วยมันไม่ใช่หมายถึงว่านิยามใน สไตล์เดิมๆก็คือสำนึกบุญคุณตอบแทนผู้มีพระคุณบอกว่าเปล่าฮะศูนย์คุณธรรมเราไม่ใช่ฮะเราใช้คำว่าตอบแทนความดีสำนึกความดีเวลาพูดถึงสำนึกความดีตอบแทนความดีเนี่ยมีใครมายัดเงินอะไรทั้งหลายนี่ไอ้นี่เขาเรียกความชั่วฮะไม่ใช่ความดีฮะอันนี้ไม่ต้องตอบแทนนะพี่ยุนะถูกไหมยัดเงินมาบอกก็ให้ช่วยทำนู่นทำนี่ไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าพฤติกรรมความดีฮะอันนี้มันเรียกว่าพฤติกรรมความชั่วฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตอบแทนฮะไม่ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณเดี๋ยวนี้ก็จะมีพ่อแม่อีกเยอะเลยบางส่วนนะที่รังแกลูกตัวเองทารุณกรรมลูกตัวเองไม่ได้สมคู่ควรของการเป็นพ่อและแม่ก็
6: ม
7: ีไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเรื่องของตอบแทนผู้มีพระคุณจะเนรคุณไหมที่สำคัญอย่างยิ่งก็ไม่เกี่ยวฮะคือถ้าพ่อแม่เป็นคนที่ทำชั่วซะเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่ได้มีเยอะนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีปรากฏให้เห็นมันก็จะทำให
6: ้
7: นิยามมันชัดเจนมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสที่ความจริงไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะเลยฮะครอบครัวพลังบวกเป็นยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นจะมีวิธีการขับเคลื่อนคุณธรรมในประเทศไทยได้อย่างไรศูนย์คุณธรรมจะต้องลงไปทำในแต่ละจังหวัดเหมือนศูนย์ดำรงธรรมไหมศูนย์ดำรงธรรมกับศูนย์คุณธรรมคนละอันกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะ
6: ศูนย์ดำรงธรรมจากกระทรวงมหาดไทย
7: ค่ะใช่ใช่เขารับเรื่องร้องเรียนนั้นไม่เกี่ยวกับของศูนย์คุณธรรมนะศูนย์คุณธรรมเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องราวดีๆหมอก็เลยบอกว่าเนื่องจากคนของเราพี่ยิ้วเรามีคนกี่คนรู้ไหมในสำนักงานผมอะ
6: เหมือนค่อยถามคุณหมอมีไม่เยอะเลยอะค่ะ
7: 30กว่าคน
6: ใช่ไหมคะ
7: แล้ว10กว่าคนนี่ทำงานแบ็คออฟฟิศเรื่องของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายการเงินการบัญชีฝ่ายอะไรทั้งหลายเนี่ย
6: ก็ต้องกับ10กว่าคน
7: 10คนแล้วก็เหลือไอ้ที่ลงดาหน้าก็ลงทั้งประเทศไอ้ที่จะมาพัฒนากันอ่ะเพราะผู้ฟังทุกท่านลองนึกสภาพดูนี่ถ้าท่านผู้ทรงเกียรติฟังอยู่ด้วยก็ฝากไปด้วยนะท่านลองนึกสภาพดูองค์กรที่เล็กที่สุดจนที่สุดคนน้อยที่สุดแต่จะให้ทำงานใหญ่ที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้ศูนย์คุณธรรมเราไม่ได้ยอมจำนนฮะนี่เราไม่ได้ยอมจำนนเราใช้วิธีการทำงานอะไรรู้ไหมพี่ก็คือภาคีเครือข่ายเรามีภาคีเครือข่ายภาคราชการเรามีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเรามีเครือข่ายภาคการศึกษาซึ่งรวมเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยนะภาคีเครือข่ายทางด้านศาสนิกสัมพันธ์ทุกหลักธรรมศาสนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนภาคีเครือข่ายทางด้านชุมชน NGO ครอบครัวแล้วก็เวลานี้เนี่ยเท่าที่หมอพัฒนามา 7-8 ปีที่อยู่เนี่ยก็ประมาณ 4-5,000 เครือข่ายแล้วแล้วก็เฉพาะนักส่งเสริมการกับเครื่องคุณธรรมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็ 6-7,000 ชีวิตที่กำลังพัฒนากันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นหนอนเลือดไข้เราไม่ได้ไปวาดความหวังไว้กับเขานะแต่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดไหนแอคทีฟนะแอคทีฟหมายถึงว่าสนใจกับเรื่องประเด็นนี้เขาสามารถดูได้ว่าตัวอย่างหน่วยงานที่เขาสามารถขับเคลื่อนจนสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วถ้าจะติดต่อเขาจะทำยังไงมีชุดความรู้ยังไงมีวิธีปฏิบัติการยังไงจะเริ่มยังไงแล้วมีตัวมาตรชี้วัดไหมมีให้หมดเลยครับพวกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมได้พูดในรัฐสภาว่าผมเองเนี่ยคงจะได้มีโอกาสมาชี้แจงในนามของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นปีสุดท้าย
6: ครบวาระใช่ไหมคร
7: ับครบวาระสองรอบ8ปีฮะแล้วก็กฎหมายมันให้อยู่แค่นั้นสิ่งหนึ่งที่หมอบอกไว้ก็คือช่วยเตะให้เข้าโกหน่อยเถอะท่านผู้ทรงเกียรติก็คือว่าตอนนี้ครม.ก็อนุมัติแล้วว่ามันน่าจะวัดทุกจังหวัดนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เราจะไม่ได้วัดทุกจังหวัดนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการวัดทุกจังหวัดเกิดขึ้น big change จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมพี่ยิ้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณธรรมมันไม่มีมาตรวัดเพราะมันไม่มีมาตรวัดนะแค่สวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียนก็มองว่ามีคุณธรรมแล้วไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดครับไม่ใช่ครับวันก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอ่ะหมอไปสอนเป็นวิทยากรสอนให้พระธรรมวิทยากรจากทั่วประเทศนะที่วัดดอนนะพระธรรมวิทยากรท่านมาจากทั่วประเทศผมก็พูดถึงเรื่องนี้เลยว่าไม่ใช่เพียงแค่สวดมนต์ไหว้พระนะเราจะเห็นเลยว่าบางทีเรานั่งฟังธรรมเทศนานะพี่ยิ้วเคยไปฟังธรรมเทศนาไหมฮะ
6: เคยค่ะเวลา
7: แต่
6: เข
7: ม
6: ้า
7: ี
6: วัดบ้าง
7: ใช่ครับพี่ยิ้วแต่พี่ยิ้วน่าลำบากใจตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าบางท่านเนี่ยฟังธรรมเทศนาอย่างตั้งใจมากเลยนะเสร็จแล้วนี่ก็กราบพระพร้อมกับกองธรรมเทศนาของท่านไว้กับพื้น
6: ไว้ที่
7: วัดอะไว้ที่พ
6: ไว
7: ื
6: ้
7: ้น
6: ที่
7: ว
6: เ
7: ั
6: ด
7: ด
6: ิ
7: อ
6: ม
7: ะไว้ที่เดิมฮะแล้วกลับไปประพ
6: ไ
7: ฤ
6: ม
7: ต
6: ่
7: ิ
6: ได้
7: ปฏิบัติวิถีชีวิตแบบเดิม
6: พกกลับมาปรับพฤตินิสั
7: เ
6: ย
7: อ
6: เล
7: อ
6: ย
7: ไม่ได้ปรับเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ศูนย์คุณเรานำผู้นำทางศาสนามาพร้อมใจกันเนี่ยมันมีประโยคเด็ดอันหนึ่งฮะผู้ฝากทุกท่านฮะจงนำหลักธรรมทางศาสนามาสู่วิถีชีวิตครับผู้ฟังทุกท่านถ้าสมมติท่านเลือดร้อนท่านอุตส่าห์เข้าวัดเพื่อใจเย็นมีสมาธิถูกไหมแต่ท่านไม่เอามาปฏิบัติที่บ้านที่ทำงานของท่านปรากฏอารมณ์ระเบิดตลอดอย่างเงี้ยแล้วมันจะปฏิบัติธรรมเทศนาได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีคุณธรรมฮะเพราะคุณธรรมมันต้องเป็นพฤตินิสัยที่ประพฤติปฏิบัติจนเก
6: เก
7: ิ
6: ิด
7: ด
6: เป็น
7: ก
6: นิ
7: าร
6: ส
7: เ
6: ั
7: ปล
6: ย
7: ี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือหัวใจสําคัญที่เมื่อเช้านี้เนี่ยหมอไม่ใช่เมื่อเช้าตั้งแต่เช้าเลยฮะแต่เพิ่งกลับมาสดสดร้อนร้อนซึ่งก็เลยทําให้ยังอยู่ที่ทํางานอยู่ฮะแต่พี่ยิ้วอีกเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตตอนนี้ขออนุญาตพี่ยิ้วยังไม่ได้ถามหรอกแต่หมอขออนุญาตเปิดประเด็นไว้นิดหนึ่งได้ไหม
6: ค่ะ
7: ผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อวานเป็นภารกิจสำคัญของหมออีกอันหนึ่งที่ได้เดินทางไปคืออะไรรู้ไหมครับเราได้มีโอกาสในการมอบ Thailand Moral Award ประเภทผู้ปิดทองหลังพระรู้ไหมฮะมอบให้ใคร
6: ค่ะ
7: สุนัขเคนายน์
6: อ๋อในการทำหน้าที่จับ
7: นี
6: ย
7: ่
6: าเสพติ
7: เจ
6: ด
7: ้าสีนวลน่ารักมากโอ้โหนี่ผมอยากให้ดูภาพมากเลยนะโอ้
6: เด
7: โ
6: ี
7: ห
6: ๋ยวแอ
7: เข
6: บ
7: า
6: เข
7: น
6: ้
7: ่
6: า
7: าร
6: ไป
7: ักจ
6: ดูบันท
7: ริ ิง
6: ก
7: ๆอ่
6: ข
7: ะ
6: องคุณหมอก
7: โ
6: ่
7: ออ ้
6: น
7: โห
6: ค่ะ
7: อยู่ในเฟซบุ๊
6: บ
7: ก
6: ัน
7: อั
6: ทึ
7: น
6: ก
7: นี
6: หม
7: ้
6: อ
7: ไม
6: เ
7: ่
6: ด
7: ได้ล
6: ล
7: งบันทึกหมอเดลฮะแต่ออ ยู
6: ๋
7: ่
6: อ
7: ในเ
6: อ
7: ฟ
6: ยู่ในเฟ
7: ซบุ๊ก
6: ซ
7: ฮ
6: บุ
7: ะ
6: ๊กคุณหมอโอเคค่ะ
7: ซึ่งทำไมเราความจริงอ่ะเรานัดแนะกับองค์กรสุนัขกู้ภัยแห่งชาติเนี่ยนะ K9 USAR USAR ย่อมาจาก Urban Search and Rescue ฮะคือค้นหาและกู้ภัยครับ
6: ค่ะ
7: แล้วเขามีสีนวลนี่เป็นพระเอกเลยนะอันนี้นะสำคัญเลยนะโอ้โหผมอยากให้ดูภาพมากเลยตอนที่เรานั่งดูวีรกรรมของหมายถึงว่าอันนี้เป็นวีรกรรมเขาจริงๆหมายถึงว่าเขา
6: ใ
7: เป็
6: น
7: น
6: การ
7: วี
6: ป
7: ร
6: ฏิบ
7: บ
6: ั
7: ุ
6: ติ
7: รุษ
6: ภารกิจข
7: โ
6: ออ ง
7: ้
6: เ
7: โ
6: ข
7: ห
6: าเนอะใน
7: ว
6: ก
7: ี
6: าร ร
7: บุ
6: ก
7: ร
6: ู
7: ุ
6: ้
7: ษจ
6: ชี
7: ริง
6: พนะ
7: ๆพี่สุนัขเจ้าน้องสีนวลเนี่ยนะ
6: ค่ะ
7: ข้ามจากพื้นที่ที่แม้แต่คนนี่ยังไปไม่ได้ด้วยโดรนนะเขาฝึกซ้อมปฏิบัติการร่วมกับคอบราโกเขาขึ้นโดรนนะโดรนห้อยเขาอะนะแล้วเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยนะข้าม
6: หม
7: ฝ
6: อ
7: ั่ง
6: สี
7: ไป
6: น
7: อ
6: ว
7: ี
6: ล
7: กฝ
6: ค
7: ั่
6: ื
7: ง
6: อ
7: หนึ่ง
6: โกลเด้นรีทรีเวอร์นี่ใช่ไหม
7: ใช
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ใช่ส
6: อ
7: ี
6: ่
7: ข
6: า
7: าว
6: สี
7: อะฮ
6: ข
7: ะ
6: าว
7: แล้วพี่รู้ไหม
6: น่
7: ท
6: า
7: ี่
6: รัก
7: ผ
6: เชี
7: ม
6: ยว
7: อะประทั
6: ข
7: บ
6: อแอ
7: ใจ
6: บเปิด
7: ม
6: ดู
7: ากคืออะไรรู้ไหม
6: แอ
7: ถ้
6: บ
7: า
6: เปิ
7: ใค
6: ด
7: ร
6: ดู
7: ไปดูภาพนะ
6: โอ้ไม
7: ใน
6: ่เห็น
7: Facebook หมอเดลเนี่ยนะวิผู้ฟังทุกท่านฮะระหว่างที่เรากำลังดูเขาเรียกครับสิ่งที่เป็นวีรบุรุษอะไรที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะ
6: ค
7: ส
6: ่ะ
7: ีนวลน่ะเขารู้ฮะเขาตอนที่นอนหมอบอยู่ที่ใต้โต๊ะในขณะที่เรากำลังประชุมอยู่เนี่ยนะเขา
6: ค
7: ข
6: ่ะ
7: ึ้นมาบนเก้าอี้พี่ดูในภาพที่ผมใส่ไว้นะเขาขึ้นมาบนเก้าอี้นะแล้วเขาก็มาอันนี้มีมาดหยิ่งเล็กๆในการเชิด
6: นั่ง
7: หน้า
6: ฟัง
7: แล้ว
6: เห
7: ก
6: ร
7: ็
6: อค
7: น
6: ะ
7: ั่งฟังแล้
6: แ
7: ว
6: อ
7: ก็
6: บดู
7: อยู่ข้างทีวีเลยฮะข้างทีวีคือเขากำลังส่งสัญญาณว่าที่พวกท่านกำลังดูอยู่เนี่ยนี่ไงตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่
6: อย่างแท้เลยคุณหมอเขารู้เรื่องนะเนี่ย
7: ส
6: เข
7: ุ
6: า
7: ด
6: รู้
7: ย
6: เรือ่อ
7: ด
6: ง
7: ม
6: น
7: า
6: ะ
7: กเลยแล้
6: เห
7: ว
6: ็นแล้วเห็นแล้วนะ
7: เขาก็อยู่ในอินไอตรงเมสเซจผมนะมีคนตอนที่คอมเมนต์อ่ะหมอใส่ภาพไว้แหละฮะถ้าไปดูในตรงที่ไอเขาเรียกว่าเมสเซจข้อความที่ตอบกลับอ่ะท่าน
6: ค
7: จ
6: ่ะ
7: ะเห็นเลยว่าสีนวลเขายืนเขานั่งอย่างสง่าแล้วเงียบเรียบร้อยมากเลยนะพลังดีมากโหผมนี่ประทับใจ
6: เห็นแล้
7: รัก
6: ว
7: มากเลยบอกโอ้โหทำไมเก่งได้ขนาดนี้แล้วเขาแต่ละภารกิจของเขาเนี่ยเสี่ยงน
6: โอ
7: ะ
6: ้ เช่นอะไรบ้างคุณหมออยาก
7: ตึกสตง.ถล่ม
6: อ๋อเขาก็ไปค้นหา
7: โอ้โหแต่เขามาเป็นผู
6: ้
7: คณะนะเขามาเป็นคณะก็มีตัวอื่นมาด้วยก็เก่งๆหลายตัวแต่แต่ละตัวพลังต่างกันนะมีห้องนอนของสีนวลด้วยห้องนอนสีนวลมีหมอนด้วยสีชมพูนี
6: ่ฝันแววซะด้วย
7: ผู้ฝันทุกท่านนะอิจฉาเลยอ่ะนะโอ้โหมีห้องนอนแล้วมีไฟแบบไฟแบบหรีได้นะแบบเหมือนหัวตีกล่องนะเออนี่แล้วเขานอนบนหมอนด้วยนะ
6: มีวินัยนะมีวินัยนะ
7: เขารู้นะ
6: นอนบนหมอนเลย
7: เขารู้นะว่าอันเนี้ยเนี่ยเขาจะต้องนอนแต่อีกตัวที่อยู่เป็นข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านนะแต่อันนั้นก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยอันนั้นเขาแอคทีฟพลังเขาเยอะนะอันนั้นต้องห้ามเก็บอะไรไว้ในห้องเลยฮะเพราะแกกัดหมดเลยฮะแกกัดไม่เหลืออะไรแม้แต่พรมเพิ่มอะไรที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะแกกัดแทะหมดเลยฮะขนาดตอนที่เรากำลังโอ้โหพลังเยอะมากน้องอีกแหมหมอจำชื่อเขาไม่ได้เขาพามาที่หลังเนี่ยโอ้โหพลังเยอะแต่เหมือนจะกระโจนเข้าหาเลยอ่ะแล้วขณะที่กำลังหมอกำลังอ่านสารหมออ่านสารยกย่องนะฮะหมออ่านสารยกย่องและอันนี้ผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะมีผู้พี่สุทธิเกียรตินะฮะซึ่งท่านก็เป็นผมใช้คำว่าเป็นผู้อำนวยการองค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติพี่เขาอายุ70กว่าแล้วเมื่อวานเขาน้ำตาซึมเลยที่เขาบอกว่าได้รางวัล Thailand Bora Award ประเภทผู้ปิดทองหลังพระผู้ฟังทุกท่านนะไม่ต้องส่งเอกสารใดๆเลยเพราะว่าเราลงไปดูคุณงามความดีแล้วองค์กรที่เราไปยกย่องเนี่ยเขาไม่ได้เคยทำงานเพียงเพื่อประสงค์รางวัลเลย
6: ไม่ได้ทำงานเพื่อสร้างภาพ
7: มา
6: แต่เขาลงมือทำด้วย
7: เขาไม่ได้มาส่งเอกสารมาที่ศูนย์คุณธรรมเพื่อขอรางวัลปากเลยฮะแต่อันนี้เราเห็นคุณงามความดีที่เราอยากจะมอบพลังใจแม้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเม็ดเงินทองเลยนะแต่ปรากฏว่าพี่สุทธิเกียรติพี่หมูอะน้ำตาซึมแกบอกว่าหมอรู้ไหม20กว่าปีที่ทำสุนัขกู้ภัยแห่งชาติเนี่ยปีแรกๆเนี่ยมีคนดูถูกมีคนสบประมาทว่าจะทำอะไรได้หรือบางทีก็ให้ออกไปคืออย่าเพิ่งไปขวางทางอะไรทั้งหลายเนี่ยพี่เขาสู้ไม่ถอยฮะผมต้องขอบคุณหลายท่านนะมีพี่อลงกฎซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมีพี่วีนาซึ่งก็เป็นกรรมการเมื่อวานมากันหมดเลยฮะซึ่งเป็นความภาพที่น่ารักมากผมได้เจอพี่สุภชัยซึ่งท่านก็เป็นเจ้าของของไทยนครพัฒนานะที่ทำซีลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้พี่เขาก็มาแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่เหล่านี้เขามอบที่ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ทำให้สามารถทำกิจการต่างๆมีการฝึกสุนัขในสถานการณ์ต่างๆมีการยกตัวอย่างว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงถ้าเป็นดินเลนโคลนจะข้ามแม่น้ำสายน้ำเชี่ยวมีวิธีการอย่างไรแม้กระทั่งว่าฝึกร่วมกับช้างด้วยนะมีการพัดที่นั่นก็มีช้างที่เขาเหมือนเป็นพี่
6: หมูก็บอกว่าแบบนี้เหรอคะ
7: แล้วไม่ได้เป็นไม่ได้ช้างป่า
6: ช้างเลี้ยง
7: เป็นช้างเลี้ยงแต่อแบนดอนน่ะพี
6: ่
7: นึกภาพคือเหมือนถ้าเป็นลูกก็คือถูกทอดทิ้งอ่ะ
6: ค่ะ
7: แล้วพี่เขาก็ไปเอามาเพื่อดูแลอนุรักษ์ไปด้วยในขณะเดียวกันเองก็ช่วยในการฝึกฮะแล้วก็อาศัยจุดเด่นต่างๆอย่างเช่นสุนัขเองเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการดมกลิ่นในเรื่องของสายตาในเรื่องของการได้ยินอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ใช้จุดเด่นต่างๆเหล่านี้ในการฝึกแล้วก็เพื่อนำไปสู่การกู้ภัยซึ่งภารกิจเนี่ยแต่ละที่เนี่ยแต่ละภาพที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหพี่พูดตรงๆคนทำไม่ได้อะเอา
6: โอ้ก็ฝึกหนักมากเลยนะคุณหมอเพราะว่าต้องฝึกคือเหมือนกับไม่ได้ฝึกแค่ตัวลักษณะความสามารถทางกายภาพเขาเท่านั้นนะคุณหมอเนาะ
7: ใช่ใ
6: ช่แต่ว่าพอเข้าไปอยู่หน้างานเองเนี่ย
7: ตอนนี้
6: ตัวเขาเองก็ต้องคิดอะไรแบบต้องบริหารจัดการในการแก้ปัญหา
7: ที่หมอรับโจทย์มาว่าหมอจะช่วยอีกอันหนึ่งก็คือว่าพี่หมูกับพี่ลงกฎอ่ะแกบอกว่าหมอขอความช่วยเหลือนิดหนึ่งก็คือว่าพี่ๆที่เขาอยู่ด่านหน้าทั้งหลายเนี่ยที่เขาลงฟิวเนี่ยบางทีเขาจิตตกจิตตกเหมือนกันแม้กระทั่งสุนัขนะ จะรักษา
6: ก็อยากไปเข้าไปช่วยตรงนี้ยังไง
7: ใช่ไม่หมายถึงว่า
6: เข้าไปดูแลเรื่องสภาพจิตใจ
7: แล้วเขาไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆบางทีเขากลับมาเขาหมดแรงและท้อแท้เหมือนกันนะคือหมายถึงเขาก็พลังหมดอ่ะพลังกายก็หมดอยู่แล้วนะนี่พลังใจมันดิ่งไปด้วยเนี่ยหมอก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวส่วนนี้เนี่ยเราจะไปช่วยกันแล้วก็จะช่วยในการทั้งการสร้างคู่มือในการดูแลสภาวะจิตใจของคนที่กำลังไปเรสคิวเวอร์ฮะคือคนที่จะไปกู้ภัยกู้ชีพ
6: กู้ชีพคนอื่น
7: เขาอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเขาก็จะต้องมีพลังบวกขึ้นมาด้วยนะไม่งั้นเขาก็แย่เหมือนกันเหนื่อยฮะก็เหนื่อยแล้วท้อแท้เนี่ยอย่างพี่หมูเมื่อวานเนี่ยผมอะแต่ขอกอดเขาทีหนึ่งเลยนะบอกพี่ขอส่งพลังใจให้พี่หน่อยหนึ่งนะพี่ก็บอกขอบคุณมากนะหมอที่มาแล้วก็แม้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสตุ้งสตางเลยนะพี่อันเนี้ยม
6: ัน
7: เป็นอันหนึ่งที่เราไปมอบพลังใจให้แต่พี่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากก็อันนี้ก็เป็นในขณะที่อยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะก็มีอีกอันหนึ่งเป็นแฟนคลับ FC ผมฮะ
6: ค่ะคุณหมอ
7: คือเจ้าขุนทองฮะ
6: อันนี้คือไม่ใช่นก

0: ทีวีขึ้นเจ้า
1: ด
0: ขุ
1: ัน ง
0: ท
1: ป
0: อง
1: ุ๊บ
0: ปุ๊บน
1: ต
0: ะ
1: ื่นเลย
0: เด็กๆตื่นหมดเลยฮะ
1: อื
0: ต
1: ม
0: ื่นโดยอัตโนมัติทำไมมันน่าเศร้าจังเลยนะสำหรับทีวี
1: ไม่มีแล
0: ก
1: ้
0: ็
1: ว
0: ไม่ร
1: น
0: ู้
1: ะ
0: ว่
1: เด
0: า
1: ี๋ย
0: ก
1: วนี
0: ส
1: ้
0: ทช.เขาทำอะไรของเขาอยู่นะ
1: อื
0: หน่วย
1: ม
0: งานนะล่มแล้วล่มอีกนี่ก็น่าปวดกะโหลกจริงๆเลยนะเขาทำงานกับอะไรของเขากันก็ไม่รู้นะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ือม
1: ม
0: ันน่าเสียใจคืออะไรรู้ไหมทีวีสำหรับเด็กและเยาวชนและครอบครัวทั้งที่เด็ก
1: ไม่
0: เก
1: ม
0: ิด
1: ี
0: น้อย
1: อื
0: ลง
1: มอืม
0: คุณภาพเนี่ยมันต้องมีความหมายมากเช้าๆพี่ฮะมีสักกี่ช่องนะตอนนี้รายการทีวีสำหรับเด็กนี่มันไม่เหลือเลยนะเอาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะ
1: อืม
0: ที่เป็นไฮไลท์สักหน่อยหนึ่งนะและส่งเด็กๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหายไปไหนเนี่ย
1: อือ
0: ันนี้
1: ม
0: ฝากผ่านรายการไปด้วยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นะท่านช่วยหน่อยเหอะหรืออ ใค
1: ื
0: รก็
1: ม
0: ได้ที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยเรื่องของเด็กเยาวชนและครอบครัวสำหรับลูกๆเด็กๆเล็กๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้สำหรับเด็กๆเล็กๆนะความจริงเด็กโตเขาก็อยากได้แต่เขาคงเป็นสไตล์เขาอ่ะ
1: อื
0: คง
1: ม
0: คนละแบบกันอ่ะแต่ถ้าสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยผมว่าพ่อแม่ก็ยังสามารถเปิดไอ้พวกอย่างนี้แล้วพอเขาได้ยินเสียงเนี่ยผมจําได้ว่าลูกผมเล็กๆเนี่ยเขาตื่นทันทีเลยนะพอได้ยินแล้วเขาตื่นเต้นอนุบาลอ่ะนะ
1: อืม
0: เออเขา
1: เ
0: ก
1: ข
0: ็
1: าก็
0: ตื
1: จ
0: ่
1: ะ
0: น
1: รู
0: เ
1: ้
0: ต้
1: สึ
0: น
1: กสนุกไงคะว่าแบบว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรวันนี้จะมาคุยเรื่อง
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ะไร
0: ่
1: เด็ก
0: แล
1: ก
0: ้
1: ็
0: ว
1: จ
0: บ
1: ะ
0: าง
1: ร
0: ท
1: อ
0: ี
1: ฟัง
0: นิทานเหล่านี้บางทีมันเชฟพฤติกรรมของเด็กไปได้ด้วยนะ
1: อืม
0: เพราะเขามีความรู้สึกว่ามันมีความหมายต่อเขาอ่ะ
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: เขาก็จะเชื่อฟังวันนั้นก็จะกลายเป็นวันแห่งดีๆสักวันหนึ่ง
1: วันไม่ดื้อ
0: ทำไมมันไม่มีอ่ะอันนี้เรา
1: โ
0: ค
1: อ
0: ุ
1: ้
0: ย
1: เดี
0: ก
1: ๋ย
0: ั
1: ว
0: น
1: นี
0: ก
1: ้
0: ัน
1: ห
0: แบ
1: าย
0: บ
1: ไปหายไปจริงๆคุณหมอบอกมานั่งนึกถึงอย่างของยุ้งเนี่ย EQ ซังอย่างเงี้ยคุณหมอรู้สึก EQ ซังนะ
0: ด
1: โอ
0: ู
1: ้ต้องรู้จั
0: เค
1: ก
0: ยดูฮะ
1: EQ ซังอย่างเงี้ยโด
0: เคย
1: เร
0: ดู
1: ม
0: ฮ
1: อ
0: ะ
1: นแบบเนี้ยค่ะ
0: ใช
1: แบ
0: ่
1: บเออ
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: เด็กๆเรา
0: เนี่
1: ก็
0: ย
1: รู้สึกว่า
0: อย่างเงี้ยเนี่ย
1: เออ
0: EQ ซังอ
1: มันเหมือนกับว่าเออบางทีเราดูเราก็จะใช้หมองไปด้วยเนาะว่าแบ
0: เอ
1: บว่า
0: อ
1: EQ จะแก้ปัญหายังไงอะ
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ร
0: ่
1: อย่างเงี้ยในรูปแบบเออแต่เดี๋ยวนี้การ์ตูนแบบนี้ไม่มีแล้วจ
0: ไม่
1: ริ
0: ม
1: ง
0: ีสร้างสรร
1: ๆไม
0: ค
1: ่
0: ์แบ
1: มี
0: บ
1: แล
0: เน
1: ้
0: ี้
1: ว
0: ย
1: จ
0: มันหม
1: ริง
0: ดไป
1: ๆอ
0: เ
1: ื
0: ลย
1: มว่าจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี
0: เ
1: ้
0: อ
1: ย
0: ออ ค
1: า
0: ื
1: จ
0: อ
1: จะ
0: มัน
1: ม
0: ไ
1: ี
0: ม่
1: อาจจะมีแบบเหมือนโคนันก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของญี่ปุ่นที่แบบเหมือนไปสืบสวนคดีสืบสวนสอบสวนแต่
0: ไม
1: อัน
0: ่
1: นั้น
0: แต
1: ก็
0: ่
1: โตไปหน่อ
0: เ
1: ย
0: รื่
1: น
0: อง
1: ะคุ
0: ส
1: ณ
0: ื
1: หม
0: บ
1: อ
0: สวนสอบสวนมันก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเรื่องสร้างสรรค์นะแล้วก็โดย
1: อ
0: เฉ
1: ื
0: พาะเช
1: ม
0: ฟพฤติกรรมของเด็กๆผ่านลักษณะนี้เนี่ย
1: ค
0: บาง
1: ่ะ
0: ทีพ่อแม่ก็อยากได้เหมือนกันเนาะ
1: อืมใช่
0: แต่
1: ใช่
0: ม
1: ใช
0: ัน
1: ่
0: ไม่มีอ่ะมันไม่มีให้เห็นเลยทีวีสำหรับเด็กเยาวชนรู้เข้าใจบรรดาเจ้าของสถานีนะว่าตอนนี้มันโอ้โหอัตคัดกันมากแล้
1: แข
0: วมั
1: ่
0: น
1: ง
0: ม
1: ข
0: ี
1: ัน
0: ปัญ
1: กัน
0: หา
1: เยอะอื
0: มันไม
1: ม
0: ่ใช่แค่แข่งขันอย่างเดียวคือในเรื่องของส
1: ค
0: ถ
1: ุ
0: า
1: ณ
0: น
1: ภ
0: ะ
1: า
0: ที่
1: พ
0: เขาจะอยู่รอดไม่รอด
1: อืมอืมอืม
0: จะเห็นน่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าแต่สิ่งหนึ่งนี่หมอเข้าใจว่าหน่วยงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยน่าจะทำสำรวจเชิงพฤติกรรมอันนี้ให้เห็นนะว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ไหมและถ้าเป็นประโยชน์แทนที่เปิดมาก็ดูแต่ข่าวแล้วข่าวก็เล่าข่าวอย่างเงี้ยนะแล้ว
1: อื
0: ข่าม วบางอันเนี่ยมันก็ฉ้อชิงเลยคือที่หมอใช้คําว่าฉ้อชิงคือโอ้โหฉายซะแบบประเภทเลือดกระเด็นอะไรนะแบบ
1: โหด
0: มัน
1: เกิ
0: อุ
1: น
0: บัติเหตุมันเยอะเกินน่ะมัน
1: อืม
0: ทีนี้ข่าวทุกวันมันเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกมันเยอะแยะไปหมดเลยในบางทีมันก็จิตตกได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าดูเยอะๆนะหร
1: ใ
0: ื
1: ช
0: อ
1: ่
0: ดีไม่ดีก็เกิดกระแสโซเชียลมีเดียที่เราโอ้โหประเทศไทยเราเก่งมากเลยนะโซเชียลมีเดียทีเดียวเด็กอิตาลีก็อิตาลีเหอะ
1: ทัวร์เรามาแป๊บเดียวอ่ะคุณหมอทัวร์เราไวมากอ่ะทัวร์
0: เอ
1: ประเทศ
0: อ
1: ไทยเนี่ยคุณหมอ
0: โอ้โหทั้งโลกได้ชื่นชมพลังเนี่ย
1: อ่ะ
0: บอกโอ้โห
1: คุณหมอมองยังไงบ้างกับคุณหมอมองยังไงบ้างกับเคสน
0: ค
1: ี้
0: ือ
1: ที่แบบว่าเป็นเด็กต่างชาติแล้วแบบมามีพฤติกรรมแบบนี้ในประเทศไทย
0: ถ้าจะบอกว่ามันเป็นสไตล์ก็เอาผมวิเคราะห์ตามจิตพัฒนาการก่อนนะเอาพัฒ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: าการวัยรุ่นก่อน
1: อื
0: นะ
1: ม
0: วัยรุ่น
1: ค
0: ท
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้งโลกเหม
1: อ
0: ือ
1: ื
0: นก
1: ม
0: ัน
1: อื
0: น่ะ
1: มอืม
0: ว
1: ท
0: ั
1: ้
0: ย
1: าร
0: ุ่
1: ท
0: น
1: าก ย
0: ลุ่มไหนก็ตามมาต่อให้เป็นวัยรุ่นไทยเหอะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดไปแล้วไปเยลแล้วก็มีพรรคพวกอยู่ด้วยเนี่ยนะโปรดผู้ฟังทุกท่านนะวัยรุ่นเนี่ยบ้าพลัง
1: อืม
0: แล้วเขาต้องการปล่อยของ
1: อืม
0: แล้วที่สำคัญก็คืออยากเป็นฮีโร่ซึ่งคำว่าฮีโร่ในที่นี้พฤติกรรมอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะพูดง่ายๆก็คือทำตัวเป็นฮีโร่แบบเร็วๆก็มีนะ
1: อืมอืมคิดว่ามันเท่คิด
0: ท
1: ว่า
0: ำ
1: ม
0: ม
1: ั
0: ัน น
1: เ
0: เ
1: ท
0: ท
1: ่
0: ่อะไรทั้ง
1: อ
0: ห
1: ื
0: ลายก็
1: ม
0: แล้วแต่นี่คือทำย
1: อ
0: ังไ
1: ื
0: งก็
1: ม
0: ได้ให้เพื่อนว่าโอ้โหเจ๋งไอ้ค
1: อ
0: น
1: ื
0: นี้เจ
1: ม
0: ๋งอะไรทำนองเนี้ย
1: อืม
0: อันเนี้ยมันเป็นเนเจอร์ของวัยรุ่นทั้งโลกครับพี่
1: อ
0: แม
1: ื
0: ้แต่
1: ม
0: วัยรุ่นไทย
1: อืม
0: อันที่สองเนี่ยก็คือว่าโปรดเข้าใจอยู่นะว่าถ้าเวลาวัยรุ่นเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเขาใช้สมองส่วนคิดคุยกับเราฮะ

0: เวลาสนทนากับเขาด้วยเดียวเดียวอะนะ
1: อืม
0: ยกเว้นถ้าเกิดว่ามีปัญหามากเลยจริงๆคือบ้านมีปัญหาเป็นภาวะซึมเศร้ามีสุขภาวะทางจิตบกพร่องหรืออาจจะกลายไปเป็นประเภทที่มีสุขภาวะจิตทางไบโพล่าอารมณ์ระเบิดหรืออะไรอันนี้ตัดไปเอาวัยรุ่นปกติก่อนวัยรุ่นทั่ว
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ปถ้าอยู่เดียวๆเนี่ยเขาใช้สมองส่วนคิดคุยกับเรา
1: อืม
0: แต่พี่ยิ้วเชื่อไหมทันทีที่เขามีมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นที
1: เป็
0: ม
1: นกล
0: เ
1: ุ
0: น
1: ่
0: ี่
1: ม
0: ย
1: อืม
0: โอ้โหเขาสับสมองส่วนคิดช
1: อ
0: ั้
1: าน รมณ์
0: ตัดทิ้งครับเบรก
1: อ
0: เ
1: ื
0: กอร์
1: ม
0: พังฮะใช้อารมณ์ล้วนๆความ
1: อื
0: เอ
1: ม
0: ามันน่ะ
1: อ
0: พ
1: ื
0: ืชเอ
1: ม
0: ามัน
1: อื
0: โด
1: ม
0: ยที่ลืมวิเคราะห์ไปว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นอาจจะเกิดอาการความรุนแรงอาจจะมีอำนาจทำลายล้างสูงอะไรทั้งหลายเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในวัยรุ่นเสมอเลยครับ
1: อืม
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือว่าโค้ชที่มาด้วยคนที่
1: อื
0: พาม มาด้วยจะต้องแยกทีมไหม
1: อื
0: จะ
1: ม
0: ต้องสอนกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันไหมจ
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ต้อง
1: ม
0: มีการโคชชิ่งกำกับกันไว้บ้างไหมถ้าจะบอกว่าพามา40-50 คนแต่มีโค้ชคนเดียวมันใช่
1: อื
0: ไหม
1: มค
0: ส
1: ่ะ
0: ามารถที่จะดูกันได้ไหมออ าจ
1: ื
0: จะ
1: ม
0: ต้องเป็น5-6 คนไหมลักษณะแบบนี้มันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเหมือนกันยิ่งถ้าขึ้นรถสาธารณะเวลาพี่ยิ้วสังเกตไหมเวลาเราขึ้นเครื่องบินหรือเราจะไปที่ไหนก็ตามเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมของเขาไว้หน่อยหนึ่งนะว่าบ้านเมืองเขาว่าเป็นยังไงแล้ววัฒนธรรมแบบไหนที่แบบนี้อย่าทําแบบนี้พออนุโลมอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมค่ะ
0: บอกว่าโค้ชสำคัญมากหมายถึงในที่นี้ก็คือครูฝึกสอนหรือแม้กระทั่งไกด์แม้กระทั่งมัคคุเทศก์แม้กระทั่งพี่เลี้ยงแม้กระทั่งคนที่โตกว่ามันต้องรู้จักในการปรามยิ่งถ้าเกิดพาวัยรุ่นวัยเดียวกันมาไล่ๆกันเนี่ยถ้าเขาไม่ฟังกันด้วยเนี่ยนะคนพามาก็ต้องรู้สิว่าเอ๊ะกลุ่มที่มาเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหม
1: อื
0: พฤติ
1: ม
0: กรรมเนี่ยเขาเป็นแบบประเภทไหนแล้วถ้าเกิดโอ้โหแต่ละคนเบรกกันไม่อยู่เนี่ยก็อย่าขึ้นรถสาธารณะไหม
1: อืม
0: ถ้าคิดว่ามันคุมไม่ได้เรื่องพวกนี้เนี่ยหมอฝากทุกประเทศเลยฮะ
1: อืม
0: ไม่แค่อิตาลีหรอกครับหมอว่านี้ก็เป็นกรณีศึกษาหรอก
1: คนไทย
0: แต่
1: เอง
0: แม้กระทั่งวัย
1: ก็
0: รุ่
1: ต
0: น
1: ้อง
0: ไท
1: มีย สำนึกส่วนนี้เหมือนกัน
0: ใช่
1: อืม
0: พาไปไหนอะไรทั้งหลายนี่ก็ต้องระมัดระวังในทัศนาจรทัศนศึกษาแล
1: อ
0: ะ
1: ื
0: พาม ไปครูจะปฏิ
1: ท
0: บ
1: ี
0: ัติ
1: ละ
0: ก
1: โล
0: าร
1: กั
0: ย
1: น
0: ัง
1: ไ
0: ไ
1: ป
0: งมีรุ่น
1: อ
0: พ
1: ื
0: ี่
1: ม
0: กับรุ่นน้องช่วยกันคุมสภาพในการมารยาทในการอยู่ร่วมกันไหมผมว่าล้วนเป็นบทเรียนที่จะต้องมาดูโดยเฉพาะเนเจอร์เขาเรียกว่าพฤตินิสัยของวัยรุ่นที่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าพวกนี้บ้าพลัง
1: อื
0: และพ
1: ม
0: ร้อมในการที่จะทำอะไรเฮลๆยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กประเภทที่อยากได้เป็นฮีโร่อยู่แล้วเนี่ยนะบางทีมีนะก็คืออาจจะขอเป็นฮีโร่แบบอะไรอะทำพฤติกรรมดิบๆอะออกมาแล้วขอให้แค่เพื่อนเฮโลกันโอ้โหคนนี้เจ๋งมากอะขนาดพี่เลี้ยงยังคุมไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
1: อืม
0: อันนี้คืออันหนึ่งที่ได้บทเรียนเลยว่าเราเองก็ต้องมาดูตัวเรากันเองด้วยอันที่สองฮะที่ได้บทเรียนพลังของโซเชียลมีเดียพี่ฮะ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ค
0: ้
1: น
0: โห
1: ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะคุณหมอ
0: โอ้พี่ไม่อันนี้ไม่เรียกว่าแพ้แล้วชนะฮะชนะทุกโลกทั้งโลกเลยฮะ
1: ชนะทั่วโลกเลย
0: อันนี้ไม่จะแพ้ใครในโลกฮะชนะทุกทั้งทุกประเทศเลยฮะโอ้โห
1: ค่ะ
0: ไม่คิดว่าจะเจาะกันได้ถึงขนาดที่สถานทูตอิตาลีต้องออกโรงเตือนนะแล้
1: ข
0: วน
1: อ
0: ี่
1: โทษด
0: ผ
1: ้ว
0: ม
1: ย
0: ว่าน่าจะยังไม่จบนะน่าจะ
1: เอ
0: ไป
1: อ
0: จนถึงประเทศเขาเลยมั้งส
1: อื
0: ถาบัน
1: ม
0: การศึกษานั้นน่าจะไปทบทวนอยู่ว่าเหล่านี้เขามีพฤติกรรมยังไงกระ
1: อ
0: บ
1: ื
0: วนการ
1: ม
0: เดินทางมาถูกต้องไหมคนที่เป็นออร์แกไนเซอร์ในการจัดเนี่ยถูกต้องตามระเบียบกฎระเบียบไหมเป็นมัคคุ
1: อ
0: เท
1: ื
0: ศก์จริงหร
1: ม
0: ือเปล่าเป็นออร์แกไนเซอร์ที่มีมาตรฐานไหมผมว่างานนี้ถูกเช็คบินหมดครับ
1: อือ
0: ันนี้เขาเรียกพลังของโซเชียลมีเดียฮะแต่พี่ๆครับพี่ๆนักเลงคีย์บอร์ดพี่ๆฮะพี่ๆโซเชียล
1: ที
0: มี
1: นี
0: เ
1: ้
0: ดี
1: ก
0: ย
1: ็ต้องใจเย็นนิดนึงเนาะหมอ
0: พี่ๆนิดหนึ่งนะ
1: อื
0: พ
1: ม
0: ักก่อนโพสฮะพี่ครับ
1: อืม
0: เนี่ยถ้าเวลาอารมณ์พี่มาเนี่ยนะแบบประเภทมาจัดเต็มนะโอ้โหกำลังอินนะอินแล้วกำลังพิมพ์โหเมาหมัดมากเลยพี่ฮะอย่าเพิ่งนิ้วอ่ะอย่าเพิ่งกดแชร์ก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นนะผู้ฟังทุกท่านอย่าเพิ่งเอานิ้วแชร์ก่อนนะใจเย็นเบรกตัวเองเบรกตัวเองเบรกไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วไปดื่มน้ําเย็นๆนะพี่ฮะไปดื่มน้ําเย็นๆไปพักผ่อนสักนิดหนึ่งอึดใจหนึ่งน่ะเอาน่ะ กลับมาอ่านข้อความที่ตัวเองเขียนอีกสักรอบนึง
1: อา
0: ไม
1: จ
0: ่
1: จ
0: แ
1: ะ
0: น่
1: แบ
0: เรา
1: บว
0: อ
1: ่า
0: าจจะสกัด
1: ปร
0: ไอ
1: ั
0: ้
1: บ
0: ค
1: ค
0: ำที่มันไม่เหมาะสม
1: ำ
0: เพราะเราเองก็อารมณ์ขึ้นมากไปบอกว่าเนี่ยพักไว้สักก่อนหมอใช้คำว่า
1: พักก่
0: พ
1: อน
0: ัก
1: โพ
0: ก่อน
1: ส
0: โพ
1: ต์
0: สต์แล้วพี่ทำไปนานๆเข้านะพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านนะผู้ฟังทุกท่านนะทำไปนานๆเข้านะมันจะกลายเป็นพฤตินิสัยที่เราจะไม่เขียนข้อความด่าทอตำหนิติเตียนจนนักเกลียดอ่ะจนทำไปทำมาเราป่วยซะเองอ่ะนึกออกไหมคือเราก็เตือนเขาก็จริงเนี่ยนะแต่ทำไปทำมาบางทีอ้าวเบรกตัวเองไม่อยู่อ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับสำคัญมาก
1: นั่นสิคะคุณหมอเพราะว่าเราเองก็คือเดี๋ยวนี้อะไรก็บางทีบางคนมีอารมณ์นิดหน่อยก็ไปโพสต์ในโซเชียลละเนาะด้วยความที่แบบว่าบางทีมันบางทีถ้าเราอย่างที่คุณหมอบอกพักก่อนแล้วค่อยโพสต์หรือว่าอึดใจนึงบางทีเราอาจจะแบบพอเรามาอ่านกลับมาอ่านข้อความซ้ําใหม่อะว่าเออเราไม่ควรเขียนแบบนี้นะอ
0: ใ
1: ย
0: ช
1: ่า
0: ่
1: งเงี้ย
0: ใช่ก็คือพ
1: ใช
0: ัก
1: ่ไห
0: ก
1: ม
0: ่อ
1: ค
0: น
1: ะ
0: โพสต์ฮะทำเป็นประจำเลยนะคือครั้งหนึ่งมันก็อาจจะยังไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรือถ้าท่านไม่แน่ใจนะท่านข้อความบางเรื่องเนี่ยนะท่านอาจจะส่งไปให้คนที่ท่านไว้วางใจก็ได้นะคนรักหรือคนที่ท่านไว้วางใจที่สุดเนี่ยให้เขาลองอ่านหน่อยก็ได้ว่าเออข้อความแบบนี้เนี่ยผมพอจะลงได้ไหมไอ้ที่หมอพูดนี่คือหมอทำประจำนะพี่ยิ้ว
1: ค่ะ
0: ทำแบบนี้ประจำฮะคือหมายถึงว่าพอเขียนเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้แชร์ทันทีนะบางทีเราก็แต่หมอไม่ค่อยได้ไปคอมเมนต์ตามมันนั้นนะโปรดอย่าเข้าใจผิดนะแต่หมอพูดถึงว่าเวลาที่เราลงข้อความใน Facebook เนี่ยบางทีเราก็แช่ไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ขอกลับมาอ่านพอเวลาสบายๆว่าง
1: มีเวลาแล้วก็มา
0: ๆ
1: ค่อยมา
0: พ
1: ท
0: อ
1: บ
0: ก
1: ท
0: ลับ
1: ว
0: ม
1: น
0: าอ่านดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยลงไปแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะพยายามลงในข้อความที่ไม่ไปเขาเรียกก็ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนหรือไปพาดพิงบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปเพราะนั้นก็ต้องระวัง PDPA ด้วยแล้วก็ที่สำคัญบางทีก็ต้องระมัดระวังพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยถูกไหมเพราะว่า
1: ค่ะ
0: ไปลงข้อความซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นบาดเจ็บไปด้วยก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังให้คุณหมอได้พักดื่มน้ำหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับคุณหมอเดียวกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัย
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะในรายการคุยกับหมอเดลนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะทิปาตีค่ะผู้ในการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ยิวค่ะวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัยค่ะหมอเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวเป็นนักเรียนนักศึกษาต่างชาตินะคะอิตาลีมาแล้วก็มีเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือมารยาททางสังคมที่อาจจะไม่ถูกต้องอันเนี้ยมันเป็นช่วงวัยที่คึกขนองเนาะอย่างที่คุณหมอบอกพออยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นอะไรก็จะทำให้เกิดความฮึกเหิมในการอยากเท่ในการอยากโชว์ในการอยากแสดงพลัง energy ต่างๆนานาแต่คราวนี้อันนี้คือมุมนึงละคือมุมของวัยรุ่นแต่พอย้อนกลับมาดูมุมที่เด็กหน่อยเห็นคุณบอกว่าก็ยังมีเรื่องของการแข่งขันคือจริงๆเราต้องบอกว่าเราพูดกันบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าในแวดวงวิชาการเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้เยอะมากว่าเด็กจะต้องสอบเข้ากันตั้งแต่อนุบาลติวกันตั้งแต่ป.ส.อะไร2 ขวบ 3 ขวบก็เริ่มติวท่องศัพท์ภาษาอังกฤษกันแล้วใช่ไหมคะติวเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลชื่อดังหรือว่าโรงเรียนสาธิตจุดอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันทำให้มีเรื่องของการค่านิยมของพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ค่านิยมของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มันก็ยังไม่ลดน้อยถอยลงเลยนะคะคุณหมอ
2: คือที่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันคือมันมีจริงอันนี้ก็ถูกแก้ปัญหาไปแล้วแหละพี่ยิวก็คือว่าก่อนหน้านี้มันมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาจัดทดสอบฮะทดสอบเขาเรียกว่าทดสอบวัดทักษะการคิดสติปัญญาเด็กปฐมวัยชิงแชมป์ประเทศไทย
1: ปฐมวัยนี่คือปฐมวัยนี่คือประมาณสัก
2: เดี๋ยวปฐมวัยนี่สะกดอย่างนี้นะฮะไม่ใช่
1: ปลาไม่ใช่ปอบ
2: ใช่
1: มามาปฐมวัย
2: ถ้าว่าง่ายๆทุกฟังทุกท่านนะอนุบาลเรากำลังคุยอนุบาล1 2 3และทดสอบทักษะการคิดสติปัญญาเด็กปฐมวัยชิงแชมป์ประเทศไทยปี2569โดยมีการเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเกียรติบัตรอะไรต่างๆเหล่านี้มีการคิดรวบยอดคิดเชิงเหตุผลขอโทษฮะผู้ฟังทุกท่านครับจริงๆเขาแก้ปัญหาไปแล้วเขายกเลิกครับ เพราะว่าเราทวงครับเราทวงกันไปเยอะจนในที่สุดเนี่ยเขายกเลิกครับเขาเรียกเป็นการทดสอบความสามารถทางวิชาการอย่าได้คิดทำแล้วไม่ต้องมาเลี่ยงบาลีนะฮะมาอธิบายเหตุผลว่าอ๋อในพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัยมันมีพระราชบัญญัติปฐมวัยแห่งชาติฮะปฐมวัยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี2562ในถ้าผมจำไม่ผิดก็คือในมาตรา8นะว่าการสอบจัดสอบอะไรใดๆหรือการทำกิจกรรมแข่งขันใดๆเนี่ยที่มันมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กเนี่ยอย่าได้ทำทั้งช่วงปฐมวัยไม่ใช่เฉพาะอนุบาล3สอบเข้าป.1นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถ้าโรงเรียนไหนทำก็ผิดหลักอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
2: ผิดหลักพัฒนาการอยู่แล้วซึ่งเราก็คุยกันมาหลายรอบแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการเอามาแข่งขันกันเพื่อมอบรางวัลเหรียญเงินเหรียญทองอะไรทั้งหลายเนี่ยที่หมอกำลังบอกก็คือว่าเด็กในวัยนี้ประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะเขาไม่ทำนี่เป็นประเทศอะไรของเราเนี่ยเพี้ยนกันไปหมดเลยนี่ล่าสุดก็ยังมีอีกนะมีโครงการส่งเสริมทักษะแสดงศักยภาพเด็กปฐมวัยผมจะไม่เอ่ยนะว่าของที่จังหวัดจุดๆนะมีแข่งขันพูดภาษาอังกฤษแข่งขันพูดภาษาไทยแข่งขันพูดภาษาจีนแข่งขันวาดระบายสีแข่งขันฉีกตัดปะแข่งขันปั้นดินน้ำมันแข่งขันเต้นประกอบเพลงคำถามจริง
1: ๆ
2: แข่งไปทำไมเนี่ย คุณครูฮะถ้าคุณครูบอกอ๋อเขาเป็นสมัครใจทุกคนได้เหรียญหมดแต่รู้สึกจิตใจของเด็กบ้างไหมเนี่ย เด็กอนุบาลนะฮะผมถามนิดนึงฮะจิตพัฒนาการของเด็กอนุบาลเนี่ยนะการคิดเป็นเหตุเป็นผลของเขาเนี่ยกำลังพัฒนากำลังพัฒนาไม่ใช่เขาคิดไม่เป็นเหตุผลหรอกเขาคิดเป็นแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ในโลกจินตนาการเด็กบางคนเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ท่านก็คงมีความรู้สึกประทับใจใช่ไหมครับคุณครูหรือว่าคนที่จัดสอบในลักษณะนี้ท่านคงพอใจใช่ไหมเพราะก็เป็นเด็กเลี้ยงง่ายสั่งให้ซ้ายก็หันซ้ายสั่งให้ขวาก็หันขวาสั่งให้นั่งเรียนแข่งขันกันนั่งเรียนกันเ
1: ก
2: ป็
1: ็
2: น
1: ท
2: ชั่วโมงก็ท
1: ำ
2: ำแต่ท่านครับเขากำลังปรับตัวกันเข้าร่วมกับสังคมใช่ไหมเมื่อมีเลี้ยงง่ายก็ต้องมีเลี้ยงยากถูกไหมเมื่อมีเลี้ยงยากก็ต้องมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาไม่
1: จ
2: ไ
1: ะ
2: ด้
1: อยู่
2: น
1: ย
2: ิ
1: ังไ
2: ย
1: ง
2: มในการแข่งขันนะความจริงแค่คำพูดผิดหูนิดเดียวเขาเสียอกเสียใจกันทั้งวันยังมีเลยแล้วนี่ถ้าเกิดสมมุติเอามาแข่งขันกันเสร็จท่านบอกว่าท่านให้เหรียญทองหมดทั้งกลุ่มเลยอ่ะ
1: เรา
2: ต่
1: จ
2: อ
1: ะแ
2: ม
1: ข
2: า
1: ่ง
2: นั่
1: เ
2: ง
1: พื่
2: เ
1: อ
2: รียนสมมุติเพราะเขาอธิบายกลับมาแบบนั้นฮะว่าต้องให้เหรียญทุกคนแค่เหรียญต่างกันก็มีปัญหาแล้วนะพี่ยิ้ว
1: เด็กบางคนอาจจะไม่ยอมแล้ว
2: ยังมีอีกให้ก่อนและหลังยังมีปัญหาเลยฮะเหมือนก็ไม่ได้รักเขาอ่ะผมก็ต้องถามคำถามไปที่โรงเรียนจุดๆหรือพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดจุดๆว่าท่านเข้าใจเด็กบ้างไหมเนี่ยท่านเข้าใจพัฒนาการของเด็กบ้างไหมเนี่ยท่านจะเอาเข้ามาแข่งขันทำไมอ่ะเพราะว่าเราก็บอกอยู่ว่ามันไม่ควรจะมีการเปรียบเทียบท่านจะมาเลี่ยงบาลีโดยวิธีไหนก็ตามว่ามาตรา8นั้นนะมันเขียนไว้เรื่องของการสอบแข่งขันมันไม่ได้พูดถึงกิจกรรมแข่งขันโอ้โหพี่ยิ้วนี่ผมถามผู้รู้ทางกฎหมายหน่อยเหอะนี่ใจคอนี่เราจะเอากฎหมายมานั่งตีความกันโดยไม่ดูหัวใจเด็กเลยใช่ไหมตกลงประเทศเราเป็นกันอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราดูแค่ข้อกฎหมายและเลี่ยงบาลีแบบไหนได้ตรรกะมันไม่ได้เขียนไว้มิหน้าล่ะกฎหมายบ้านเรามันถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแล้วก็มิหน้าล่ะกฎหมายของเราถึงได้หนาเตอะเพราะเราเลี่ยงบาลีกันแบบนี้ไงวิธีนี้ไงวิธีคิดตรรกะแบบนี้ไงผมต้องถามคนที่เลี้ยงดูทั้งหลายเนี่ยว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้พร้อมใจในการแข่งขันผมว่าคนที่ทำเองต้องมีสำนึกนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยกับเด็กและถ้าท่านสร้างบาดแผลใจบาปนี้ตกกับใครฮะควรจะตกกับใครถ้าสร้างบาดแผลใจในลักษณะนี้จะบอกเขาอ๋อต้องสร้างสมรรถนะให้เขารู้จักแข่งขันจะได้รู้แพ้รู้ชนะเอาก็แล้วถ้าเกิดแพ้ซ้ำซากในท่านลองในชีวิตแต่ท่านลองเจอแพ้ซ้ำซากไปเรื่อยๆนะเรียกว่าไม่สมหวังอะไรเลยทั้งชีวิตเลยนะท่านเจออย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยถามจริงๆอ่ะท่านรู้สึกบ้างไหมเนี่ยโอเคท่านอาจจะบอกไม่ได้รู้สึกอะไรหมอเข้าใจสิเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ไง
1: แต่เด็กอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้
2: แ
1: น
2: ต่ตอนที่ท่านเล็กๆอ่ะเป็นอนุบาลอ่ะกลไกทางจิตเนี่ยท่านเข้าใจ
1: ย
2: ค
1: ังไ
2: ำ
1: ม
2: ว
1: ่
2: ่า
1: เข้
2: ก
1: ม
2: ล
1: แข
2: ไ
1: ็
2: ก
1: งพ
2: ทาง
1: อ
2: จิตเนี่ยมันไม่เข้มแข็งพอพี่ยิ้วพี่เคยเห็นใช่ไหมที่เวลาที่พี่มีน้องขึ้นมาเนี่ยนะเด็กเนี่ยจะกลับมาถดถอยอีกรอบหนึ่งจากที่เดิมที่เลิกขวดนมได้ก็กลับมาดูดขวดนมใหม่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากแม่เด็กจากเลิกดูดนิ้วก็กลับมาดูดนิ้วใหม่เพื่อต้องการคะแนนจากแม่ไอเนี่ยเขาเรียกกลไกทางจิตที่มันถดถอยลงไงแล้วเขากำลังจัดการกับความเครียดชุดกลไกทางจิตในการจัดการตนเองการให้เหตุผลกับตัวเองและสามารถประคับประคองจิตใจได้ด้วยตนเองนั่นน่ะเขายังไม่แข็งแรงเขายังอนุบาลอ่ะ
1: พูดถึงนะคุณหมอเด็กประถมวัยเนี่ยที่เราพูดถึงก็คือ3 ขวบเนาะเป็นต้นไปถูกไหมคะเพราะว่าเป็น
2: ไม่ฮะ
1: อ
2: เด
1: นุ
2: ี๋ย
1: บ
2: ว
1: าลหนึ่ง
2: ไม่ฮะไอ้นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดของบ้านเราฮะ
1: ก็คือตั้งแต่แรกเกิด6 เดือน
2: จริงๆแล้วเนี่ยยูเนสโกขออนุญาตนิยามมาตรฐานสากลโลกแล้วกันนะยูเนสโกเนี่ยนิยามต่างกับประเทศไทยฮะยูเนสโกเนี่ยเขาบอก conception to 8 years old ขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ conception แปลว่าตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงอายุ8
1: แป
2: ข
1: ด
2: ว
1: ข
2: บ
1: ว
2: ฮ
1: บ
2: ะไม่ใช่6ขวบบ้านเราเอา6ขวบพระราชบัญญัติว่าไว้6ขวบแต่พรบเด็กปฐมวัยตอนนั้นเราอยากแก้นะเพียงแต่ว่ามันไปขัดกับอะไรนะพรบการศึกษาแห่งชาติบ้างขัดกับรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้บ้างคือถ้าจะมีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อไหร่เนี่ยท่านผู้ทรงเกียรติลืมดึงบรรดา คนที่เชี่ยวชาญทางด้านจิตพัฒนาการไปร่วมร่างบ้างนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยท่านก็จะออกแบบมา
1: จะ
2: เส
1: ไ
2: ร
1: ด
2: ็
1: ้
2: จ
1: กฎห
2: น
1: ม
2: ะ
1: ายที่ไ
2: เ
1: ม
2: ร
1: ่
2: า
1: ได้ค
2: ก็
1: ำ
2: จ
1: น
2: ะ
1: ึงถึงคน
2: งงๆมากเลยว่าจะไปกันยังไงวะเนี่ยคำว่าวัยก่อนวัยเรียนอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจกันว่ามัน
1: เ
2: คร ว
1: า
2: าม
1: อาจจะได้กฎหมายก่อนชราไงคุณบอก
2: เออ
1: เขาจ
2: ไ
1: ะ
2: ม
1: ไ
2: ่
1: ม่เข้าใจ
2: ง
1: ก
2: ง
1: ฎ
2: อ
1: ห
2: ่
1: ม
2: ะ
1: าย
2: บาง
1: ก่อน
2: ท
1: ว
2: ี
1: ัยเรี
2: เร
1: ย
2: าน ก็งงๆกับนิยามบางเรื่องเหมือนกันนะเขียนซะจนงงไปหมดเลยนะแล้วเราก็ต้องทำตามนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเป็นกฎ
1: ข้
2: ห
1: อ
2: มาย
1: บั
2: ส
1: ญ
2: ูง
1: ญัต
2: ส
1: ิ
2: ุดกฎหมายสูงสุดไม่ทำก็ไม่ได้อีกเออเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องระมัดระวังคำว่า
1: ต้องรอบด
2: UNESCO
1: ้าน
2: ก็คือ Conception to Age Year Old และแบ่งเป็น4ช่วงพี่ยิ้ว
1: ค
2: ช
1: ่
2: ่
1: ะ
2: วงครรภ์มารดาก็อยู่ในช่วงที
1: ร
2: ่
1: ะย
2: ส
1: ะ
2: อง
1: แรก
2: ก็คือแรกเกิดจนถึง3 ขวบซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พูดตรงๆอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่
1: ทะนุถนอมอ่ะ
2: แม้กระทั่งอย่างที่ที่กทม.ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออกเรื่องของว่าตั้งแต่3 เดือนเนี่ยซึ่งก็ได้คุยกับท่านที่เกี่ยวข้องแล้วแหละว่าท่านก็เจตนาเฉพาะแค่ตรงจุดที่มีความพร้อมเท่านั้นท่านไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะก็ต้องขอบคุณทางกรุงเทพด้วยที่เข้าใจกับประเด็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ว3 ถึง 6 เดือนเนี่ยยังคงถือว่าอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่ถ้าจะทำในเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยผมว่าจะต้องทำสังคมสวัสดิการรัฐสวัสดิการเพื่อให้พ่อแม่โดยเฉพาะแม่ได้อยู่กับลูกถ้าเป็นสถานประกอบการยิ่งถ้าสามารถเปิดโอกาสให้เลี้ยงลูกได้จนถึง6 เดือนนมแม่นี่สำคัญมากพี่ยิ้ว
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะ6 เดือนแรกเนี่ยสำคัญมากอ้อมอกของแม่เนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมมันจะสร้างความผูกพันของลูกคืนกับแม่คือแม่นะมีความรักความผูกพันตั้งแต่วินาทีที่ตั้งท้องแล้วจนคลอดลูกเรารู้กันทั้งโลกอยู่แล้วแต่เวลาที่เด็กจะรักแม่กลับคืนเนี่ยรักแม่กลับแม่รักลูกแต่ลูกจะรักแม่กลับเนี่ยสายใยรักเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กำลังก่อตัวเขาเรียกว่า trust mistrust คือความไว้ใจและไม่ไว้ใจแต่ปรากฏว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันไปอยู่กับพี่เลี้ยงหมดอ่ะถ้าตั้งแต่เล็กเนี่ยมันไม่ได้อย่างน้อยที่สุด6 เดือนก็ไม่ขี้เหร่ก็ยังดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝากผู้ใหญ่ทุกท่านที่กำลังดูแลเรื่องของนโยบายว่าระมัดระวังตรงนี้และอีกอย่าง3 ถึง 6 เดือนเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะมีภาวะเสี่ยงเยอะถ้าพี่เลี้ยงไม่ดีพอจำนวนไม่มากพอความจริง1 ต่อ 1เลยด้วยซ้ำไปเพราะเด็กเหล่านี้คลาดสายตาขนาดจับเขานอนคว่ำนะ3 เดือนอะนะเสียชี
1: เพ
2: วิ
1: ี
2: ต
1: ย
2: จ
1: ง
2: าก
1: แบบ
2: อะไรม
1: ใ
2: ี
1: ช
2: เล
1: ่
2: ย
1: ใช่
2: เพรา
1: ที
2: ะ
1: ่แ
2: จ
1: บบ
2: มูกอุด
1: ฮ
2: หาย
1: า
2: ใจไ
1: เ
2: ม
1: น
2: ่
1: าะ
2: อ
1: โอ้
2: อก
1: ใช่
2: แล้วก็อย่าลืมนะการหายใจทางจมูกกับปากเขายังไม่สัมพันธ์กันเลยนะถ้ามีเศษอะไรที่ไปอุดรูจมูกในเขาหายใจไม่ได้เขา
1: ไม่
2: ร้
1: ไ
2: อ
1: ด
2: ง
1: ้
2: แล้วแถมไปที่เราเข้าใจว่าถ้าน้อยกว่า6 เดือนเนี่ยร้องเนี่ยต้องรีบตอบสนองทันทีนะครับอย่าคิดว่านั่นคือมารยาโอ้โหเดี๋ยวจะอุ้มติดมือขอโทษนะเด็กน้อยกว่า6 เดือนเขายังช่วยเหลือนั่งยังไม่ได้เลยเพิ่งจ
1: พ
2: ะ
1: อ
2: ฝึ
1: ย
2: ก
1: ัง
2: ห
1: ไม
2: ั
1: ่
2: ด
1: แข
2: นั
1: ็
2: ่
1: ง
2: ง
1: เลย
2: คอแข็งเนี่ยถ้าใน4 เดือน5 เดือน 6 เดือนมันก็เริ่มแข็งแหละแต่ก็ต้องเข้าใจเลยว่าความเสี่ยงในด้านอื่นมันมีอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณทางกรุงเทพที่เข้าใจในส่วนนี้ที่หมอก็เองก็ทักท้วงไปด้วยเหมือนกันว่าช่วยปรับหน่อยเถอะให้กลายไปเป็นตั้งแต่6 เดือนขึ้นไปแต่ตรง3 ถึง 6 เดือนขอเป็นเคส by เคสซึ่งอันนี้เขาเข้าใจแล้วต้องขอบคุณทางกรุงเทพด้วยขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยที่เข้าใจตรงส่วนนี้แล้วก็เข้าใจต่อกันเช่นเดียวกันหมอก็ฝากไปถึงทั้งหมดเลยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละที่หมอจึงบอกเลยว่าเด็กปฐมวัยเนี่ย0 ถึง 3 ขวบแล้ว3 ขวบเนี่ยเขาจะความวิตกกังวลพัดพาทำไม3 ขวบฮะพี่ยิวรู้ไหม
1: ค่ะ
2: เพราะเด็ก6 เดือนขึ้นไปนี่เขาจำใบหน้าแม่ได้เขา
1: ไม่
2: แย
1: ได
2: ก
1: ้
2: ได้แล้วเขาจะสามารถวิตกกังวลแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความพัดพรากหรือกลัวคนแปล
1: กล
2: ก
1: ัว
2: หน้
1: ค
2: า
1: วามคัดภาพ
2: พฤติกรรมที่ผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้เลยก็คือเด็กแถว6 เดือนขึ้นไปเนี่ยนะเขาจะจำหน้าแม่ได้แล้วถ้าคนอื่นมาอุ้มเนี่ยเขาจะร้องไห้จนกว่าแม่กลับมาอุ้มภาวะนี้มันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงที่อายุ3 ปีแล้วเขาจะมีภาพจำว่าถ้าแม่มาส่งเราที่เดย์แคร์เนอร์เซอรี่เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็มารับเพราะฉะนั้นเนี่ย3 ขวบขึ้นไปก็จะกลายเป็นวัยอนุบาลที่เราเรียกว่าเข้า
1: ปฐมว
2: อ
1: ัน
2: ุ
1: ย
2: บาล1อนุบ
1: ค
2: า
1: ื
2: ล
1: อเข้
2: ส
1: า
2: องอนุบาลสามที่เราเรียนรู้ผ่านการเล่นนั่นแหละ แต่ช่วง 3-6 ขวบเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือบูรณาการประสาทสัมผัสเราถึงได้ไม่อยากให้เล่นกับดิจิทัลพวกไอทีอะไรทั้งหลายอ่ะใช้มันอย่างมีระมัดระวังเป็นเครื่องมือสะพานเชื่อมตัวพ่อแม่ต้องอยู่จริงครูต้องอยู่จริงเพื่อนต้องอยู่จริงพูดง่ายๆก็คือว่าตัวเป็นๆน่ะ
1: อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
2: ใช่
1: ท
2: ใช
1: ี่
2: ่
1: ไม่
2: ใช
1: ใช
2: ่
1: ่แค่ในแท็บเล็ตนะ
2: เพราะว่าเซลล์สมองเขายังพัฒนานะแล้วร่างประสาทกำลังพัฒนาแล้วมันเป็นโกลเด้นพีเรียดโอกาสทองชวดนี่ชวดทั้งชีวิตนะฮะแล้วเรามีเด็กเกิดน้อยลงเราจะมาชวดทำไมกับเรื่
1: เ
2: อ
1: ร
2: ง
1: า
2: ข
1: จ
2: อง
1: ะ
2: โอ
1: ทำใ
2: ก
1: ห้
2: าส
1: คุ
2: ท
1: ณ
2: อง
1: ภาพ
2: ส
1: แย่
2: ำคัญ
1: เล
2: ส
1: ย
2: ำคัญนะใช่ไหมเพราะฉ
1: ใช
2: ะนั้น
1: ่
2: อันนี้แหละที่หมอเลยค่อนข้างใส่ใจเป็นพิเศษแล้วก็ถ้า6-8 ปีก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเขาเรียกก็ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยเด็กโตก็คือ6-8เพราะฉะนั้นไอ้แจกแท็บลงแท็บเล็ตอะไรทั้งหลายหรือจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนอะไรทั้งหลายเนี่ยต้อง
1: ก
2: ร
1: ็
2: ะม
1: ค
2: ัด
1: วร
2: ระ
1: จะ
2: วั
1: ล
2: ง
1: องต้อง
2: ระมัดระวังใน
1: เด็
2: ช
1: ก
2: ่วง
1: เล็กๆมาก
2: ช
1: ก
2: ่
1: ็
2: วง
1: อันต
2: ใช
1: ร
2: ่
1: ายนะ
2: ใช่ก็
1: วันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอคะ
2: ครับครับ
1: ไว
2: จร
1: มาก
2: ิง
1: เ
2: ๆ
1: ล
2: มัน
1: ย
2: มีประเด็นที่อยากจะเล่าเรื่องกันอีกหลายเรื่องเดี๋ยวไว้คราวหน้าเด
1: จ
2: ี๋ยว
1: นจ
2: ค
1: ัน
2: ุย
1: หน้าก
2: ันว่ามันจะมีประเด็นอะไรอย่างเช่นผู้ปกครองที่ประท้วงกันว่าไม่ต้องอะไรนะทําเวรไม่ต้องให้เ
1: อ
2: ด็
1: ๋อ
2: กทํา
1: ไ
2: เ
1: ม
2: ว
1: ่ต้อง
2: ร
1: ความ
2: อ่า
1: ส
2: น
1: ะ
2: ห
1: อ
2: นั
1: าง ด
2: ส
1: ใ
2: ื
1: ช่
2: อ
1: ไห
2: อ
1: ม
2: ย่าง
1: คะ
2: เดี
1: เอ
2: ยว
1: อ
2: เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานไม่ต้องทําไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสมาคุยกันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชทิปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะที่พูดคุยกันในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์นะคะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะทาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้คุณหมอเดลนะคะแล้วก็ยิวพร้อมกับทีมงานนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮามรานฮะณบ้านเลขที่79/1 หมู่ 7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องขอ
5: ด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคง ทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิกาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต
8: ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ ส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้
10: วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กองกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงด้วยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจับกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา15:48 น.ต่ำ

0: แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ที่แล้วนะคะโยได้พาทุกท่านไปที่จังหวัดระยองเพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ Thailand Biennale ระยองนะคะแล้วก็ได้พาไปหลายที่ทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะไปดูนะคะว่ามีที่ใดที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ
3: ย่านซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2451 118ปีที่ผ่านมาแกลงไม่ได้เริ่มต้นที่2451แกลงเริ่มเมืองเก่าอยู่ที่ทางทิศเหนือออกไปประมาณ1กิโลแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาน้ำท่วมก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่แกลงเมืองเดิมเนี่ยสมัยสุนทรภู่อยู่ที่บ้านดอนเค็ดนะครับวัดโพทองพุทธารามตอนนั้นที่นิราชเมืองแกลงมา2349นั่นแกลงยังอยู่กับจันทบุรีแกลงขึ้นกับจันทบุรีจน2451ถึงได้ยุบโอนมาอยู่กับระยองเพราะด้านหน้าตาเราเหมือนจันทุกคนจันนอนหนูนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเดิมเป็นโรงพักเก่าปี2493แล้วก็ประมาณ2551มันรุดซุดโทรมเทศบาลก็ไปขอตำรวจเอามาดูแลแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นหอประวัติเมืองแกลงครับด้านบนก็จะมีพวกวัตถุโบราณเก่าๆอะไรทั้งหลายอยู่ในนะดังนั้นเดี๋ยวจากนี้เนี่ยก็เส้นนี้จะเป็นเส้นที่เรียบคลองสำย่านคลองสำย่านเนี่ยเป็นคำใหญ่ที่สุดก็คือแม่น้ำประแสแต่ว่าถ้าถึงชุมชนไหนก็จะเรียกชื่อตามชุมชนนั้นบริเวณนี้คืออ
4: ันนี้ก็เกิน80ปีนะฮะเป็นรูปครุฑครุฑก็เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะฮะอันนี้เราจะเห็นลวดลายของประตูบานเฟี้ยมนะครับแล้วก็ลูกกงมีระเบียงมีชานออกมาข้างนอกโซนนี้จะมีชานออกมานอกบ้านทุกหลังครับที่ไม่มีคือรื้อไปแล้วเพราะปลูกครับ
2: ที่ว่ามีเกิดเนี่ยค่ะและจะมีพระราชการเกิดมาค่ะ
4: เดิมก็จะเป็น

0: แบบทำงานรับรายการอะไรอย่างนี้ครับครับ ตอนนี้เนี่ยฮะมันยังมีชีวิตอยู่อาจจะไม่ใช่เจ้าของแรกอาจจะมีการเช่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วซ้ายมือลงไปก็จะเป็นคลองส่วนตึกหลังนี้นะก็จะประมาณ 2,504 เป็นตึกหลังที่2ของตลาดสำย่านครับหลังแรกเดี๋ยวพาไปดูครับบริเวณนี้เดิมก็จะเป็นยุคนั้นฝิ่นไม่ผิดกฎหมายก็จะเป็นโรงสูบฝิ่นกันครับใช้โครงสร้างเดียวกันหมดเลยเพราะนั้นมันเวลารื้อก็ต้องกระทบหมดมันก็เลยยังอยู่แล้วก็ดูความแข็งแรงของไม้ของอะไรต่างๆอันนี้ผนังเขาจะเรียกว่าซ้อนเกล็ดนะครับเดี๋ยวจะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เรียงเกล็ดเอาเกล็ดมาชิดกันเชิญนะ
1: เล
0: ื่
1: อนได
0: ้
1: ไหมคะ
0: เลื่อนไม่ได้เป็นฝาผนังเขาจะเป็นเทคนิคเพื่อความแข็งแรงเวลาใครจะมาพังบ้านอะไรอย่างนี้ฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในนี้ก็จะมีบ้านอายุเยอะๆอยู
1: ่
0: นะครับแล้วต้นโพนั่นอยู่ติดคลองฮะครับเกียร์ไปไหหลำอะไรได้หมดเลยที่กระแสที่วันนี้เราจะไปครับไปได้ทุกทวีปเลยครับทีนี้ตรงนี้แหละครับตั้งแต่ใช่ปรับนี้จะความงามอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สโลปของหลังคานะฮะแล้วก็จะสังเกตว่าชั้นบนเนี่ยจะเตี้ยกว่าชั้นล่างเป็นตึกรุ่นแรกหลัง2451นะก็คนจีนทั้งนั้นเลยนะครับที่จะมาอาศัยอยู่แล้วก็ค้าขายกันบริเวณนี้นะฮะจะมีการค้าข้าวสารซื้อของป่าค้าถั่วอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะส่วนร้านเครื่องมือประมงเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเรามีมือครองเยอะนะฮะจะสังเกตว่ามันไม่ใช่เครื่องมือประมงที่ออกทะเลแต่มันจะอยู่ในคลองทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องจักรสารเนี่ยก็คือเรามีพื้นที่คอนทัวร์แล้วเป็นธรณีสันฐานให้ดูชื่อตำบลทางเกวียนนะครับตรงนี้ทางเกวียนบ้านนาทุ่งควายกินที่ต่ำเพราะนั้นมีพืชในน้ำเยอะก็เลยเอามาจักรสารกัน
1: ได้ยินแล้วไหมทุ่งควายกิน
0: ครับนาเกวียนควายมีครบเพราะนั้นอาชีพหลักคือซื้อข้าวเปลือกข้าวสารแล้วส่งออก
2: การจะนี่ทางการเกษตรน่าจะอุดมสมบูรณ์ไหมคร
0: ับ 300เมตรแต่จะไปมากกว่านี้ก็ได
1: ้
0: ครับ
1: ถึงบ้าน
0: ตีสี่ได้ไหม
1: เดี๋ยวเราไปค่ะอันนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะพอเห็นแล้วรู้สึกความเป็นจีนไหมครับครับก็อันนี้จะเป็นของนายเง็กหลายเจริญขวัญเนาะใช่ครับเป็นบ้านของเฒ่าแก่หลายเฒ่าแก่หลายเนี่ยเป็นข้าบดีในยุคนั้นเมื่อปี2466มีผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขมาเขียนบันทึกเอาไว้ว่าบ้านที่มีส้วมพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับที่ว่าการอำเภอแกลงคือบ้านนายหลายเจริญขวัญทำได้ดีกว่าของราชการอีกนะแล้วก็เขาเป็นคนย้ายมาจากจันทบุรีครับแล้วก็มาตั้งรกรากที่นี่อาชีพเนี่ยรับซื้อข้าวเปลือกข้าวสารนะฮะแล้วก็ทำโรงสีหุ้นกับเพื่อนแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสะพานซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อปี2466
2: อันนี้เรียกว่าเป็นแบบบ้านข้าบดีเก
0: ่
2: า
0: ข้าบดีเก่าเขาใช้คำว่าข้าบดีครับ
1: สมัยก่อนโซนตรงนี้เป็นโซนราชการ
0: เป็นดาวเทาของแกลงเป็นจุดกำเนิดที่จะสปิดออกไปครับอันนี้เป็นย่านดาวเทาเลยแล้วมันล้างมาตั้งแต่2538ที่อำเภอย้ายไปอยู่ที่ใหม่ครับก็เริ่มเหงาครับนะฮะลองดูลวดลายช่องลมก็จะเห็น
1: เมื่อก่อนนี้ตรงช่องที่ว่างเป็นชื่อ
0: เป็นชื่อภาษาจีนแล้วก็ช่องลมให้สังเกตดูช่องลมเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเห็นอีกที่นึง
1: ค่ะ
0: ครับเป็นผู้พิพากษาศาลเมืองแกลงคนสุดท้ายพอเขายุบเขาย้ายโอนเมืองแกลงจากขึ้นกับเมืองจันทน์ไปอยู่กับระยองเนี่ยปี2451ยุบศาลเมืองแกลงไปด้วย นี่เจ้าของบ้านเนี่ยชื่อนายจุ้ยฉายาชาวลิตเป็นผู้พิพากษาศาลเมืองแกลงคนสุดท้ายตำแหน่งหลวงวิพัฒน์พจนจิตครับ
3: ระหว่างทางนะคะเราก็เดินกันต่อนะคะอย่างมีความหวังเรียกว่างดงามมากค่ะ
0: ครับพี่หมูสวัสดีพาสื่อมวลชนมาหน่อยเอามาเที่ยวบ้านเราครับครับ
4: ครับผมไม่เป็นไร
0: ครับมาเมื่อมีการคือเราย้ายเมืองเนี่ยปี2451นะครับพอย้ายเจ้าเมืองพามาปุ๊บเนี่ยซีกซ้ายมือไปจนถึงถนนเนี่ยเป็นที่ของเจ้าเมืองหมดเลยปัจจุบันนี้แบ่งขายไปแล้วแล้วฝั่งเนี่ยเป็นที่ของจีนนะเพราะนั้นบ้านหลังเนี้ยมันมาประมาณ2451-52ครับ100กว่าปีครับเราก็จะเห็นลวดลายนะฮะครับดูคิ้ววงกบอะไรต่างๆนะดูเหล็กดูอะไรพวกนี้มันจะเป็นของเดิมหมดเลยประตงประตูนะที่นี่ป่าไม้อุดมมากเพราะว่าด้านทิศเหนือเนี่ยเรามันเคยมีการวางเสาโทรเลขจากกรุงเทพไปตราดเกาะทะเลไปเนี่ยแล้วเขาซับงานกันปรากฏว่าเมืองแกลงได้รับคำชมเป็นหนังสือเลยว่าทำได้เร็วที่สุดไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะป่าอยู่ในเมืองเลยไม่ต้องเข้าไปไม้เราอุดมมากทีนี้ตึกที่เราเห็นตึกเนี่ยครับตึกเนี่ยจะมีสไตล์เฉพาะตัวสร้างเมื่อประมาณ2488นะครับก็เท่าไหร่อ่ะ780ปีนะเป็นตึกหลังแรกของอำเภอแกลงเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กชื่อนายอัมพลของหลวงแกลงแก้วกล้าในอำเภอคนแรกครับก็สร้างไว้อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำมากินอะไรครับก็ส่วนใหญ่ใช้เป็นสโมสรแบบเล่นพงเล่นไพ่อะไร
5: ที
0: ่
5: ช
0: ุ
5: มน
0: ุ
5: มนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับมันจะมีอารมณ์จีนนิดๆยวนหน่อยๆครับ
5: คล้ายๆสิทธิเวียดนาม
0: ใช่บริเวณนี้นะฮะก็จะมีเป็นสะพานที่เหมือนกับพระเจ้าตากจะบุกเมืองจันนี่แหละอันนี้พอพาดสะพานข้ามมาได้เมืองก็เริ่มขยายนะเพราะว่ามันต้องใช้คลองอันนี้ข้ามมาที่โคนเสาเนี่ยจะมีภาพสะพานอยู่หลายภาพแล้วแต่ช่วงวัยนะครับแต่ภาพที่เราเจอเก่าที่สุดคือ2466แล้วภาพนี้มันมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะครับ เราออกแบบใหม่โดยการทำเป็นเสาประภาคารเดิมเป็นสะพานกรมโยธาไว้ข้ามคลองอย่างเดียวแต่ตรงนี้เราถือว่าเป็นสะดือให้กำเนิดบ้านเมืองไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบให้เป็นเสาประภาคารเพราะเราเดินทางน้ําแล้วก็มีล้อเกวียนอยู่ก็คือเราอยู่ตำบลทางเกวียนครับ
3: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาชมกันต่อนะคะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Yo และก็ Variety Art นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะ
0: ตัวนี้เป็นสะพานเมื่อ2504นะฮะอยู่ตำแหน่งนี้เลยฮะถ่ายออกไปเนี่ยเป็นงานบวชนะฮะของนายเสงี่ยมซิ่งเคาะก็องค์การเนี่ยสามารถผักให้เรือเข้าไปที่ลงเรื่อยเห็นป่องควันไหมฮะป่องควันนั่นคือลงเรื่อยผักให้เรือเข้าไปได้เพื่อไปส่งไม้หรือไปเอาไม้ออกไปครับส่วนลวดลายตัวนี้เทศบาลตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้ไปเลือกลูกกงช่องลมสวยๆในตลาดสำย่านมาปรากฏว่าเลือกได้แบบลายเถาวงุ่นปรากฏว่าลายเถาวงุ่นเนี่ยอยู่บ้านเท่าแก่หลายเจริญขวัญแล้วในราชกิจจาเขียนเอาไว้ว่านายหลายเจริญขวัญเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการรวบรวมเงินสร้างสะพานตัวนี้เมื่อ2466กว้าง2เมตร30ยาว32เมตรใช้เงินตั้ง1064บาท1,064 บาทครับ
6: ตัวเลขมาแล้ว
0: เนี่ยฮะเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกา2466ร้อยเท่าไหร่103ปีนะครับ สะพานตัวนี้กว้าง2เมตรยาว32เมตรใช้ไม้เหียงไม้มหาดไม้กันเกาเป็นเสากับเสาสะพานนะครับแล้วก็มีไม้นนทรีไม้อินทนิลนะครับก็คือตัวนี้ตัวที่เรายืนอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ระบุเลยครับว่านายหลายเจริญขวัญในบริจาค100บาทนะแล้วก็บอกว่าสะพานข้ามคลองบ้านสำย่านตำบลทางเกวียนในอำเภอแกงเก่าชำรุดทรุดโทรมนะคุณพี่นนท์ประสาทนี่คือบ้านที่เรากำลังจะไปครับประมาณนั้นครับอันนี้เป็นเหตุการณ์วันเปิดสะพานดูสิครับใช่ใช่ใช่ครับจากกรุงเกษมนะเกิดขึ้นเมื่อก่อน2490นะฮะมันบอกอะไรครับมันก็คือร่องรอยของการมีไม้เยอะก็ล่องซุงมานะครับแล้วระยะหลังก็เอาใส่รถมาครับแกลงเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งริมฝั่งคลองเรามีชุมชนอยู่16แห่งเกินครึ่งอยู่ติดคลองครับเชิญครับหมูเนื้อดูเหลือเข็นยกกระบัดคัดช้อนทุกเช้าเย็นเมียที่เป็นท่านผู้หญิงนั่งปิ้งปลาคลองไหมบรรยากาศคลองไหม
7: ใช่
0: คลองใช่คลองทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับตำแหน่งนี้ยังอยู่ก็คือผู้ที่สร้างอันนี้ได้ทำเลดีดูนะฮะคนที่นั่งคนแก่นั่นนะฮะนั่นเนี่ยเป็นลูกสาวของนายชอชินแซ่เล้าครับก็ได้ทำเลดีกว่าใครเขา
7: ใหญ่เลยนะ
0: ครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นทรงเดียวกันหมดทรงเดียวกันหมดใช่ใช่เป็นห้องเช่าของหลวงครับของหลวงแล้วฝั่งนี้เป็นของเอกชนพี่โรดสวัสดีครับไม่ค่อยรู้เชิญเลยครับแล้วให้สังเกตดูตึกนี้ฮะรวยไม้หรือไม่ไม่รู้แต่ขอให้ดูหน้ากว้างของไม้แต่ละแผ่นเนี่ยครับมันเดี๋ยวนี้มันเล็กนิดเดียวแล้วมันก็เป็นไม้เทียมหมด
8: มีก็ยองมีทั้งขนมจีนเยอะมีโรงงานอันเน
0: ี้ยรับ
8: ส่งมาขายหรือว่า
0: หมายถึงร้าน
8: เขาเป็นร้านทำขนมจีน
0: อ๋อทำที่นี่เลยฮะทำหลังบ้าน
8: ก็เห็นที่ตรงนู้นก็เห็น
0: อันนี้ทำที่นี่เลยฮะทำทุกเช้ามืดคนจีนในตลาดพื้นที่3ไร่กว่านะครับแล้วโรงเจเนี่ยย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันย้ายตั้งแต่เดือนมิถุนาพ.ศ.2509แต่เดิมเริ่มต้นเมืองเนี่ยมันมีสันเจ้าขึ้นมาเลยแล้วก็มามีโรงเจตรงนี้ครับแล้วก็บ้านหลังนี้ดูได้ตั้งแต่ตรงไหนครับดูได้ตั้งแต่ลวดลายคิ้วของประตูนะครับแล้วก็ไม้ที่สร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเดิมเนี่ยหลังนี้มีใต้ถุนนะฮะแล้วก็ถนนมันทำเสริมขึ้นมาเราเจอไม้ตะแบกป่านะครับเป็นพื้นชั้นล่างเนี่ยยาวประมาณ12เมตรไม่มีต่อเลยนะฮะแล้วก็หน้าตรงแล้วก็เราเสานี่จะเป็นไม้แดงสมัยนั้นที่สร้างบ้านหลังนี้2484ขอให้รู้ว่ามันไม่มีไฟฟ้าไม่มีร้านขายไม้เพราะนั้นเวลาจะสร้างบ้านต้องเข้าป่าไปตัดออกมานะฮะเชิญครับอันนี้ท่านรองนายกครับครับได้มาด้วยคำว่าบังเอิญหลายบังเอิญนะครับพอดีเมื่อปี2556เนี่ยผมได้พบคุณยายท่านนี้ครับซึ่งท่านเสียไปเมื่อปี2562เป็นบุตรของเป็นบุตรสาวของท่านนายอำเภอขุนเลี่ยมธรรมทัศน์นายอำเภอลำดับที่7ของเมืองแกลงนายอำเภอขุนเลี่ยมเนี่ยเป็นคนบ้านเก่าตะขันระยองนะครับมาเป็นนายอำเภอที่นี่ก่อนที่นี่เนี่ยท่านเป็นนายอำเภอเกาะช้างอยู่สักพักหนึ่งท่านมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด9ปี2479ถึง2488นะครับคุณยายพูดไว้คำหนึ่งเมื่อ2166บอกว่าคุณพ่อขี่ม้าไปทำงานแล้วก็ขี่ไปบ้านคุณแม่อีกคนหนึ่งที่จำลุงนะก็พอกลับมา2568ปีที่แล้วมาเจอ ลูกหลานอีกภรรยาหนึ่งครูมานพนะครับเจอวันนี้ท่านบอกว่าเขาจะลื้อมาลืนเขาจะลื้อมาลืนก็เลยติดต่อทายาทนะครับผลที่สุดก็รักษาไว้ได้ครับแล้วก็ทางเทศบาลก็ได้รับมอบบ้านทั้งหลังนะแล้วก็มีข้อตกลงในครั้งแรกว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่เทศบาลแต่ว่าจนอันนี้ถือว่าเป็นปุ๊บแรกนะครับที่จะได้ข่าวดีว่าเมื่อวาน 11:00 นะครับผมกับเจ้าหน้าที่มาพบกับทายาทเขาบอกว่าให้ที่ด้วยเพราะนั้นบ้านหลังนี้ก็เลยไม่ต้องย้ายนะครับทีนี้ก็ในนี้นะครับอันนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นตะแบกป่าจากป่าด้านเหนือของเรานะครับเข้าป่าไปเอาช้างเอาม้าไปเป็นลากออกมานะที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นผนังเนี่ยจะซ้อนเก็ดแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเป็นภายในเนี่ยจะชิดเก็ดจะเรียงเก็ดนะครับซึ่งไม่ค่อยมีบ้านอื่นที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะซ้อนเก็ดกันหมดนะแล้วก็ไม้โครงข้าวทุกตัวนะครับสมัยนั้นเป็นไม่มีไฟฟ้านะก็จะมีลายเป็นร่องคู่มาอย่างนี้ทุกตัวแม้กระทั่งตรงหรือว่าคางบ้านกับมอบที่ดินให้เมื่อวานบ้านนี้ให้มา1 ปีแล้วแต่ที่ดินเพิ่งเมื่อวานนี้นะครับส่วนคำพูดที่ว่าคุณพ่อขี่ม้าไปทำงานในที่สุดเราภาพนี้ก็เป็นภาพที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะเชิญทางนี้ครับอันนี้เป็นบุคคลคนเดียวกันนั่งเลยครับนั่งเลยครับเขียนกองร้อยราชนาวีเสือป่ารักษาดินแดนอาคเนย์เพราะว่าตอนนั้นมีสงครามโลกครั้งที่1นะครับพร้อมที่จะไปสู้รบต่างประเทศนะครับอ่ะขายของไม่ใช่พูดผิดเข้ามาสำรวจในเมืองไทยนะครับก็นายอำเภอก็เลยมีหน้าที่พาถ่ายรูปดูต่างๆเพราะฉะนั้นเราเลยได้อานิสงส์มีทั้งหมด5ตำบลในยุคนั้นนะครับเชิญครับอันนี้เป็นบ้านเมืองเดิมสมัยที่สุนทรภู่มาเมืองแกลงเนี่ยฮะจะสังเกตว่ามีใต้ถุนทั้งนั้นเลยมันขยายตัวไม่ออกเพราะว่ามันเป็นหนองน้ำหมดก็เลยต้องย้ายมาอยู่บนที่ดอนที่บ้านตลาดสัญญาณตัวนี้เป็นที่ว่าการอำเภอแกลงที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมาคือคนนี้ครับนะก็คร่าวๆแต่ว่าห้องนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าทำไมห้องขนาดนี้มีประตูถึง3 ประตู1 2 3ออกหน้าออกหลังออกข้างได้เพราะมันเป็นห้องที่ต่อมาจากช่องบันไดลับคือตัวนี้ครับเวลามีขโมยกระโจนเนี่ยสามารถจะวิ่งลงหน้าไม้เนี่ยเท่ากันหมดนะครับแต่เขาจะวางไม่ให้เท่ากันการเดินเนี่ยนักสถาปนิกบอกว่าเขาเรียกว่าการเดินแบบนางอัปสรคนที่อื่นมาเนี่ยอาจจะสะดุดลื่นแต่เจ้าของบ้านจะรู้ว่าต้องเดินยังไงเพื่อป้องกันขโมยกระโจนขึ้นบ้าน
7: แล้วเราคือ
0: ดื้อครับใช่ใช่ประมาณนั้นครับอันนี้คือเจ้าของบ้านกับภรรยานะครับอันนี้เรียงเก็บครับเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามครับเพราะในบ้านมันไม่อันตรายเท่าผนังครับส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องที่มองไปชั้นล่างมันจะอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าเอาตาลงไปปุ๊บนี่มันเห็นทั่วบ้านชั้นล่างครับ
7: ดูว่าใครมา
0: ใช่ฮะใช่ถ้ามองออก
7: เอาช้อนขึ้นมา
9: ไม่ครับเขารอแบบมองอยู่ครับ
0: ต้องหันให้ตรงครับหันให้ตรงครับ
9: ตาย
7: ไปแล้ว
0: ได้ฮะใช่
7: มาผลก็ไม่ได้เป็นคุณน้องหลังกล้องเห็นไหมมันมองออกไปหน้าบ้านก็เรียนนั่นนะเรียนนั่นพอดีเราเรียน
0: ตัวนี้เป็นถาดสมัยกาลที่5นะฮะเป็นกระเบื้องนำเข้าจากทางยุโรปใช่ครับ
7: จับ
0: ได้ครับพอได้อยู่ ครับส่วนอาคารตรงนี้จะสังเกตไหมครับว่าถ้าเทียบกับเรือนแถวของพวกพ่อค้าจีนเนี่ยอันนี้จะสูงกว่าก็คือเรื่องทิศทางเรื่องการระบายอากาศนะครับอันนั้นคือแค่อยู่ทำมาหากินกันนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอกสารที่พบในบ้านทั้งหมดประวัติการรับราชการของท่านจะอยู่ครับ
10: เป็นเอกสารคือมีมาก
0: ครับอยู่ในลังฮะอยู่ในลังแล้วก็อันนี้เป็นบัญชีรับจ่ายของนายหลายเจริญขวัญฮะเอามาไว้บ้านนี้ด้วยกันเพราะมันยุคเดียวกันก็จะบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยซื้ออะไรขายอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกมาดเส้นคือไม้ตรงๆที่เอามาเหลาเป็นรูปเรือแล้วขายออกไปต่างบ้านต่างเมือง
10: ครับปัจจุบันมันก็ยังเป็นแบบนี
0: ้ครับทีนี้ถ้าเราออกมาข้างนอก
10: มีโดนถ่ายรูปครับข้างหลัง
0: กันเราจะเห็นว่าท่านมาอยู่2479หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง4ปีครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นรัฐบาลพยายามบอกให้คนไทยเนี่ยกราบไหว้รัฐธรรมนูญก็เลยมาไว้บนหัวแล้วก็คงอันนี้ก็ยังเป็นของเก่าอยู่เลยนะฮะเสาเนี่ยอยู่สภาพ
10: แ
0: บบนี้
10: ให้ทุกบ้านต้องแบบทำโครงแล้วก็ทำอะไร
0: ไม่ทุกบ้านเฉพาะบ้านข้าราชการครับเชิญเลยครับเขาจะถ่ายรูปฮะเกาะเลยครับเกาะเลยอันนี้มีขโมยกระโจนเข้ามาก็ถ้าเป็นบ้านคนจีนส่วนใหญ่บันไดจะมีฝาปิดแต่บ้านขุนน้ำขุนนางปิดก็เสียฟอร์มแต่ว่ามีทางหลบหลบได
10: ้บ้านเก่าสมัยก่อนจะเป็นห้องแล้วก็ดึงบันได
0: ดึงได้ใช่ไหมมีหลายเทคนิค
10: บ้านของป้าสมัยก่อนเลยล้วนรู้เลย
0: ครับสงสัยจะเก่าพอๆกับคนพูดเชิญเลยครับส่วนความคิดเก๋ของบ้านหลังนี้คือมันมีเรือนมีทางลอยฟ้าเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเชื่อมไปที่เรือนบริวารแต่เรือนบริวารเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าเอาไว้ให้คนใช้นอนกับเป็นสโมสรเอาไว้เล่นไพ่พกปะของหมู่ข้าราชการครับเชิญนะฮะเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าตัวบ้านเมียจะได้ไม่บ่นภาพนี้ก็นะฮะ2480ผู้หญิงคนที่ยืนคนที่3จากซ้ายนะครับเป็นลูกสะใภ้ของท่านตอนเป็นนักเรียนอยู่เป็นคนที่คนสัมญาติรู้จักกันเยอะมากชื่อหมอวิจิตรทำคลอดเป็นหมอพดุงครรภ์คนแรกของอำเภอแกลงเป็นลูกสะใภ้ของท่านเผลอๆสจเนี่ยเขาจะคลอดกับหมอวิจิตรป่ะไม่รู้ประมาณนั้นนะครับอ๋อนี่ถ้ารองนายกเนี่ยอายุ60กว่าแล้วคลอดกับหมอวิจิตร
11: คนสุดท้าย
0: หมอวิ
11: จิตรนะ
0: ครับส่วนอันนี้เป็นสภาพที่เราเข้ามาครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยฮะมันค่อนข้างขี้นกมหาศาลครับแล้วก็ค่อนข้างเสียหายพอสมควรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปรับปรุง
10: เ
0: ก่
10: งมากจะทายากอันนี้ก็เก็บไว้เฉยๆเลยใช่ไหม
0: ปิดตายเลยปิดตายครับครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเมื่องานประจำปีบุญกลางบ้านท่านผู้ว่าไตรภพท่านมาเป็นประธานเปิดท่านไม่ได้มาครั้งแรกนะตอนที่ยังดิบๆอยู่ท่านก็มาดูแล้วก็พัฒนาแล้วเชิญท่านมาเปิดส่วนเมื่อตอนทำบุญส่งท้ายสงกรานต์เทศบาลก็จัดทำบุญบ้านให้ขุนเลี่ยมครั้งหนึ่งครับ
12: 4 3 2
3: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านคะต้องบอกเลยนะคะว่านี่คืออำเภอแกลงนะคะซึ่งนะคะวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไว้มากมายเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกท่านนะคะขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรนะคะท่านนายกนะคะและก็ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจรายการด้วยนะคะทุกวันเสาร์พบกันทาง Hybrid Eye Collector และทุกวันจันทร์นะคะพบกันทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
12: 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยสิ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
2: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขิด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่มิสเตอร์แอนดรูส์อะไรนี้ใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยังเข ำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
2: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก
9: พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดยังไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุขเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีซสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒน์ธนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายแต่พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นๆนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: แล้วก็มีผู้หญิงมา
1: ผู้หญิงไรหนุ่มเป็นผู้ชาย
2: เอาละ
0: เออชายสองหญิงหนึ่งบ้าบอคอแตกพักกระไม
1: ่สวัสดี
0: โปรดตระนัน
1: สวัสดีค่ะ
2: น้องต่อ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: สวัสดีลูกสวั
1: สด
0: ี
2: มึกเต๋อมาวันนี้มึกเต๋อ
0: วันนี้มาทำอะไรกันเนี่ย
1: ไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวมาทำอะไรกันคะ
2: วันนี้ก็ว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ต้องมาเล่าให้พวกเราฟังเนาะแล้วก็หลายๆคนทางบ้านที่ว่าหายไปไหนมา
1: หายไปไหน
2: แล้วก็แบบว่าไม่ได้เห็นมานานนะเรามาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นดีกว่าเนาะ
0: ใช่
2: เพราะว่าเราเจอตองเนี่ยตั้งในสมัยแบบยังใส่ชุดนักเรียนอะลุงจำได้ป่ะใส่ชุดนักเรียนในที่ตึกเลยอะ
0: จำได้จำได้จำได้ตอนนั้นโครงการอะไรจอห์นนี่วอล์กเกอร์ป
1: ่ะโนโนค่ะ
2: โนโนคนละคนแล้ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช
1: ่สตาร์เซิร์ชไม่รู้ใช่จอห์นนี่วอล์กเกอร์
0: สตาร์เซิร์ช
2: สตาร์เซิร์ชใช่ใช่ใช่ใช่และเขาอันแรกสุดก่อนเป็นนักร้องเล่น MV ของหนุ่มรูปหล่อปีเตอร์คอฟ
0: ตอนนั้น
2: อยากไปไหนก็ไป
1: จำขวบไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนั้น
2: ไอ้ปีเตอร์ร้องเพลงไปอยากไปไหนก็ไป
1: ใช่
2: นี่เขาเล่น MV ก่อนที่จะมาน
1: ี่แหละคนส่งไปพี่ดีให้ของเล่นเปล่า MV ปีเตอร์ใช
0: ่เออถ้าเออฉันก็จำไม่ได้
1: เขาอยากเปิดตัวให้คนเห็นก่อนวันนี้คือนักร้องเบอร์ต่อไปของค่าย
2: เฮ้ยอะไรเพิ่ง30ปีนี่แล้วเองนะ
1: โอ้ยแรง
2: จำไม่ได้
0: เมื่อวานกินอะไรยังจำไม่ได้เลย
2: ไม่ไอ้วัยเราเนี่ยนะไอ้เมื่อวานกินอะไรจำไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดบอกคุยเรื่อง20ปีแล้วควรจะจำได้และจำได้ดีด้วย
0: แต่มันจะจำสลับกัน
1: เดี๋ยวจำได
0: ้โอเคตอนนั้นหนูมายังไงเล่าให้ฟังอีกทีนึง
1: เอาแบบว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะกำลังแบบว่า
0: หัวเฉียว
1: ขี้เกียจเรียนก็ไปนั่งอยู่ใต้ตึกแล้วเขาไปถ่ายจักรยานสีแดงกัน
2: อ๋อพี่มอส
1: พี่มอสแล้วก็ทาทาเขาไปถ่ายหนังกันแล้วก็เห็นแล้วก็เลยมีคนแบบเออเข้าไปแคสติ้งหน่อยไหมร้องเพลงหน่อยไหม
2: มีคนจากแกรมมี่เข้าไป
1: ใช่ใช่ค่ะก็เข้าไปแล้วก็ส่งเทปไปต้องก็ไม่รู้กรรมวิธีตอนนี้ต้องเป็นพี่ดีเรา
0: อ๋อก็ต้องฟังกันหูฉีกเลยอ่ะก็คือ ตอนนั้นเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับนิโคโทริโอนะ

0: แต่ใช่รุ่นมารุ่นเดียวกัน
1: เข้าห้องประชุมตอนแรกเข้าห้องประชุมใช่ไหมเขาจะมีการแบ่งนักร้องเวลาที่มันได้นักร้องจากโน่นจากนี่มาเอาฟังเสียงกันเอามาดูบุคลิกกันเราก็ดูในจอตอนนั้นให้เลือกเว้ย
2: แรงมากกู
0: น้องเอาหน้ามาข้างหน้าหน่อยทางนี้ก็ไม่เคยเห็นท
2: ัน
0: ได
2: ้ไ
1: หมตอนนั้นทางที่ประชุมเนี่ยเขาให้พี่เลือกแต่มิกแลนให้เอาคนเดียวเอาคนไหนมิโค
0: ตอนนั้นเป็นกามิกแลนแล้วหรอ
1: yes
0: เป็นแล้วใช่ไหมอ๋อนี่คืออ๋อหลังพี่เต๋อละโอเค
1: ไอ้นี่มิโคไอ้นี่พักคลัมไมตองไอ้นี่ตามันดุเหลือเกินว่ะตามันมองใครมันอย่างก็ไฟในฟังเสียงดิว้ายเสียงแมว
2: เสียงแหลมเสียงแหลม
1: อืมไอ้นิโคลน่ะก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กกุ๊กตอนนั้นแต่ว่าดูเด็กนะแต่ความจริงเขาก็อายุโตแล้ว
0: ใช่ใช่เขา26แล้วตอนนั้นอ่ะ
1: ตอนนั้นหนูรู้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนบอกว่าฉันจะเอาทั้งสองคน
2: เจ๋งไปเลย
0: แต่ไม่ใช่ตอนนั้นของก็ไม่เคยมี
1: มีแต่ตัวพี่ใหญ่ๆมีพี่ใหม่พี่แอมพี่ชา
2: ไม่มีเด็กเลยตอนนั้นไม่มีเลย
0: ไม่คือกระบวนการของพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนแน่นอนพอน้องบอกไปเจอที่มหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มต้นด้วยบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเวลาที่เอาไป
2: เขาบอกว่าหนูใส่แล้วคนหันไม่หมดเลย
0: ไม่ค่ะจะบอกว่าหน้าแปลกไปปุ๊บพอเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยก็คืออ่ะคนนี้มีบุคลิกที่อะไรแบบเนี้ยก็จะถูกคัดกรองมาที่บริษัทเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้อยู่แล้วว่าเสียงเป็นอย่างไรถูกไหมมันก็จะเป็นเรื่องของ appearance เป็นเรื่องของหน้าตาก่อนก็แน่นอนผ่านอันแรกแล้วก็มาถึงลุง
1: ผ่านอีหนูนี่มันหน่วยก้านดีเว้ยขาคือมันยาวเว้ยมันคงเต้นระเบิดเถิดเทิงเลยเว้ย
2: โอ้
0: แต่เขาออกแนวกระโต๊ะกระตากนะแบบเมื่อก่อน
1: มัน คือมันกระโปโลไอ้นั่นก็กระโปโลไอ้นี่ก็กระโปโล
2: แล้วต้องจะบอกให้อันนี้จริงๆอยากให้พี่นี่พูดแต่พี่นี่อาจจะไม่พูด
0: ว่า
2: เขามองตองว่าอยากให้เราเป็นปอมปอมเกิร์ลเป็นแบบกระโปรงสั้นๆอย่างเงี้ย
0: ปอมปอมเกิร์ล
2: อยู่ไปอยู่มากลายเป็นทหารกับเทควันโด
0: ไม่คนละขั้วเลยนะ
2: ก็ตอนแรกทุกคนพูดแบบนั้นแล้วพี่ดีก็บอกโอ้ยเนี่ยมองว่าพอถึงเวลาที่ทำไมมันอัดเทปมันเข้าห้องอัดไปมันบวมขึ้นบวมอยู่มันใส่ไม่ได้ละกระโปรงน่ะไม่ได้ละก็เลยเป็นอันนั้นไป
1: ก็เลยกลายเป็นตองสองตาใช่ไหม
2: ตองหนึ่ง
0: ตองหนึ่ง
1: หนึ่งก่อนเนี่ย
0: ตองหนึ่ง
1: นี่แหละงง
2: ตองหนึ่งก่อนค่ะ
1: ตองหนึ่งตอนนั้นเราไปอัดกันที่ไหนนะ
2: ปีตะแผ่นบ้านพี่ติ๊ด
0: บ้านพี่ติ๊ดโซลต์สมกร
1: ตอนนั้นเราเริ่มทำงานกันแบบมันหลายชุดด้วยนะ
0: ไม่ต้องเริ่มอย่างนี
1: ้
0: อัลบั้มหนึ่งของตองเนี่ยคอนเซปต์คืออะไรลุงเป็นคนวางอยู่แล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวที่วางว่าคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้คืออะไร
1: คอนเซปต์คือเป็นเด็กแก่นเป็นเด็กแก่นแล้วก็มีพ่อมีแม่
0: เอ้าโอเค
1: เข้าใจคำนี้ไหมคำนี้คือคำที่แปลว่าถึงจะแก่นเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่ก็สอนดีนะไม่ได้แก่นแบบแก่นแล้วผิดระเบียบไปเลยไม่ใช่แต่ว่าแก่นนะกระโปกกระเป๊กนะแล้วก็ตามันดุเว้ยมันจะต้องมีเพลงอะไรก็ตามที่แบบมันต้องร้องแล้วฟาดหัวโครมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องโดนเลยต้องโดนเลย
1: ต้องโดนแล้วก็ลุกก็จะออกมาเป็นแบบตอนนั้นใส่ชุดเหมือนชุดกีฬา
2: ใช่ค่ะชุดนักบาสเสื้อบาสเก่งๆชุด
1: นักบาส
0: นะจำได้แล้ว
1: คือมีอาการแบบเหมือนเด็กผู้หญิงที
2: ่แข็งแรง
1: แข็งแรงที่ไม่ใช่แบบเป็น
0: แก่นแก้ว
1: โอ้โหภาษา
0: แก่นแก้วก็นี่ไงก็แก่นแก้ว
1: โอ้แก่นแก้ว
2: ภาษาแก่นแก้ว
0: เข้าใจเน
2: า
0: ะ
2: เข้าใจ
1: ก็พอวางว่าจะเป็นอย่างนี้นะมีพ่อมีแม่อย่างที่บอกไว้แล้วพ่อต้องดุด้วย
0: พ พ่อเป็นตำรวจนะฮะ
1: นี่เอามาจากตัวจริงเลย
2: ทุกอย่างทุกอย่างเอามาจากตัวจริงทุกอย่าง
0: แต่พ่อคุณพ่อใจดีตีกอล์ฟด้วยตีกอล์ฟด้วย
2: ใจดีแค่แกกับคุณอากับป๋าดิไม่ได้ใจดีกับตองสักหน่อย
0: พ่อดื้อไม่ได้คุยเรื่องพ่อนะ
1: ตอนนี้พ่อเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วค่ะคุณป๋าเป็นสโตรกเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ใช่
2: แอบสูบบุหรี่เลย
1: อะไรนะ
2: แอบสูบบุหรี่อยู่เลย
0: จริงเหรอ
2: ฮะยังไม่หยุดเลย
0: เนี่ยเหมือนพี่เต๋อเลย
1: ดื้อเลย
0: ตอนไม่สบายแบบพอแบบก
2: ็นิดนึงแบบเงี้ย
1: ก็
2: ความสุข
1: ความสุขของเขา
0: ให้พ่อฝากความคิดถึงไปด้วยนะ
1: แล้วตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกับพ่อป่ะ
2: ไม่ค่ะพ่ออยู่บางนาตองอยู่นี่เอง
1: อ๋อสาวโตแล้วนี่ใช่
2: ไม่พอมาทำงานใช่ป่ะคะแล้วมันขับรถกลับไม่
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะสะดวกกว
2: ่
0: า
2: ต้องหลับใน3ครั้งนะขับรถ
0: เฮ้ยตอนขับรถเนี่ยเหรอไม่ดีนะ
2: แล้วหลับในคือมีคนปลุกทุกครั้งที่ขับรถตื่นได้แล้วถึงบ้านแล้วฮะถึงบ้านแล้วเหรอวะ
1: ใครบอก
2: ใครก็ไม่รู
0: ้เฮ้ย
2: อันนี้กลายเป็นรายการพ
1: ี่
2: แจ็ค
1: ก
2: ับพี่แจ็คอ
0: ันนี้รู้สึกต้องไปออกรายการนะอันนี้ออกรายการ
2: จริง
0: ต้องไปรายการ
2: บนทางด่วนไอ้บุรพาวิถีใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ขับไปแล้วก็แบบจะถึงทางลงแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วอะเพราะมันดึกมากแล
1: ้
2: วแต่มีคนบอกตื่นได้แล้วถึงทางลงแล้วตื่นมาบึ้งขับรถทางลงพอดี
1: เดี๋ยวได้เดี๋ยวได
2: ้บอกป๋าบอกไปซื้อคอนโดอยู่ข้างนอกเลยก็เลยไม่ให้กล
0: ับ อ๋ออันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเกิดบนบูรพาวิถีแล้วแบบมีหลับในนี่โน
2: ใช่ไม่ถูกเลยไม่ควรด้วยแต่ตอนเป็นคนไม่ดื่มไม่เที่ยว
0: ไม่กินดื่มไอ้แค่หลับในเนี่ยมันแย่เลย
2: ขนาดไม่ดื่มไม่เที่ยวยังหลับแล้วถ้าดื่มแล้วเที่ยวแล้วขับกลับเนี่ยมันหลับจริงนะมันเป็นทางตรงๆ
0: ใช่อ
2: ย่างเดียวไม่มีเลี้ยวเลยมันเลยแบบอาจจะแบบเบ
0: ล
2: อ
0: ๆ
1: ไม่เป็นไรอย่างพี่ใช้ออโต้พายลอตได้ไม่รู้ถึงบ้านยังไง เฮ้ยแล้วกูมาจอดตรงนี้ได้ยังไงมาจอดตอนไหนวะ
2: เนี่ยเหมือนตองเลยแล้วเราขับรถขึ้นทางด่วนมาได้ยังไงวะแล้วทำไมจะถึงทางลงแล้วมาเรียกวะใครเรียกด้วยที่ตรงนั้นใครเรียก
0: อันนี้น่ากลัวนะฮะ
1: กลับไปเรื่อง
0: น่ากลัวนะฮะ
2: กลับไปเพลง
1: เรื่องวัน
0: วาน
1: ไ
0: ม่งั้นอัลบั้มนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าเรื่องผีถังเทวดาไปอีก
0: เพลงโปรโมทของอัลบั้มนั้นคืออะไร
1: เพลงโปรโมทเพลงแรกเพลงอะไรอะ
2: พ่อไม่ให้พูดไม่ใช่
0: พ่อไม่ให้พูด
2: รักมากเลย
0: ทุกใจ
2: รักมากเลยค่ะ
1: นี่คนบรีฟบอกคือฉันจะบอกผู้ชายว่ารักไม่มีเขินด้วย
0: นี่สาวมั่น
2: เอาจริงมันเป็นเหมือนสมัยนี้นะถ้ารักใครก็คือบอกเลยไม่ต้องไม่เคย
1: ใช่
0: แต่ถ้ามันสมัยนั้นไงมันไม่
2: นี่ต้องเป็นเจนนี้ถือว่าเป็นเจนนี้ไปแล้วเจนซี
0: นี่ก็เจนซีเหมือนกันซีเนีย
1: เจนซีเลียวอ่ะ
0: ซ
1: ี
0: เ
1: ลีย
0: วเจนซีซีเนีย
1: มีอีกเพลงหนึ่งที่พี่ชอบมากคือที่บลิฟไปเนี่ยคือเพลงพ่อไม่ให้พูดคนเป็นคนแปลกหน้า นี่เอาชีวิตจริงมาเลย
0: แต่นี่มันไม่ใช่เพลงโปรโมทนี่
1: ไม่ใช่โปรโมทมันอยู่ใน
2: แต่ก็มีมิวสิกวิดีโอนะคะก
0: ็เหรอ
2: มาด้วย
0: มิวสิกวิดีโออันแรกใครเป็นคนเล่นมีใครเล่นในมิวสิกวิดีโออ
2: ุ้ยจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่น้องเขาเป็นดาราแป๊บนึงแล้วน้องเขาก็ไปแล้วอ่ะอันนี
1: ้ไปไหน
2: ไปแล้วแบบออกไปจากวงการ
1: ฟังดูแล้วเสียวไส
2: ้แล้วก็พอน้องเขาก็ชื่อน้องอะไรคือตรงจำไม่ได้แล้วต่อหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะเขาก็เล่นแล้วเขาก็แต่หลังจากนั้นมาพระเอกต้องก็ดังหลายคนนะต้องก็ปั้นพระเอกหลายคน
0: นี
2: ่พระเอก MV ต้องดังหลายคนนะหลอกเขาแหละหลอแต่ว่าอย่าขาวมากเพราะว่านางเอกเขาลองดังมาก
1: มันจะออกมาทางโทนมีซีเปียหน่อย
2: ว่าไปก็เจ็บปวดตัวเองด้วยนะวีดีก็ไม่ขาวก็หนูนะ
1: ยัง
0: ในขาวอีกคนเดียวนะ
1: ฉันจะต้องไปเทียบกับเธอทำไมเดี๋ยวฉันเป็นผู้ชายดำ
2: เราก็เทียบกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนมีความสุขมากตอนที่อยู่กับมี่นี่พูดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่แบบขึ้นไปห้องประชุมอ่ะมันจะเหมือนแบบเรามาเยี่ยมญาติอ่ะมีพี่มีน้อง
0: มี
2: อะไรใช่อบอุ่นมากค่ะไปแล้วก็จะมีขนมอร่อยให้เรากินแล้วเราก็จะบ้าบอได้อยากพูดเรื่องอะไรก็ได้อกหักร้องไห้ต้องก็ไปร้องให้พี่ดีฟังไปนอนบ้านพี่ดีไปหาพี่ลุงหรือพี่แอมพี่เอิร์มทุกคนรู้หมดคิดดูดิมันเจ๋งมากกับการที่แบบ ็นเด็กกระโปโลที่ต่างจังหวัดแล้ววันนึงเดินเข้ามาในแกรมมี่ที่แบบโอ้ยเราก็ต้องยอมรับว่าแกรมมี่เป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วแบบ
0: ทุกคนก็อยากจะมาที่นี
2: ่เป็นนักร้องมันเท่มากเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่แอมก็จะแบบเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าแล้วก็แบบเหมือนเป็นพี่ที่แสนดีอบอุ่นอะไรแบบเนี้ยต้องก็ไปเล่าให้พี่แอมฟังแล้วพี่แอมบอกโอ้ลูกแล้วก็เล่าเรื่องความรักใช่ไหมโอ้มันแบบพี่ต้องเหมือนแบบทำไมฉันเกิดมาโชคดีอย่างงี้วะเนี่ยคนล้อมรอบตัวฉันมันถึงเป็นnumber 1ของทุกวงแบบทุกคนน่ะทุกวงการอยู่ตรงนั้นนะต้องรู้สึกว่าต้องขอบคุณจริงๆที่แบบพี่ดีเลือกตอง
0: นี่ตบมือให้ทุกคนหน่อย
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: แล้วจำตอนที่เราไปเที่ยวปักกิ่งกันได้มั้ย
2: จำได้
0: ม
2: ี
0: ปักกิ่งด้วยเหรอมายังไง
2: เราไปร้องเพลงจีนด้วย
1: เราไปร้องเพลงจีน
0: ย
1: ัง
0: ไงวะ
1: ก็พ่อเขารู้จักกับในทุนเศรษฐีที่นั่นเขามามิสเตอร์
2: จำไม่ได้ละ
1: มิสเตอร์ลี
0: ไม่ใช่ตู้ห่าวเนาะ
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ตู้ห่าวมิสเตอร์ลี
2: ก็ไกลหน่อย
1: ก็เลยได้โอกาสไปเที่ยวเมืองจีนฟรีแบบทุกอย่าง
0: จัดการให้หมด
1: จัดการไฮโซหมดสบายเมาชิบหายเลย
0: แล้วไปร้องเพลงตอนไหน
2: มีเขาต้องส่งตองไปห้องอัดค่ะแล้วก็ไปอัดห้องเขา
0: ไปอัดเป็นอะไรภาษาจีนเหรอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ย
2: ตองเก่งมากตองพูดไม่เป็นเลยสักคำ
1: ก็เอาเพลงอะไรให้ร้องนะเพลงของตองเองใช่ไหม
2: ใช่เพลงของเราเพลงของเรานี่แหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาจีน
0: ว้าว
1: ชื่อคุณผู้หญิงชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว
2: ทัศนี
1: เออทัศนีคุณทัศนี
0: ความจำดี
2: แล้วคือบอกว่าไปร้องใช่ไหมแล้วเราไปร้องในกรมศิลปากรเขาอะแบบเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆแบบนี้แหละแล้วพออะไรที่มันเป็นรัฐบาลอะทุกอย่างมันก็ยังจะเก่าอยู่เพราะเราไปอู้หลายสิบปีแล้ว
0: ในวันนั้น
2: ใช่แล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เจออย่างที่ทุกคนเจอ
0: คือ
2: มันเป็นส้วมแบบที่จะผ่านเราไปอ่ะคือทุกอย่างก็จะผ่านหน้าเราไปอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่ามันปิด
1: มันเป็นสายพานไง
2: เป็นสาย
1: แต่สายพาน
2: น้ำผ่าน
1: สายพานมันเป็นน้ำ
2: อันนั้นเป็นแบบครั้งแรกเลยที่แบบ
0: อ๋อน้ำไหลไปแบบไม่ไหลทวน
2: แล้วก็จะเป็นช่องแบบนี้ไม่มีประตูนะไม่มีประตูแล้วน้ำก็จะไหลผ่าน
1: รู้สึกจะเห็นหน้ากันด้วยนะ
2: เห็นค่ะ
1: เ
2: นี่ยนั่งแค่นี้ก็เห็นแล้วฮัลโหลนั่นเป็นครั้งแรกที่เราแบบไปแล้วก็มันก็แต่ว่าในโรงแรมเขาดูแลดีหมดค่ะจะมีแค่ที่แบบสถานที่
0: ที่เป็นของ
1: ของราชการ
2: ราชการเก่า
1: คือตอนนั้นเราไปทันตอนที่จีนยังไม่ได
0: ้พัฒนาเหมือนทุกวันนี
1: ้ปรับเปลี่ยนก็ได้ไปเห็นอะไรแบบมานั่งคิดโอ้โหคนจีนเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดเพลงเราขายเดียวสักเพลงหนึ่งนี้นะคน
2: เยี่ยมเลย
1: 1,200ล้านคนนี่มัน
0: สัก 2% นี้เราก็เรื่องใหญ่แน่น
1: ๆท้องแตกตายไปแล้ว
0: ยี่พอพูดเรื่องส้วมเนี่ยนึกได้หนึ่งเรื่
2: อง
0: ไปกับพวกพี่ออสเนาะกิติศักดิ์ช่วงอรุณแล้วก็ชาวคณะแกรมมี่เราไปตีกอล์ฟกันไปที่คุณมิ่งก็ไอเวลาประมาณนี้แหละที่น้องตองไปปักกิ่งกันเนี่ยก็ไปตีแล้วก็เราก็มีไกด์แล้วก็แบบว่าพาไปตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บมันเป็นกฎของเขาบางอย่างไกด์ต้องพาไปหยุดไอ้ร้านที่มันเป็นร้านขายยาของรัฐบาลจีนอะไรสักอย่างเพื่อจะให้
2: โบฮิมะโบฮิมะ
0: โอ้โหแล้วโบฮิมะเขายกไอ้เตาถ่านออกมานี่โซ่นี่แบบแดงร้อนเลยแล้วแบบจับโอ้ยมือพองแล้วเอาโบฮิมะโปะลงไปแล้วเขาก็จะแมะทุกคนเขาเรียกแมะเนาะแมะไอ้คนไป8คนนะลุงเชื่อป่ะตองเชื่อมั้ยทุกคนมีปัญหาหมดไอ้นี่ตายไอ้นี่หัวใจไอ้นี่ปรับไม่ดีต่างกันนะมาของเราเราก็บอกว่าโอ้โหนี่ที่นี่คุณเก่งมากก็สามมะเร็งแต่คุณช่วยแก้ซูมหายเหม็นก่อนได้ป่ะเขาเลยบอกกูไม่ขายยาเหมือนกันปาก
1: อันนั้นก็ปากฉันไม่ได้โอเคกลับมาเรื่องตองอีกตอนแรกพี่ตองเห็นเนื้อเพลงหิวไหมเนี่ยตกใจไหม
2: เพลงอะไรวะ
1: เ
2: พลงอะไรวะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยแล้วพอฟังไปดูร้ายดีดูเป็นตัวเองดีดูไม่ใช่แบบไม่ใช่คนยอมคนดีอ่ะมันดูแบบเหมือนแบบตอนนั้นต้องไม่ได้หนึ่งคำว่าเชื่อนิ่มๆต้องนึกไม่ออกต้องนึกแค่ว่ารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันไม่ยอมดีอ่ะเพราะตองก็ไม่ได้เป็นคนยอมคนเพลงนี้มันดูแบบว่าฉันจะเอาคืนเงี้ย
0: ตรงกับบุคลิกว่างั้น
1: ตรงมาก
2: ตรงมาก
1: แล้วตอนนั้นเพลงนั้นก็เป็น ็นช่วงที่เธอเรียกฉันป่าใช่ไหม
2: ใช
1: ่เออเป็นช่วงที่ป่าเนี่ยก็กำลังแบบมือขึ้นอ่ะคือแบบเขียนเพลงอะไรก็อยากจะให้มันแบบแสบแสบแสบหน่อย
0: ช่วงป่าจัด
1: เออใครมันจะมีใครสักกี่คนที่มันจะขึ้นต้นเพลงว่าหิวไหม
2: ใช่แล้วทุกคนถามหมดเพลงอะไรวะไม่ใช่หมายความว่าทุกคนหมายคนที่เรารู้จัก
1: มันเป็นเพลงได้ด้วยเหรอ
2: คนที่ฟังเพลงอ่ะพอเพลงเนี้ยพอมันเปิดวิทยุครั้งแรกแล้วมันถามว่าหิวไห
1: ม
2: ทานอะไรมาหรือยังทุกคนจะแบบเพลงอะไรวะเงี้ย
1: แ
2: ต่พอไปเปิดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบ
0: เพลงไหนมึง
2: ใช่แต่คนที่ฟังแล้วแบบแม่ดังแน่ดังแน่แกต้องดังแน่แม่ทำแบบนี้เลยตีเข่าสุดฤทธ
0: ิ์ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วดังจริงอัลบั้มเนี่ยออกไปช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกด้วยตะกี้ก่อนที่เข้ารายการมีบอกว่าแล้วตองรู้ไหมว่ายอดขายต่างๆอะไรมันเท่าไหร่เนี่ยตองก็บอกว่าเออมัน800,000กว่านะตองน่าเป็นล้านจะบอกเลยว่าช่วงที่ออกเนี่ยมันเป็นช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะฮะเป็นช่วงที่
1: แย่มาก
0: เพราะว่าสถาบันการเงินต่างๆนานาเนี่ยล้มละลายคนตกงานกันเพียบเลยแต่รู้ไหมว่าพวกเราที่อยู่แกรมมี่มันตลกมากไม่ได้รับเอฟเฟกต์ตรงนั้นน่ะพวกเราเชื่อก็เหมือนคนทำงานเปิดไม่ได้รู้สึกแล้วมีความรู้สึกเป็นช่วงที่พวกเราเฟื่องฟูมากเลยนะเงินทองนี่แบบลุงเขาซื้อรองเท้าคู่ละ 30,000 น่ะในวันนั้นน่ะไปนิวยอร์กซื้อรองเท้าคู่ละ 30,000
1: ตอนนี้ยังมีอยู่นะใครจะซื้อต่อบ้าง
0: ไม่มันเป็นช่วงที่แบบเศรษฐกิจแย่มากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยพอไม่ใช่พอไปเปิดมาก่อนจะเข้ารายการดูว่าเอ๊ะของตองออกปีนะปีต้มยำกุ้งเลยนะน่ากลัวมากเพราะช่วงนั้นคนแบบตกงานกันหลายๆบ้านที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเนาะลูกต้องกลับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้ US มันประมาณ25 บาทเนาะอยู่ที่มันกลายเป็น50 บาท
1: อ่
0: ะคือนักเรียนไทยนี่กลับมากันเพียบเลยแล้วก็พ่อแม่ก็แบบเศรษฐกิจโอ้โหเจ๊งกันละนาวเลยตอนนั้นเป็นอะไรที่แย่มากหนูว่าจะยังเด็กอยู่แล้ว
2: ไม่
0: ได
2: ้
0: ก็แต่ว่าช่วงนั้นนี่แบบแล้วแกรมมี่เป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าเราโชคดีมากเพราะต้องบอกได้เลยว่าพนักงาน 2,000 กว่าคนเนี่ยไม่มีใครได้รับผลกระทบเพราะเราไม่มีใครไม่มีทุกเอาคนออกเลย
1: เราเป็นธุรกิจที่ตอนนั้นเป็นธุรกิจที่ปลอบประโลมใจอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วก็เทปม้วนหนึ่งก็ราคาไม่เท่าไหร่ก็พอจะเอามาฟังแล้วก็ทำให้มีความสุขได้ตอนนั้นสมัยนั้นตอนออกตอนออกอัลบั้มเธออยู่ที่ไหนเขาวางแผงเนี่ยเธอได้เคยไปเดินดูป่ะ
2: มีไปเดิน
0: เขาต้องไปดีเจสยามอยู่แล้ว
2: ต้องไปกับพี่หญิงอยู่แล้ว
1: ต้อง
2: ไปกับคุณเทปไปอะไรแบบนี้
0: ดีเจสยามมันต้องไปอยู่แล้ว
1: ที่แพงที่แพงเทปเลยใช่ไหม
2: ที่แพงค่ะ
1: แล้วเขาเป็นยังไงกันบ้าง
2: ตองชอบแฟนคลับตองมาก
0: มาร้านพี่เปล่า Imagine
2: ไป
0: ไปมา Imagine ใช่
2: ตองชอบแฟนคลับตองมากเวลาไปต่างจังหวัดเพราะแฟนคลับของตองคือน้องๆช่างกล
1: ไม่ไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วตรงสเปคเลย
2: ชอบมาก
1: เออ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรชอบน้องช่างกลว่า
2: คุณน้องเขาเทคแคร์เราดีอ
1: ่
2: ะพอไปใส่ใช่ไหมคะเขาจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์ตามเวลาเราเมื่อก่อนอ่ะแกรมมี่เวลามีใครไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถ่ายกล้องมาให้ดูใช่ไห
1: ม
2: ก็จะเป็นน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักน้องนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ตามเนี้ยของตองโอ้โหเป็นแบบว่านักเรียนช่างกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ตามต้องรู้สึก
0: แซ่บเด็กแบนนะฮะ
2: ทำไมเท่
1: เพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งรู้นะแต่ว่าไม่ได้ผิดคาดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นนะคือมันเหมือนกับ
2: บุคลิกมันอย่างนั้น
1: บุคลิกมันแบบลูกพี่อ่ะลูกพี่พี่สาวพี่สาว
2: แล้วมันเท่มากตรงที่เวลาแบบว่าตรงเดินออกจากวิทยุแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี
0: ้ใช่
2: ใช่พอไปเสร็จอ่ะเขาก็จะมีแบบเด็กแฟนคลับมารออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมีน้องแบบน้องช่างกลนี่แหละตั้งขบวนแถวแบบนี้แล้วยืนกันไม่ให้แบบน้องๆผู้หญิงเพราะว่ามันจะมีหลายครั้งที่โดนดึงแบบนี้น้องคนนั้นอยากจับคนนี้เราซึ่งเราโอเคเราอยาก
0: มีบอดี้การ์ดมีบอดี้การ
2: ์ดเยอะมากอ่ะซึ่งแบบตายแล้วทุกครั้งที่ไปแล้วคือมันไม่ได้เป็นแค่จังหวัดเดียวมันเป็นหลายๆจังหวัดแล้วเรารู้สึกแบบอุ๊ยเราอบอุ่นจังเราชอบน้องกลุ่มนี้มากเลยสำหรับคนที่ดูอยู่นะคะที่เป็นแฟนคลับตอนนั้นที่แบบไปดูตามวิทยุอ่ะเจ จ๋งมาก
1: ตอนนี้แฟนคลับเหล่านั้นนี่ก็เป็นผู้บริหารแล้ว
0: ใครเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะช่วยมา
2: ตัวหน่อยนะตอนนี้น่าจะเป็นพ่อหลายๆคนแล้วต้องเป็นคุณพ่อหลายๆคนแล้ว
0: เล่าเรื่องวันวานกันเนาะ
2: สนุกออกยังมีเวลาเท่าไหร่นะคะครึ่งชั่วโมงหรอ
1: ไม่ดัก
0: โอ้ยยังไม่มีเยอะเลยเยอะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเพลงหิวและหิวใหม่กัน
2: ทานข้าวกันไห
1: มเดี๋ยวเราก็จะต้องร้องให้เขาฟังหน่อยว่า
2: ตายแล้ว
1: ฮะ
0: เอาเลย
1: จำเนื้อได้ไหม
2: จำเนื้อได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: ทำไมแล้วเธอไม่ได้ร้องตามคอนเสิร์ตเหรอ
2: ร้องค่ะแต่ว่าพี่มันเป็นคอนเซ็ปต์ตองอ่ะก็จำได้ไหมเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตอย่าง Happy Birthday เราขึ้นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องมีซ่อมอ่ะเพราะร้องผิดมันออนแอร์ไม่ได
0: ้มีซ่อม
2: หนูต้องมีทุกทีอ่ะไม่มีเคยพลาดเลย
1: นี่ก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมนะเพราะว่า
2: หนูทุกที
1: ไม่ได้เตรียม
2: หนึ่งในนั้นต้องมีเราได้โถเอ๋ยลองได
1: ้เล่นสไตล์พี่นะ
2: โอเคพี่นี่ขึ้น
1: เนี่ยหิวไหม

0: เราไม่ต้องย้อนเพราะว่าย
1: ังไม่ได้ร้องท่อนสุดท้ายเลย
0: เหรอ
1: โอเค

0: นี้เถอะ
1: นี
0: ่ตั้งแต่วันนี้เธออยากไปไหนก็ไปไล่มันเลย
2: คนแต่งก็ลืมแล้ว
3: คนแต่งก็ลืมมันมีคำนี้ด้วยพี่นี่เราไม่ใช่วงดนตรีที่แบบเราจะ
1: ใครทำดนตรีเพลงนี้ลุงใครทำดนตรี
3: ใครจำได
1: ้ไม่เนื้อลุงก็ทำดนตร
3: ีไม่รู้เพราะทำนองเลยด้วย
0: ด้วยค่ะ
3: ทำนองด้วย
1: เอา
3: ล่ะทำนองแล้วก
1: ็ไม่บ่อยนะฮะไม่บ่อยนะที่เขาทำนองแล้ว
0: ทุกคนงงมากคืออันนี้เดี๋ยวบอกว่าอุ้ยต้องชมตัวเองเปล่าแต่เพลงนี้มันดังจริงดังแล้วมันดังนานมากแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเพลงนี้พี่ดี้เขาแต่งแป๊บเดียวเนาะทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องเขาแต่งแป๊บเดียวค่ะ
3: มันจำเป็นเพราะว่ามันจะต้องออกแล้ว
1: ที่ลุงเล่ามามันไปเกือบทุกเพลงแล้วไอ้ที่เพราะมันจะต้องออก
0: แสดงว่า
1: คือจะมาเขียนเสร็จไอ้วันสุดท้ายอ่ะ
3: นี่แหละแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดแต่ว่าอันนี้มันเป็นการทดลองว่าคือแต่ละคำที่เขียนลงไปในเนื้อเพลงเนี่ยมันเป็นคำที่ใส่ยากอ่ะคือหมายความว่า
0: ไม่มีใครเขาใช้กัน
3: ใช้ทำนองให้ใครแต่งทำนองมาก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างใจ
1: มันไม่ลงตัวด้วย
3: มันไม่อย่างใจเลยแบบอ่ะไปพร้อมกันต้องทำนองและเนื
1: ้อ
3: แล้วก็เราก็วางท่อนแล้วก็วางเฟสอะไรที่มันเป็นเมโลดี้เดียวกันให้มันคือแต่งเพลงนั่นเอง
1: เอางี้แบบเร็วๆเลยนอกจากเพลงนี้ของตองที่ลุงทำทั้งทำนองและเนื้อมีเพลงไหนอีก
3: ไม่รู้
0: ถ้าของตองไม่มีแล้วนะแต่ว่าเป็นเนื้อส่วนใหญ่
3: เนื้อเป็นเนื้
1: อรู้ส่วนใหญ่เป็นเนื้อไงก็ถึงบอกว่ามันไม่บ่อยที่ว่า
0: ทำทั้งน้องทำดนตรีพี่น้อง
3: เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวอีกสักครู
1: ่เรากลับมาว่ากัน
3: ย้อนไปถึงชุดแรกนี่คือตองหนึ่งเดี๋ยวชุดที่สองเรามาคุยกัน
1: ได้สำหรับตอนนี้เราต้องไปข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะครับก็ก่อนเราจะไปก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always
3: yes
1: แล้วก็อาหารมื้อพิเศษสำหรับน้องหมาแมว
3: แมวนี่ต้องโอลิเวอร์เลย
1: แล้วก็สำหรับเสื้อที่ติดแอร์ใส่แล้วแบบว่าไม่เคยร้อนเลยมีไมซ์ไม่มีร้อนนะครับเสื้อยืดแล้วก็สำหรับใบหน้าของเราสองลุงที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องดีโอลิวาลาซานนะครับ
3: ได้จ้ะ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
10: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
9: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
10: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
11: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารานพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่ยังค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
4: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
14: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
15: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ข้างนอกบอกว่า
1: สวัสดีเรากลับมาอีกแล้ว
0: ข้างนอกบอกว่าเลิกเมาได้แล้ว
1: ใช่เรากลับมาอีกแล้วนะฮะตอนนี้เป็นช่วงที่2นะฮะกับน้องตองพักรใหม่นะฮะลุงตะกี้ถึงไหนนะไออัลบั้มแรกอะจบไปแล้ว
2: อ
1: ัลบั้ม2ชื่อว่าอะไร
2: ตองสองตา
1: ตองทำไมตองสองตา
3: เขามีก็มันมีสองตา
1: แล้วทำไมต้องบอกว่าทุกคนก็มีสองตาอยู่แล้ว
0: บอกไว้เพราะว่าสองตาคู่นี้มันจะมองเธอ
2: เพราะว่า
1: เป็นปีเป็นคลุยเลยนะฮะก็มาค่ายเดียวกันนะฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ป๋าหนูนะ
1: ป
0: ๋
1: าเป็นป๋า
0: อันนี้ป๋าหนูนะ
2: คือเราแบบตั้งแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าตาไอ้ตองเนี่ยมันแบบเป็นจุดเอกลักษณ์มากเวลามองใครเนี่ยมันถึงได้เป็นเจ้าแม่ของช่างกลไง
1: โอเค
2: คือมองแบบถ้าเป็นผู้ชายมันก็มี
0: ต้องมีเรื่อง
2: ต้องมีฟาดปาเป็นอย่างนั้นเราก็เลยแบบเอ้ยชื่อตองสองตาดีกว่าเว้ย
1: ทำไมไม่แบบออกตองสามตองเอสอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ตองสามนั่นคิดแว๊บเหมือนกันตองสามตามสอง
1: ตองสามตามสอง
2: ก็คิดไปเรื่อยไง
0: นี่ตองสามก็มีอัลบั้มถัดไปค่ะ
2: นี่ตองสองตองสองมันมีเพลงอะไรบ้างเล่าให้ฟังมั่งเพราะว่าที่จำได้ไ
0: ปหมดเลย
1: เอาเพลงโปรโมทเพลงโปรโมทก่อนแล้วกัน
0: นี่แหละทานข้าวกันใหม่นี่แหละตองสอง
2: เอาเหรอ
0: ตองสอง
2: จำผิดอีก
0: อัลบั้มแรก
2: อัลบั้มแรก
0: อยากให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอบ้างไหม
2: อ๋อโอเค
0: เราลองข้ามอัลบั้มนะฮะ
2: โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว
1: อันนี้เจ้าของค่ายเขาลืมอะไรหมดแล้วนะ
0: เขาลืมไปหมด
1: จำอะไรไม่ได้เลยนะ
0: ดีแล้ว
2: มัน
0: สามสิบปี
2: มันคือมันเยอะแล้วมันไข้กันแล้วเป็น
0: ไงคะอะไรนะคะ
2: เป็นเซเว่นที่เด็กที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแฮปปี้มากใช่เป็นน้องเล็ก
1: วันนั้นข้ามอัลบั้มสองไปแล้วไอ้เซเว่นนี่มัน
0: หลังจากนั้น
1: ข้ามไปนู่นเลย
2: ข้ามไปนู่นเลยคืออยากจะเล่าเรื่องนี้คืออัลบั้มเนี่ยเรื่องนึงเพราะเราคุยกันเรื่องอัลบั้มไปแล้วเป็นตัวอย่างไอ้พอมาตองสองก็จะมีเพลงฐานข้ามกันไหมที่ชัดเจนเพลงชุดสามตองสาม
0: ตองสามกูเธอรู้
1: แล้วไอ้มือตื่นนี่มันคืออันไหน
0: สาม
1: สามโอเค
2: คือไอ้เพลงมือตื่นนี่เราก็ชอบ
1: มันมายังไงทำไมมันมือตื่นเพราะว่าอะไร
2: ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวผับเทคไงพอเข้าไปปุ๊บเฮ้ยทำไมมันมืดตึ๊ด
1: นี่มาถึงลุงไปเที่ยว
2: มาหานึกถึงภาพไงว่าเด็กบ้านนอกเพิ่งเข้าเด็กบ้านนอกเพิ่งเข้าผับเอ้ยเพิ่งเข้าเทคปุ๊บเข้าไปปุ๊บ
1: ทำไมมันมืดตึ๊ดคนกรุงเทพไม่ใช
0: ่เหรอไปเรียนที่ชลบุรีค่ะ
1: ไม่ได้อ๋อชลบุรีก็ไม่ใช่ต่างจังหวัด
0: ไม่แต่ว่าต้องได้ความที่แบบใช้คำว่าเด็กบ้านนอกไม่ได้อ่ะแต่ว่าต้องใช้คำว่ามันเป็นเด็กที่แบบวันก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ไม่ได้เที่ยวไม่อะไรเงี้ยเป็นแบบบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะเข้ามาสปอร์ต
1: คือพ่อดูไม่เคยให้ไปไหนว่างั้น
2: ใช่
0: ไม่ชอบด้วย
2: ค่ะดีแล้วตอนไอ้ปลาสลิดของ
0: บางบ่อ
1: บางบ่อ
2: เขาอยู่บางบ่อเคยไป
0: จริงๆวันนี้ไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเอาปลาสลิดมา
1: บางบ่อไม่ใช่ชลบุรีนะฮะบางบ่อ
0: คือสมุทรปราการ
2: ยังไม่ถึง
0: แต่ต้องเรียนชลบุรีมาตั้งแต่ป.4 ค่ะ
1: จนถึง
0: ม.6
1: อ๋อโอ้โหโอเคแล้วก็มาหัวเฉียวตอนเข้ามหาลัย
2: หัวเฉียวนางเรียนเทคนิคการแพทย์ถูกไหม
1: นี่
0: เหมือนฉลาดแต่ไม
1: ่เบิ้ลตัวเอง
0: เหมือนหนูจะฉลาดแต่ไม
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็โอเคมีตองสาม
0: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นก็มี
0: ตองสี่ด้วยมีตองสี่แล้วก็มีเซเว่น
1: อ๋อตองสี่ก่อนแล้วค่อยเซเว่นโอเค
0: ตะกี้พี่ดิคือที่แบบพี่ดิบอกว่าไอตองมันคนแบบตรงๆพูดอะไรแบบก็ต้องตีหัวไปเลยว่าแบบให้แบบจ้องไปเลยมอง
1: ขวานผ่าซาก
0: อะไรแบบนั้นก็คือพี่ที่เคยเอาเพลงสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับมาถามตองของพี่ชาลองอ่านแล้วอธิบายซิมันคืออะไรไม่เข้าใจอธิบายมายังไงก็ไม่เข้าใจพี่ที่บอกก็ถูกแล้วล่ะมันไม่เหมาะกับเพลงแบบนี
1: ้ต้องจัดได้เลยเทคนิคการแพทย์นะไม่เกี่ยว
2: นี่ไงมีคนที่มีคนถามเราเยอะว่าทำไมเพลงนี้ต้องแต่งให้คนนี้ทำไมแบบทำไมคนนี้ต้องร้องเพลงนี้รู้ได้ยังไงว่าคนนี้ต้องร้องเพลงนี้แล้วมันจะได้เนี่ยเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันไงบางคนก็มีความฉลาด
1: ก็ปกติคนอะไรนี้ชมน้องทำไม
0: ตอบแค่ไม่เ ไม่มีจริตผู้หญิงไงต้องไม่เข้าใจจริงๆนะต้องก็อ่านต้องพี่ที่บอกอ่านซิแล้วไหนแปลฟังซิว่ามันคืออะไรเชื่อไหมว่าต้องแปลไม่รู้เรื่อง
1: อ่ะแล้วไม่สามารถอธิบายความหมายได้
0: พี่ที่ไม่เคยด่าอยู่แล้วพี่ที่เขาก็ยิ้มเออแล้วเขาก็ผ่านไปแล้วหนูก็เพิ่งพอโตแล้วมานั่งย้อนเออเขาด่าเราแหละ
1: เขา
0: ด่าเราแหละเราไม่เข้าใจอ่ะผู้หญิงอ่ะ
2: นั่นแหละคือการanalyze อย่างหนึ่งว่าเขาเล่นได้แค่ไหนในบทละครที่เขาจะเป็นที่เป็นตัวเขาอะคือเราจะไม่ฝืนนักร้องคือนักร้องเขามีความสนุกมีความสุขแค่นี้คือไม่ได้คิดอะไรแบบให้มันซับซ้อนหรือฟุ้งซ่าน
1: เพราะฉะนั้นไอ้10เพลงใน1อัลบั้มที่ของน้องเนี่ยก็ต้องถูกกรองไปแล้วว่ามันมีความตรงกับจริตแล้วก
0: ็
1: บุคลิกภาพเนาะ
0: เกลียดฉันโกรธอยากให้ฉันยืนอยู่กับเธอบ้างไหมอยากมองไม่บอกได้ไหม
1: คนแม่แบบนี้คนนี้ก็มองไม่เห็น
0: อะไรแบบนี้ซึ่งแบบแต่ละเพลงคือตรงมากตรงมากสมัยแต่ว่าตองก็ถือว่าตัวเองอ่ะไม่เหมือนกับเพลงสมัยนั้นเพราะว่ามันตรงมันตรงไปในขณะที่คนอื่นเขาจะแบบมีอารัมพบทสวยๆเงี้ยของตองก็จะมาขวานผ่าซากไปเลย
1: แต่นั่นมันเป็นจุดขายไง
0: ใช่ใช่ก็ถึงบอกว่าโชคดีที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่มีความเป็นผู้หญิงเลย
2: แล้วพูดทุกวันนี้ทำอะไรบ้าง
0: ทุกวันนี้อะคะก็มีคอนเสิร์ตอยู่ปะปายแล้วก็รอถ่ายละครค่ะ
2: ก็มีละครด้วย
1: ล่าสุดคือละคร
0: ละครล่าสุดตอนนี้ยังอยู่ช่องวันอยู่ค่ะยังบอกไม่ได้ยังไม่ออนเลยค่ะ
1: โอเค
2: แล้วยังเป็นนางเอกยังอยู่บนบิลบอร์ดอยู่นะ
0: หน้าแบบนี้เป็นนางเอกที่ไหนเป็นนางร้ายสิน
1: ี่เล่าว่าเขาเล่นละครเวทีได้ไหม
2: ได้ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะ
0: ขี้เกียจซ้อม
1: เขาบอกมาแต่ไหนแต่ละหนูเป็นคนขี้เกียจนะ
0: ไม่ใช่หนูรู้สึกว่าศาสตร์ละครเวทีมันต้องเป๊ะมากแล้วหนูไม่ได้เป็นคนเป๊ะขนาดนั้น
1: แล้วมันสด
0: ใช่แล้วไอ้สดหนูไม่กลัวนะแต่หนูกลัวเพื่อนหนูจะแบบสลวนไปหมดเพราะหนูนี่แหละหนูก็เลยรู้สึกความรับผิดชอบมันเกินตัวเองไปก็กว่าหนูจะถ่ายละครได้กว่าหนูจะเป็นได้ขนาด MV หนูยังถ่ายถึงเช้าง บบานคือหนู
1: งบบานเนี่ยนะฮะ
0: คือหนูแล้วก็ถ่ายถึงเช้าแล้วก็พอไปถ่ายละครเรื่องแรกคือเจ้าแม่จำเป็น
2: อ๋อง
0: งมากว่ามันดังได้ไงก็แบบแต่ว่าตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูโดนกดดันเยอะมากเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าหนูแค่เล่น MV ยังแข็งเลย
1: นี่ต้องอ่านบทเยอะเลย
0: แล้วพอไปเล่นละครจะรอดหรออะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอาวะลองไปแคสดูเพราะพี่เขาเรียกไปแคสลองทำเต็มที่ดูว่าคือต้องไม่ชอบให้ใครดูถูกแบบเอ้ยถ้าไม่ได้เราไม่ได้โอเคไปแล้วก็ขึ้นจำได้ว่าขึ้นไปแคสซีมิกนี่แหละแต่ชั้นอะไรหนูจำไม่ได้ไปเจอพี่ป้อน
1: exact
2: อ๋อ
0: แล้วก็แคสแล้วก็ผ่าน
1: นี่
0: ว่าหนูก็ได้เล่นละครจนวันนี้หนูก็ยังได้เล่นละครอยู่
1: แล้วมันก็ดัง
0: ใช่แล้วมันก็ดังมาก
2: ดัง
1: และจำนวนทุกเรื่องที่เล่นมาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดรู้สึกว่าโอ้โหตีบทแตกและเรื่องนี้แบบเราจริงๆโดน
0: ถนนสายหัวใจของช่องไอทีวี
1: ไอทีวีมันยังอยู่บนโลก
0: ไม่มีแล้ว
2: โอ้สมัยโน้นเนาะ
0: ใช่แล้วเพลงก็เพลงเราเพลงค่ายเราค่ายเราก็ทำค่ะต้องแบบรู้สึกว่าเรื่องไหนมันร้องไห้ทั้งเรื่อง
1: ร้องจริงๆชอบบทแบบนั้นหรอ
0: ตอนนั้นกำลังเศร้าอยู่แล้วก็ร้องทั้งเร
1: ื่อง
0: ร
1: ู้สึกได้ได้อยู
0: ่แต่ว่าต้องมีความรู้สึกแค่ว่าต้องแต่ต้องเล่นละครมาเลยนะคะต้องคิดเลยอะว่าเป็นนางเอกไม่ต้องสวยก็ได
1: ้
0: ต้องคิดแบบนี้จริงๆให้ตายตั้งแต่เริ่มเล่นเรื่องแรกว่าเป็นนางเอกไม่ต้องสวยก็ได้เพราะว่าต้องไม่ได้เป็นคนสวยต้องพื้นฐานต้องไม่ได้เป็นคนสวยต้องแค่คิดว่าคนธรรมดาไม่สวยก็มีนี่นาเพราะฉะนั้นทุกคนต่างเป็นนางเอกในชีวิตของตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตองก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นนางเอกที่สวย
1: ทุกคนในนี้ก็บอกเป็นคนที่สวยครับ
0: ตอนนั้นจริงๆละครเก่าหนูก็ไม่ได้สวยหนูตัวดำๆอ่ะตัวดำๆแล้วก็พอหนูไปเล่นเรื่องนั้นน่ะยายมะเฟืองเนี่ยบทก็ไม่ได้เป็นคนสวยแล้วมันเป็นแบบ เป็นแบบเรียนเกษตรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบตัวดำๆหน่อยนี่ในความรู้สึกตัวเองนะคะแล้วหนูรู้สึกว่าเออมันเข้าถึงบทบาทหน้ามากเลยนะสวยก็ไม่สวยแถมแบบว่าดูแบบบึกบึนดูแบบถางยาได้อะไรเงี้ยแล
3: ้
0: ว
3: พ
0: อ
3: ไป
0: เล
3: ่น
0: ใช่แล้วว่ามันร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องของความละเออมันก็ได้อยู่เนาะอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นไปเล่นมามันสนุกมากจริงๆมันได้แบบได้ใช้ความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วเพลงก็เพราะด้วยมันมีไม่รู้ใครแต่งไม่มีทางให้เธอย้อนคืนมาใหม่ไม่มีทางใดให้เรามีกันยังเดิม
3: ว้าวยังจำได้
0: คือแบบโอ้มันจริงนะคำนี้มันคือแบบไอ้บ้าแล้วซึ่งคำนั้นก็ต้องพูดจากคนนี้นะถึงจะไปเป็นเพลงนั้นได้พี่ดีก็ต้องเป็นคนดื้อให้มันก็ปลื้มใจ
2: มันนั่งนึกคำที่ตองพูดว่าไม่เป็นไม่สวยอ่ะนะถ้ารู้ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำเทปแล้วล่ะแกสวยนะเว้ยแกสวยแต่ว่าสวยนี่ไม่ใช่แปลว่าดำหรือขาวขาวแล้วสวย
0: ใช่หนูไม่ใช่พิมพ์นิยมอ่ะ
2: พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเนี่ย
3: อาจจะบุคลิกไม่ได้ตรงกับใบหน้า
2: พิมพ์นิยมเนี่ยจริงๆแล้วมีคนสวยแบบอย่างนั้นเนี่ยมีอยู่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้เนี่ย
0: สวย
2: เขาน
0: ี่หน่อย
2: มีอะไรกันแล้วแต่เนี่ยจนออกมาโบ๊ะเดียวกันเลยจำหน้าไม่ได้เลยว่าคนไหนเป็นคนไหนเดินมาบนเวทีนางงามปุ๊บ
3: พวกเดียวกัน
2: เบอร์28เบอร์29เบอร์27เฮ้ยกูแยกหน้าไม่ออกว่ะ
3: เป็นพี่น้องกันหรือเปล่า
0: แต่สวย
2: สวย
0: สวย
2: แต่ต้องตีความไม่ถูกว่าความสวยเนี่ยมันกับความหน้ามองเนี่ยไม่เหมือนกัน
3: นี่มีความเป็นศิลปะเข้ามาในรายการแล้วนะฮะตอนนี
2: ้หน้ามองมีเสน่ห์มันจับใจกว่าลูกนะ
0: คุณค่ะแต่หนูมองไม่เห็นมาก่อนเลย
3: แต่ว่าจับก็อยู่แค่เดียวลอยไปชนฟ้า
0: ต้องมองไม่เห็นเลยต้องรู้แค่ว่าตรงเป็นตัวดำๆวิ่งอยู่ในแกมมี่ตะโบตะเบ้ไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ต้องรู้สึกแค่ว่าเราก็ร้องเพลงดีเหมือนกันเนาะไอ้เงี้ยเวลาอัลบั้มออกมา
3: เล่าเซเว่นยังไงเด็กสุดในแก๊งเลยยังไง
2: ถ้าพี่จะทำเซเว่นอีกทีหนึ่งเอาไหม
3: ควร
0: เอาสิคะ
3: เอาพี่นี่จะทำเซเว่นอีกทีเอาไหมพวกเราขอเสียงเข้ามาหน่อยซิจะทำเซเว่น
2: สนใจไหมจ๊ะ
0: มากรี๊ดหน่อยแล้วเอาสิคะเซเว่นนี่เป็นอะไรที่หนูแบบหนูรู้สึกว่าเอาจริงนะหนูหลุดไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเพราะทุกคนมันคือไอดอลของหนูทุกคนมันคือที่สุดของ
3: บ้านเขาบอกมาแถวบ้านมีหลายร้านแล้วจะเซเว่นเอาคนละพวกโอเค
0: มันคือที่สุดของศิลปินไทยชั้นนำปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โห
3: อันนี้น่าทำลุงเซเว
0: ่
3: น
0: พี่ช่าพี่ใหม่พี่นัทพี่อุ๊พี่กี้คือโอ้โหตองมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะอย่างเงี้ยหนูคิดแบบนี้นะหนูแบบคือมันดูแบบสวยอะสวยเก่งเสียงดีน่ารักอย่างเงี้ย
3: ชุดนั้นน่ะต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเป็นแบบเป็นอัลบั้มแล้วหน้าปกเป็นอะไรที่แบบชอบมากที่สุดเพราะปกติอะชอบผู้หญิงใส่กางเกงยีนและเสื้อสีขาวแล้วมันเป็นอะไรแบบซิมเพิลเบสิกแล้วแบบเฮ้ยแม่งบูแบบเซ็กซี่แล้วดูสวยทุกคนเลยอะ
2: เราชอบผู้หญิงที่ไม่ใส่อะไรก็ได้
0: ไม่ใส่อะไรละ
2: แต่ว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเด็กๆพวกนี้นะ
3: วัฒนธรรมมาหน่อยนะ
2: ให้เราต่อที่เมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้พิลิปเขาตัดไปนิดนึง
0: ใช่เพราะรู้สึกว่าแบบพอไปอยู่กับแบบอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเพราะทุกคนมันคือไอดอลของตัวแม่ของประเทศอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่านิดหน่อยๆงานโรงเรียนนะมันคืองานใหญ่อ่ะของประเทศใครไม่รู้จักเหล่าบรรดาพี่ๆพวกนี้บ้างเงี้ยคือทุกด้านเลยทุกคนเก่งมีด้านเก่งของตัวเองหมดเลยค่ะ
2: แล้วรู้ไหมว่าตอนนั้นนะพี่แบกอะไรบ้าง
0: ไม่รู้อ่ะเล่าให้หนูฟังหน่อยดิเล่าหนูอยากรู้มากเลย
2: คือผู้หญิง
0: อยู่กัน7คนปวดหัว
2: ผู้หญิง7คน
3: โบสถ์กบาลใช่มั้ย
2: ก็ไม่ถึงกับปวดกบาลเลยเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าม
3: ันจะต้องเป็นอย่าง
2: น
3: ี
2: ้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่แบบนี้ไอ้นี่อย่างนั้นแล้วก็มันจะมีความ
0: คนนั้นอย่าง
2: น
0: ี
2: ้เอ้ยเรา น้อยไปไหมเรามากไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วหนูน้อยคนนี้เขาเรื่องเยอะไหม
0: เอานี้ก่อนเอาแค่เรื่องแต่งหน้าก่อน
2: เล่าให้ฟัง
3: เล่า
0: สมมติ
3: โอเค
0: มีพี่คนนึงเริ่มแต่ง
3: โอเค
0: พี่คนนึงเดินเข้ามาโอ้แต่งหน้าคนนี้เติมคนนั้นก็เติมคนนี้ก็เติมแบบเนี้ยคือผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันจะมีความสวยทุกคนมันก็จะสวยน้อยหน้ากันไม่ได้ถูกไหมล่ะ
3: ไม่ได้
0: พอแต่งมาเสร็จเฮ้ยพี่ดีก็จะบอกว่ามันแต่งหน้าไปไหนมันต่างเกิน
2: มีแบบนี้ด้วยนะแขวนชุดที่ว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตแขวนชุดนี
0: ้ก็ถึงเวลา
2: อีกคนหนึ่งก็อ๋อชุดนี้หรอฉันจะไปเอาชุดนี้มามันจะขี่ๆกันนิด
3: ๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องถูกเตรียมมาก่อนหน้าแล้วดิมันอยู่ดีๆมันจะมา
0: เราก็มีเอาจากบ้านไปได้เราก็เอาจากบ้านไปได้ค่ะเราก็ต้องเตรียมไปได
3: ้มันไม่ได้เตรียมก่อนเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ต้องฟ้าหมดขาวมันไม่เป็นอย่างนั้นเหรอที่
2: ผมไม่ได้หมายถึงกรณีเซเว่น
3: โอเคอ๋อนี่ยกกรณีเข้าใจ
2: เพราะวันนู้นขึ้นไอ้นางสาวบีเนี่ยก็เลยใส่ชุดแบบเต็มที่มากกว่านางสาวเอ
3: โอเค
2: แต่พอขึ้นเวทีปุ๊บนางสาวเอใส่ชุดหนึ่ง
0: แต่สับขาหลอก
3: เพราะเป็นสับขาหลอก
2: แต่เขาไม่ได้
0: เขาไม่ตีกันนะเขาไม่ตีกันนะ
2: เขาไม่ตีกันแต่เขาแบบนิดนึงอะไร
0: บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงที่
2: ผู้หญิงไงเป็นขอโทษนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงที่กูต้องแบกตั้ง7คนต้องโอเคชอบมันคุยกันตลอดมัน
3: ไม่จะเหมือนบางอันนะบางคนเนี่ยเขาไปงานแบบงานแต่งงานบางคนแบบผู้หญิงจัดเต็มแม่งแบบเป็นล้มเจ้าสาวเลยแต่งตัว
2: ก็มีอะไรแบบนั้นก็ผิดกันละที่ว่า
0: ไม่อันนี้คุยกันแบบสมมุติว่าอยู่ในอะไรคุยไม่หยุดพูดไม่หยุดต้องแบบเอ้ยถ่ายฮะแอคชั่นถึงจะแบบเลิกคุยแล้วก็ทำงานเนี่ยจะแบบมันจะปูใส่กระด้ง
2: แต่อย่างนึงคือน่ารักอย่างน้อยคือเขาเชื่อเรา
3: และในที่สุดมันก็เป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียวจากตอนนั้นรู้สึกมันเป็นดับเบิ้ลอัลบั้มนะ
0: สองอันค่ะ
2: สองอัลบั้ม
3: ใช่
0: ทำค่ะ
2: สนใจไหม
3: ลุงก็มีพูดอยู
2: ่โอเค
3: ไอ้ลุงเราน่าจะเป็น7 plus 1อะไรอย่างนี้เปล่าระหว่าง
0: จะเพิ่มเหรอ
3: มีคลอดออกมาอ
2: ี
3: ก
2: ไอเดียแล้ว
3: Seven หรือไม่ก็7 Eleven นะฮะสนใจก็เป็นสปอนเซอร์เข้ามาได
0: ้
3: เลยเติมเข้าไปอีก11คนเลยนะฮะ7 Eleven
0: งั้นหนูลดความอ้วนรอเลยหนูซ้อมร้องเพลงกับลดความอ้วนรอเลย
2: แต่ว่าชุด7นี่เป็นชุดที่ภูมิใจนะเพราะว่ามันมีการวางแผนอย่างดีว่าใครจะร้องเพลงกับใครคือมันจะมีร้องเดี่ยวมันจะมีร้องคู
3: ่ใช่
2: แล้วคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยต้องจับมาเออกูจะเอาใครชนใครดีวะอ๋อ3คนโอเค3คนได้ใหม่แอมชาเค้าเป็นกลุ่มซีกันเค้าไม่เค้าจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนเก่าอะไรก็แล้วแต่ก็ได้เพลงนึงละโอเคทีนี้อุไปเจอนิโคตายโหอุนี
3: ่นัด
2: อุนี่เกือบอีกนิดเดียวเป็นนักมวยแล้วนะ
0: จริงพี่อุหวานหลอกเป็นสาวหวาน
2: มีแต่ว่าในที่สุดมีแต่อุคนเดียวที่ไม่มีลูกในบรรดาเซเว่น
0: มีแล้ว
2: อ๋อโอเคชาติมี
0: หนูหลอกหนูไม่มีลูกหรอกหนูพี่นัดหนู
3: ใช่ใช
0: ่ไม่ก็ไม่มีแฟนนะ
2: ก็เกือบหมดอะ
0: ไม่มีแฟนกับหมด
3: อันนั้นเพลงพี่เบิร์ดเขาคนหนึ่ง
2: ก็สนุกแล้วก็เป็นมีคอนเสิร์ตที่อินดอร์สเตเดีย
3: ม
2: พอดีใจที่คนมากันเต็มแล้วก็ทั้งที่เพลงเนี่ยมันยังไม่ถึงแบบบูมมากอ่ะเพราะว่าเพลงของเราแต่งแบบเป็นคอนเซ็ปต์ความรักทั้ง7เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเพลงแบบจ๋าอะไรเงี้ยมันก็เป็นความ
3: คือจริงๆมันโดนเพลงอ่ะคือส่วนนึงแต่มันเป็นองค์ประกอบที่ครบเพราะว่าในเรื่องของภาพก็ได้ด้วยไง
2: ใช่สนุกมากทำไป
3: แล้วสนุกไหมหนูสนุกไหมแกเอา
0: สนุกมากค่ะต้องสบายสุด ต้องเป็นน้องแล้วต้องก็ไม่ค่อย
3: ทุกคนเอาใจ
0: ใช่ทุกคนเห็นทำอะไรผิดทุกคนก็ให้อภัยต้อง
3: นี่ใช่น้องเล็ก
0: ต้องชอบมากส เซเว่นแล้วก็รวมคนที่ตองกีตทุกคนเลยมาอยู่ที่เดียวกัน
3: นี่ก็อีกสักเพลงเลยนะลงให้น้องร้องไปไหนๆก็มา
2: ใกล้เวลาแล้วก็ร้องเพลงปิดให้ฟังหน่อย
0: เพลงอะไรคะ
2: เพลงชุดแรกที่เติมดัง
0: อยากให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอบ้างไหม
3: นี
0: ่ร้องยังไงนะ
2: เดี๋ยวนะฉันก็ยังไม่ได้เคยหัดเลยไม่เคยไม
0: ่เอาจะจบแล้วเหรอคะโทรเราไม่คุยกันถึงเที่ยงคืนเลยเหรออ
3: ๋อได้อันนี้จบอันนี้ยังต่อได้
2: ได้

0: ากทำไป
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จบแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็ลาทางสถานีก่อนเนาะแล้วเราก็อยู่บ้านดำก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องตองมากๆเนาะที่มาให้ความบันเทิงกับพวกเรามาร่วมรายการกับเรานะครับ
1: ค่ะบ้านตองอยู่ใกล้นิดเดียวเองค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวมาไปบ่อย
3: ๆมามามาอีกมาหลายๆคน
2: สวัสดีก็ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีครินทร์เคียงข้างคุณนะครับ BVT Always
3: อาหารหมาแมวของโอลิเวอร
2: ์มือพิเศษที่สุดเลย
3: อร่อยมาก
2: แล้วก็เสื้อที่ใส่แล้วเย็นสบายที่สุดในโลกเลยก็ต้องมีไม่มีร้อนครับ
3: เนื้อผ้าทำมาเพื่อเนื้อคุณ
2: นี่นี่ลุงก็คิดนะเนี่ยแล้วก็สำหรับหน้าใสๆที่กำลังพัฒนากันอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณดีโอลิวาน
3: ะครับตอนนี้ยังไม่คุยๆอยู่นะยังไม่ใสพออ
2: ่ะครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ FM 97ครับแต่บ้านนี้ยังอยู่นะ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์ วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
2: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2026 21:30 นโดยประมาณถึง23:00 นและอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานกุ้ยพัน
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวิเต
2: ้สวัสดีครับแตงหวาน
3: มาอีกแล้วเสียงแบบนี้นะคุ้นๆสะดุ้งนิดนึงเวลาคุณฟังอาจจะแบบขับรถอยู่อะไรอย่างนี้มาอีกแล้ว
2: ผมจะประกาศวิทยุอย่างเงี้ยจนกว่าจะมีผมจะมีคนชวนผมไปเป็น announcement ไปเป็นโฆษกสนามอ่ะ
3: ก็คือเดี๋ยววันนั้นแตงต้องดูฟรีแล้วเพราะว่าใช้ชื่อแตงแบบไอ้นี่ตลอดเลยประกาศตลอด
2: ไปหาไปแล้วว่าไปหางานใช่ไหม
3: ใช
2: ่ครับเหมือนพี่โจ้ยไงพี่โจ้ยเขาก็แบบอะไรนะบางสัปดาห์ก็ไปแทนที่ท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะประจำเขาก็อยู่อะไรนะบางกอก
3: เอฟซีซึ่งแววๆมาว่าเหมือนปีนี้ก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมนะบางมด
2: ที่ทราบมาก็ยังอยู่ที่เดิม
3: ใช่ใครคิดถึงพี่โจ้ยนะคะที่ไม่ค่อยได้เห็นหน้านะในฟุตบอลมหาชนนะคะไปเจอได้นะที่สนามบางมดไปดูบางกอก FC แต่ปีนี้ก็กลับไปเล่น T3 ใหม
2: ่
3: ใช่ไหมเพราะปีที่แล้วเป็นจริงๆก็เป็นอีกทีมนึงที่แบบอยากคุยเหมือนกันนะอีกสักรอบหนึ่งหลังจากวันนั้นขึ้นมาแล้วก็ห่างหายกันไปนะพี่เต้ฤดูกาลหนึ่งกลับลงไปแล้ว
2: จริงๆต้องบอกว่าทีมบางกอก FC เนี่ยอันนี้เข้ามาถึงเรื่องนี้หน่อยเนาะผมว่าเขาเป็นทีมที่มีโครงสร้างและวิธีการทำทีมได้ดีเลยอะแล้วก็ใช้งบประมาณใช้ทรัพยากรแล้วเป็นอีกหนึ่งทีมจริงๆแล้วเป็นหนึ่งทีมที่น่าติดตามเชียร์นะแต่ว่าผมว่าเป็นแค่เรื่องของการจัดการงบที่สมควรจะเป็นอะแล้วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะบางส่วนแล้วก็เปลี่ยนโค้ชเพื่อแก้สถานการณ์แต่ว่ามันฉุดไม่ขึ้นน่ะเพราะว่าเขาวางกรอบของการใช้งบที่ค่อนข้างจะเพื่อความยั่งยืนพูดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความยั่งยืนก็จังหวะฟุตบอลไม่ดีนักเลยตกชั้นไปเล่นT3แต่ถ้าโดยโครงสร้างของทีมเนี่ยกับบุคลากรที่เขาไม่ได้เยอะมากนะแต่เขาทำทีมได้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าติดตามเชียร์นะครับ
3: ใช่ค่ะยืนระยะได้ดีด้วยนะถ้าใครที่แบบดูกันมาตั้งแต่สมัยแบบดิวิชั่น2อะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นกันจน
2: ผมมองอย่างนี้แตงหวานผมมองว่าทีมอย่างบางกอก FC เนี่ยผมว่าถ้าผู้บริหารชุดนี้ยังอยู่นะเขาไม่เลิกล้มกันทำทีมต่อให้จะหางบประมาณไม่ได
3: ้ค่ะ
2: จะแย่ขนาดไหนจะให้เล่นเซมิโปรผมว่าเขาก็พร้อมสู้ที่จะกลับขึ้นมาแล้วเป้าของเขาก็คือไทยลีก1แน่นอนก็คือเป้าของเขาเนี่ยแต่ว่าด้วยงบประมาณน่ะเขาทำทีมแบบเตรียมตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้พาดพิงถึงทีมไหนนะต้องบอกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยหลายสโมสรมีปัญหาการเงินค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับไล่ตั้งแต่ในลีก1จนถึงลีก3เลยแตงหวานเชื่อไหมแตงหวานเชื่อไหมว่าในเซมิโปรอ่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ ยังมีปัญหาแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นเมเจอร์ลีก
3: ค่ะ
2: พอไม่ได้เป็นเมเจอร์ลีกเนี่ยแต่ละทีมสามารถมีนักเตะอาชีพร่วมเล่นในเซมิโปรได้ซึ่งถ้าถามความเห็นผมอะผมเห็นด้วยนะว่าวิธีการจัดแบบเซมิโปรเนี่ยโอเคอาจจะยังมีเมเจอร์ลีกเหมือนเดิมก็ได้แล้วเมเจอร์ลีกเนี่ยคัดขึ้นมาเล่นเซมิโปรใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเมื่อขึ้นทีสามแล้วยังไงคุณก็ต้องมีนักเตะอาชีพมันก็ต้องมีการจําลองการมีนักเตะอาชีพอะที่เล่นตั้งแต่ตอนเซมิโปรอะซึ่งค่อนข้างฟรีรู้สึกว่าตามหลักเกณฑ์เนี่ยฟรีอยู่สมควรในการดึงนักเตะแค่ว่านักเตะต้องไม่ติดสัญญากับเจ้าเดิมหรือถ้าเกิดจะมาเนี่ยเล่นในเซมิโปรเนี่ยจะต้องมีใบส่งตัวชัดเจนก็คือสมมุติว่าเราไปดึงนักเตะจากทีสามมาเล่นเนี่ย
3: ค่ะ
2: สโมสรต้นสังกัดเนี่ยจะต้องส่งตัวแบบถูกต้องให้มาเล่นเป็นการยืมใช้ชั่วคราวนะซึ่งสิ่งที่เจออย่างหนึ่งที่ผมได้คุยกับเพื่อนๆในวงการฟุตบอลนะคือตัวน้องๆนักฟุตบอลเองเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยปิดฤดูกาลเนี่ยจนจะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วเนี่ยนะครับปีนี้ลากช่วงปิดฤดูกาลยาวด้วยเพราะว่ามีรายการฟุตบอลโลกอาเซียนที่เราจะคุยกันวันนี้นี่แหละนะครับยาวเพิ่มอีก1เดือนทำให้ทุกสโมสรเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้บางสโมสรยินดีเพราะว่ามีเวลาหายใจมากขึ้นในการหาเงินแต่หลายสโมสรก็ไม่ค่อยยินดีโดยเฉพาะในทีหนึ่งเพราะว่านักเตะต้องจ่ายเงินยาวขึ้นเพราะว่าในเรียกว่าอะไรอ่ะในโปรแกรมในสัญญาของทีหนึ่งเนี่ยหลายทีมผมว่า 80% เลยใช้การเซ็นนักเตะแบบอินเดียคือต่อปีคือสมมุติเริ่มเดือนอะไรอ่ะกรกฎาคมก็ไปหมดเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็คือต้นเดือนกรกฎาคมก็คือหมดสัญญาก็คือชนปีอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นที2กับที3เนี่ยเขาใช้วิธีการเซ็นสัญญาเลยที่เรียกว่า in season ก็คือเริ่ม kick off เริ่มฤดูกาลเมื่อไหร่ปิดฤดูกาลเมื่อไหร่จบเลยฉะนั้นช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยยาวๆเนี่ยหลายสโมสรมีเวลาหายใจไม่ต้องจ่ายเงินเดือนนักเตะตอนช่วงเนี้ยนักเตะแบบระดับที3เนี่ยนะที2เนี่ยนะหาทีมกันเยอะมากโดยเฉพาะนักเตะในทีหนึ่งเหมือนกันนะพูดอย่างนี้ในทีหนึ่งก็มีปัญหาเพราะว่าปีนี้สควอตผู้เล่นเนี่ยเรียกว่าโควต้าของนักเตะไทยลดลงจริงๆมันไม่ได้ลดแต่พอไปเพิ่มนักเตะต่างชาติเนี่ยนักเตะไทยเนี่ยที่เคยได้รับเงินเดือนสูงพอสมควรเนี่ยก็จะถูกเมินแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักเตะต่างชาติเพราะต้องยอมรับนะว่านักเตะต่างชาติหลายคนเนี่ยที่นำเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะจากโซนอเมริกาใต้เนี่ย
3: ค่ะ
2: รับเงินเดือนเท่านักเตะไทยนะไม่ได้สูงมากอาจจะหลักแสนกว่าบาท200,000อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีนักเตะหลายเกรดเนาะจะไปให้แบบจ่ายนักเตะราคาแบบเฉียดล้านหรือล้านกว่าแบบทีมหัวตารางทุกทีมคงไม่ไหว
3: อาจจะยัง
2: นะครับเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีขนาดนั้นก็เลยบนกลับมาว่านักเตะไทยหลายคนเนี่ยก็ต้องลงไปเล่นทีสองพอไปเล่นทีสองเนี่ยก็มีโควต้านักเตะต่างชาติอีกโอ้คราวนี้เบียดกันก็จะมีนักเตะที่ว่างงานตอนนี้ยืนรอกันเป็นแถวเลยแต่นักเตะที่เนื้อหอมมากขึ้นรู้ไหมแตงหวานคือใคร
3: ใครคะ
2: นักเตะเยาวชน
3: ใช่
2: นักเตะเยาวชนเนี่ยด้วยความที่พูดง่ายๆเลยค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยถูกด้วยก็คือสามารถเอามาปั้นคือในวันนี้สมมุติจ่ายนักเตะเยาวชนคนหนึ่งในทีหนึ่งเนี่ยอยู่เงินเดือนเลทสัก 3-40,000 เนี่ยนักเตะหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์กับบอลนักเรียนขาสั้นหรือว่าบอลเยาวชนระดับยูทลีกหรืออะไรก็แล้วแต่มาฝีมือค่อนข้างดีถ้าเอาไปซ้อมกับนักเตะต่างชาติกับระดับทีมชาติเนี่ยอาจจะพัฒนาฝีเท้าใช่ไห
3: ม
2: แล้วถ้าวันหนึ่งเขาสามารถเบียดขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้ถ้าเหนื่อยขยับไม่เยอะไง
3: จริงๆมันคล้ายๆกับอย่างนี้มันจะคุ้นๆมันก็คือเหมือนพวกฟุตบอลเมืองนอกอ่ะตัวเยาวชนเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกทีมต้องหมายตานะใช่ไหมพี่เต้เพราะว่าเหมือนพอเราเจอปุ๊บคุณเล่นดีเลยเหมือนที่พี่เต้บอกแต่ราคามันถูกใจบอร์ดบริหารอะ
2: ใช่ถูกใจบทบริหารมากค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยจ้างนักเตะไทยระดับทีมชาติหรือระดับแบบแวะเวียนทีมชาติหรือนักเตะตัวเก่าหน่อยสักหนึ่งคนเนี่ยอาจจะจ่ายเยาวชนได้5 คนเลย
3: ใช่แล้วเท่าที่ทราบมานะมีทีมในไทยลีกที่ได้ยินจากแหล่งข่าวนะว่าจ่ายค่าตัวแล้วก็ณปัจจุบันแต่เด็กย้ายแล้วนะก็คือไม่เกินแบบหลักหมื่นอะเอางี้
2: เอาเยอะเยอะ
3: แต่ติดทีมชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: อืม
3: คือเหมือนถูกหวยอะให้เป็นข้อมูลเผื่อคุณผู้ฟังจะเข้าใจว่าทุกคนที่เล่นไทยลีกอะจะต้องได้มาตรฐานคือ100,000ไม่ใช่นะมัน
2: มีหลักต่ำหมื่นยังมีเลยใช่ไห
3: ค
2: ม
3: ืออ
2: ย่
3: บ
2: าง
3: า
2: แ
3: ง
2: ตง
3: ค
2: หว
3: น
2: า
3: อ
2: น
3: ะ
2: พ
3: พ
2: ู
3: ี
2: ด
3: ่เต
2: ถึ
3: ้
2: ง
3: เข้าใจว่าเหมือนบางทีเขาไม่ทราบจริงๆหรืออาจจะพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาน้องๆนะเริ่มหนทางฟุตบอลเริ่มเส้นทางฟุตบอลเพราะอาจจะมองภาพใหญ่ว่าการที่ได้เล่นไทยลีกอะคือจะต้องได้เงินเดือนหลักแสนหลักล้านเหมือนพี่เจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราต้องเรียนตรงๆว่าความเป็นจริงทุกวันเนี้ยนะคะด้วยความที่นักฟุตบอลน้องๆนักฟุตบอลก็เยอะขึ้นนะพี่ๆนักฟุตบอลก็ยังอยู่นะยังไม่ได้เลิกก็
2: เก
3: อ
2: ่
3: า
2: า
3: จจะท
2: ยั
3: ําง ใ
2: อ
3: ห
2: ย
3: ู้
2: ่ตัวนี้หางานกันเต็มเลยเอาอย่างนี้
3: ใช่
2: ท่านหวานครับท่านผู้ฟังมีนักบอลบางคนที่ผมได้คุยด้วยในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะกำลังหาทีมอยู่เนี่ยเคยรับเงินเดือนอยู่เคยรับค่าเหนื่อยอยู่ประมาณ200,000นะวันเนี้ยเขาบอกว่าต่ำแสนผมก็รับพี่ภาระยังเยอะอ่าบ้านยังต้องผ่อนอะไรนะบ้านยังต้องผ่อนรถยังต้องจ่ายที่บ้านยังรอเงินอยู่ครอบครัวยังรอเงินอยู่
3: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังนะเผื่อมีผู้ปกครองหรืออะไรหรือใครๆก็ตามที่สนใจในเรื่องนี้นะเป็นข้อมูลว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นนะณปัจจุบันที่ไม่ใช่ไม่เคยมีนะเวอร์ชั่นที่มันได้แสนอัพทุกคนอ่ะมันมีแต่มันน่าจะประมาณ10 ปีที่แล้วอ่ะ
2: อืม
3: นะตอนนี้ก็คือฝีเท้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยสมัยก่อนเก่งยังไงไม่ซ้อมก็ยังได้ลงนะพี่เต้ใช่ไหมมันจะมียุคหนึ่งที่แบบ
2: อันนี้การแข่งขันมันสูง
3: นึกออกไหมมันจะมียุคหนึ่งที่แบบก่อนไปแข่งก็ไปไหนก่อนก็ได้อย่างเงี้ยแต่คุณเล่นดีอ่ะยังไงคุณก็โค้ชก็เลือก
2: เรี
3: ไ
2: ย
3: ง
2: กว่
3: ค
2: า
3: ุ
2: อ
3: ณ
2: ะ
3: เ
2: ไ
3: ป
2: ร
3: ็นต
2: น
3: ั
2: ะ
3: วจริง
2: วันซ้อมเนี่ยบางทีก็นั่งอยู่แค่ห้องนวดอ่ะ
3: แต่วัน
2: ไม
3: แข
2: ่
3: ่ง
2: รู้
3: จะ
2: อ
3: ต
2: ่
3: ้
2: ะ
3: องลง
2: แต่วันแข่งจะต้องได้ลงอ่ะอืมซื้อด
3: ม
2: ี
3: ี
2: กรี
3: นะ
2: ซื้อดีกรี
3: ผ่อนใจ
2: อุ
3: พ
2: ้
3: ี
2: ย
3: ่เต้
2: หล
3: ไ
2: า
3: ว
2: ย
3: ้หรือ
2: ค
3: เปล่
2: น
3: า
2: เนี่ยที่บางคนแขวนสตั๊ดไปแล้วแล้ววิจารณ์คนเจ๋วแจ๋วเนี่ยปากเจ๋วแจ๋วเก่งๆเนี่ยโอ้ยบางคนนี่โอ้เหมือนสมัยเล่นอยู่นี่วินัยดีเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบอยู่ห้องนวดทั้งวันอ่ะอืมเขาซ้อมก็ไม่ค่อยซ้อมแต่วันจริงวันแข่งจริงไม่รู้อ่ะผมทีมชาติผมต้องได้ลง
3: เนี่ยมันในยุคหนึ่งมันเคยมีจริงๆที่เป็นอย่างนั้นแต่
2: จริ
3: ส
2: ง
3: มัยเนี้ยมัน
2: ยาก
3: ไม่ได้แล้ว
2: การแข่งขันสูงมากแล้วผมพูดเรื่องเยาวชนไปเนี่ยอย่างหนึ่งเลยนะหลายสโมสรเนี่ยผมได้ยินมาเลยนะว่าสิ่งที่เขาเห็นเด็กเด็กเยาวชนเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเด็กเด็กเยาวชนเนี่ยคือต้องเป็นภาระหรือการรับผิดชอบต้องปั้นทุกคนหลักๆเล
3: ใช
2: ย
3: ่
2: คือเอามาเป็นคู่ซ้อมอ่ะเพราะว่าจริงๆในหนึ่งทีมเนี่ยโดยเฉพาะในผมยกโมเดลของทีหนึ่งนะของไทยลีกหนึ่งนะไทยลีกหนึ่งเนี่ยปกติจะแบ่งทีมเป็น3 ทีมแบ่งสควอตเนี่ยเป็น3 ทีมเพราะว่าส่งรายชื่อได้30 กว่าคนน่ะ33 หรือ 38 คนน่ะแล้วแต่ปีแต่ว่าก็30 กว่าคนตลอดฉะนั้นจริงๆแล้วเขาจะแบ่งสควอตหลักๆเนี่ยเป็น2 ชุดหลักแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสอดแทรกในสองสควอตนี้ซึ่งพอเรามีสควอตก็ได้มีอะไรนะมีเบสเอ็กไออ่ะมี11ตัวจริงเนี่ยสมมุติอยู่ในสควอตเออยู่ในชุดเอ ชุดบีเนี่ยมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือสามารถที่จะซ้อมหรือว่าลงทีมกันเองได้เอาไว้เป็นชุดยังไงก็ต้องมีเกมตลอดอ่ะก็คือรูปแบบการซ้อมแต่ละทีมไม่เหมือนกันนะโค้ชแต่ละคนไม่เหมือนแต่ยังไงก็ต้องมีทีมในทีมตัวเองอ่ะเอาไว้ทีม A กับทีม B เจอกันเพราะฟุตบอลมันเป็นกีฬาเล่น22คนอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเขาจ่ายนักเตะชุด A เนี่ยหนักมากพอแล้วอ่ะนึกออกมั้ยจ่ายหนักมากพอแล้วฉะนั้นชุด B เนี่ยนะครับเขาก็จะลดเพดานให้มากที่สุดแล้วฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเป็นฟุตบอลวิ่งเพรสวิ่งไล่ใช่ไหมการได้เยาวชนขึ้นมาเนี่ยเยาวชนมีแรงเขาสามารถสั่งตามสั่งแล้วให้วิ่งเพรสให้มากที่สุดฉะนั้นโอกาสจึงต้องบอกนะว่าโอกาสนักเตะเยาวชนเนี่ยในการสัมผัสเกมจริงๆเนี่ยจะน้อยลงแต่จะได้ร่วมซ้อมมันมีข้อดีแล้วข้อเสียคนละอย่างนะผมตอบไม่ได้นะว่าแบบไหนดีกว่ากันนะก็คือในทุกวันนี้ทำให้ทีม B เนี่ยนะครับที่มีเยาวชนเยอะๆเนี่ยรวมถึงทีม C เนี่ยที่นั่งรอสอดแทรกอยู่เนี่ยนะครับเขามีโอกาสในการซ้อมกับนักเตะที่เก่งมากขึ้นชั้นเชิงมากขึ้นแต่เกมมันจะน้อยลงไม่เหมือนในอดีตเนี่ยยังมีช่องว่างของเกมเนี่ยให้เยาวชนลงแต่จุดดีอย่างนึงที่ผมเห็นก็คือว่านักเตะเหล่านี้จะต้องมีความพิเศษจริงๆอ่ะถึงจะสอดแทรกขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติก็ได้นักเตะคนไหนที่ไม่ได้อ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือว่าอาจจะต้องลงไปเล่นต๊อกแต๊กอยู่ในทีสามหรือว่าไม่รู้เดี๋ยวนี้อาจจะมีจะเรียกอะไรบอลเดินสายมีโอกาสอีกทางหนึ่ง
3: ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่า
2: ครับ
3: มันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่หนทางที่ง่ายนัก
2: ครับ
3: มันไม่ก็ต้องบอกอะไรในรอบ5ปีอย่างเงี้ยนอกจากโฟร์แบร์ก็ยังไม่เห็นใครนะที่ว่าขึ้นมาจากบอลเดินสายอ่ะ
2: ผมว่านับวันน่ะฟุตบอลเดินสายกับฟุตบอล11คนเนี่ยฟุตบอลมาตรฐานเนี่ยนะครับที่มีแบบอะคาเดมี่ด้วยแล้วก็มีโครงสร้างทีมชัดเจนเนี่ยอาจจะมีความห่างและแตกต่างกันมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะมีช่วงหนึ่งที่มันอาจจะไปแมตช์ไปจอยกันนะแต่ช่วงนี้ผมว่าจะห่างขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มีโควต้าเตะต่างชาติมากขึ้นเพราะว่านักเตะเดินสายเนี่ยต้องยอมรับป่ะผมสัมผัสได้อย่างนึงว่านักเตะเดินสายเนี่ยถ้าเล่นในลีกสูงเนี่ยมีอย่างนึงที่เขาจะมีปัญหาแน่ๆคือการปรับตัวเข้ากับวิธีการเล่นของทีม
3: ใช่
2: แต่นักเตะเดินสายเนี่ยมีข้อดีคือทักษะส่วนตัวจะดีซึ่ง มันเป็นจุดบอดช่วงหนึ่งของฟุตบอลไทยที่เราไปสอนฟุตบอลแบบบังคับให้เด็กอะเล่นบอลเป็นแพทเทิร์นไม่ได้ให้เด็กเนี่ยสามารถมีจินตนาการหรือมีสกิลในการเล่นฟุตบอลได้ด้วยตัวเอง
3: ค่ะ
2: ครับซึ่งมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะคุยวันนี้นี่แหละโดยเฉพาะในเบรก2เนี่ยเพราะว่าผมไปดู AFFฮุนไดครับ26มานะครับที่เราเรียกว่าเป็นนิกเนมนะบอลโลกของอาเซียนเนี่ยซึ่ง ต้องยอมรับว่าปีนี้น่าจะเป็นปีแรก
3: ค่ะ
2: ที่ฟุตบอลรายการนี้เปลี่ยนไปมากพอสมควรและผมมั่นใจว่า ในอีก2ปีข้างหน้าก็คือในการจัดการแข่งขันข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอีกมันมีเหตุผลรองรับหลายเรื่องเลยอาจจะเรียกว่าผมมีทำคลิปเอาไว้นะอาจจะเรียกว่าถึงตอนอวสานของฟุตบอลโลกอาเซียนในปีนี้ก็ได้ฉะนั้นผมว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและปีต่อไปเนี่ยอาจจะลดลงด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้า
3: ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะจัดเต็มเรื่องฟุตบอลอาเซียนนะให้อยู่ในบรรยากาศนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้แล้วก็ลืมไปแล้วหรืออะไรเงี้ยว่าตอนนี้เรากำลังแข่งอดีต AFF อยู
2: ่
3: นะมียุคนึงต้องเรียก AFF ใช่ไหมพี่แต่ตอนนี้เรียก AFF ก็ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยมัน
2: ต้องบอกว่าเปลี่ยนชื่อนะผมมันมีเรื่องเล่ามีประวัติหลายอย่างที่เดี๋ยวผมขอแบบเน้นในเรื่องรายการเนี้ยทีเดียวในช่วงหน้าเลย นะครับ
3: ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องที่เราอาจจะต้องพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายการฟุตบอลใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนของเรา
2: ฟีฟ่าน
3: ะ
2: นี่บอกเลยฟีฟ่าอาเซียนครับ
3: ขึ้นต้นด้วยฟีฟ่านี่
2: ฟีฟ่าม
3: าเองแล้วนะ
2: ครับซึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเลยนะ FFนะครับ FF แชมเปี้ยนชิพเนี่ยหรือที่เราจะติดหูเรียกกันว่าในอดีตว่า AFF ครับอะไรนะอาเซียนครับ
3: อาเซียนครับ
2: อาเซียนครับหรือ AFF
3: ยาวนานนะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีสปอนเซอร์ตาม30ปีนะต้องบอกว่าปีนี้ครบรอบ30ปีนะครับอาเซียนครับหรือว่า FF เรียกว่าอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ
3: FF
2: อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ
3: คือชื่อเปลี่ยนบ่อย
2: ปีแล้วนะ
3: โดยเฉพาะหลายปีหลังเปลี่ยนบ่อยมากนะสามสี่ครั้งหลังนี่เปลี่ยนตลอดมีช็อป
2: ต้องบอกว่าผมพูดอย่างนี้นะก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะไปดูถูกรายการนี้ซะทีเดียวก็ไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประชาคมแล้วประชาชาติสมาคมประชาชาติอาเซียนของคนอาเซียนซึ่ง
3: ค่ะ
2: ผมทราบมาว่ารายการนี้จริงๆคนทั่วโลกก็สนใจดูพอสมควรนะเพราะว่าภูมิภาคย่อยเนี่ยในหนึ่งทวีปเนี่ยจัดรายการของตัวเองเนี่ยมันคล้ายๆกับกัปครับอ่ะ
3: มันไม่ได้มีเยอะนะ
2: ใช
3: ่ค่อนข้างยูนิคนะคะแล้วก็เรียกว่าดำเนินการมานานพอสมควรเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะได้ไล่เรียงแบบจัดเต็มนะคะรวมถึงอาจจะพวกผลงานของทีมชาติชุดนี้ที่เรียกว่าเราปล่อยใจได้หรือยังกับการจัดตัวไปแบบนี้หรือการมาสิ้นปีนี้ของฟีฟ่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามา
2: เก็ตเล็กเก็ตน้อยด้วยได้ผมได้สัมภาษณ์โค้ชสัมภาษณ์นักเตะมาพอสมควรจะมาเล่ากันฟังนะครับช่วงนี้ฟุตบอลมหาชนพักกันสักครู่ครับ
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
8: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า
10: วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
5: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอร์ดคอพลายรีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพรฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสรัพรมมารายงาน
5: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทั้งงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
9: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์เป็นไงอย่างนี้เพราะไหม
10: นี่แหละแบบนี้แหละที่ตามหาอายอก
9: นะครับก
10: ็แบบไหนก็ดี
9: ได้หมดใช่ไหม
10: ได้หมด
9: แต่ว่าไหนนะผมเจอแตงหวานที่สนามบอลเนี่ยมันจะตะโกนเรียกจากระยะไกลนะแตงหวานวิภาอะไรเงี้ย
10: นี่แหละนี่แหละคุณผู้ฟังรอชมนะคะเดี๋ยวลงคลิปที่เพจเราน
9: ะครับก็เราอยู่ในพีเรียดนะในช่วงของการแข่งขันทีมชาตินะครับจะเรียกว่าทีมชาติชุด B ก็ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจอ่ะของชาวอาเซียนจนได้ฉายาว่าบอลโลกของอาเซียนนะครับอาเซียนนะก็มีเกิดเล็กเกิดน้อยนะแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่เรามาเล่ามาคุยกันซึ่งผมว่าอย่างนี้ผมเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่มีไอเดียจะจัดรายการวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้จริงๆนอกจากที่จะลงสวนกระแสนะไปดูฟุตบอลฮุนไดคัพเนี่ยหรือ AFF ฮุนไดคัพหรือที่เรียกว่าอะไร AFF หรืออาเซียนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับโอ้ชื่อเยอะเหลือเกินนะ
10: ชื่อมีหลายชื่อ
9: ในวันที่มีกระแสไปในทางลบเยอะพอสมควรเช่นทำไมถึงไม่มีถ่ายทอดสดในช่องฟรีทีวีปกติหรือว่าแฟนบอลน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยอาจจะอยู่ในการวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์นะเป็นโอพิเนียนเป็นความเห็นจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเกิดจากการจากไปของคุณทรุณโอ้งงสิงง
10: ไม่ได้เตรียมมารับเรื่องนี้เลยเนี่ย
9: อันนี้ผมถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็คือ
10: ค่ะ
9: คุณรุนเนี่ยตั้งแต่วันที่มีข่าวจนทราบว่าได้จากไปแล้วนะครับมีนักวิจารณ์บางคนบางท่านนะไปพูดถึงเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องรัฐศาสตร์ของคุณทรุณนะว่าจบมาไม่ทำงานตรงสายไม่นักเรียนทุนบ้างล่ะอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านนะวิจารณ์นะแต่ว่าผมว่าเห็นในหัวข้อข่าวกันอยู่แล้วแหละว่ามีการวิจารณ์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมก็กลับมานั่งคิดเยอะมีเพื่อนเนี่ยที่จบรัฐศาสตร์หลานผมคนนึงก็จบรัฐศาสตร์เนี่ยสิงห์ดำเนี่ยที่จุฬาเนี่ยเหมือนกันนะเขาก็เขียนเรียกว่ามีการแสดงความเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนตัวของเขาเพื่อนผมท่านหนึ่งแล้วกันเขาก็พูดถึงปรัชญาในการเรียนรัฐศาสตร
10: ์
9: น่าสนใจนะผมว่าการที่จะเข้าใจเรื่องรัฐศาสตร์เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับคือการรู้จักตัวเองเพราะมีสองปัจจัยหลักเลยนะที่จะเข้าใจรัฐศาสตร์เนี่ยอย่างแรกคือรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองก่อนเอาภูมิศาสตร์รอบตัวก่อนยังไงสมมุติว่าอนาคตต้องเป็นนักปกครองหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องรู้จักก่อนเง่ารู้จักตัวตนรู้จักเชื้อชาติทุกอย่างอ่ะอย่างที่สองที่สำคัญเลยก็คือรู้จักผู้อื่นเช่นเดียวกันครับรัฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่รัฐศาสตร์อยู่ในพื้นที่ของตัวเองสมมุติว่าเราลองคิดภาพนะว่าถ้าเราจะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่าโลกเนี้ยหรือจังหวัดอื่นสมมติผมเข้าไปทำงานในระดับสมมุติผมเป็นผู้ที่ศึกษาด้านรัฐศาสตร์คนนึงนะทำงานการปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่นะเข้าไปพัฒนาในท้องถิ่นของตัวเองแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นยังไงไม่เคยรู้เลยว่าประเทศเราเป็นยังไงไม่เคยรู้โครงสร้างอื่นๆเลย
10: ค่ะ
9: มันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะพัฒนาศักยภาพพัฒนาทุกอย่างอะที่ตัวเองประชากรตัวเองจะพัฒนาอย่างไงมากกว่านั้นก็คือเราต้องเรียนรู้ถึงรัฐศาสตร์ถึงเรียกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยภูมิศาสตร์ภาษาทุกอย่างเลยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรู้จักแบบกว้างๆยิ่งกว้างเนี่ยยิ่งมีองค์ความรู้นะครับมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะคุยฟุตบอลวันนี้ยังไงผมว่าเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะฮะเรียกว่ากว้างไปกว่านี้อย่างแรกเลยอ่ะผมว่าเราลองตั้งคำถามง่ายๆว่าเรารู้จักภูมิภาคที่เราอยู่หรือยังเหมือนผมคิดจะค้าขายผมอาจจะคิดไกลนะผมจะไปค้าขายกับยุโรปไม่จะไปค้าขายกับอเมริกาค้าขายกับอะไรอ่ะชาติอื่นไกลๆ
10: จะข้ามทวีปไปเลยว่างั้น
9: ใช่จริงๆอาเซียนเนี่ยเรามีพ่อค้าเนี่ยที่ค้าขายเนี่ยแค่แดนชนแดนเนี่ยมาเลเซียกัมพูชาลาวพม่าเนี่ยเราจะไปเจรจาอะไรกับเขาสักอย่างหรือมีความร่วมมือหรือเอาแค่ทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศเนี่ยเราก็มีเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศเราเนี่ยมาทำมาหากินมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเป็นนักท่องเที่ยวก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศเราเนี่ยมากพอสมควรนะ
10: ค่ะ
9: ผมต้องขอบคุณคุณทรุณนะทำให้จุดประกายคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วผมได้คุยกับคนรอบๆตัวหลายคนหลายคนไม่รู้จักอาเซียนเลยนะครับทั้งที่ภูมิภาคเนี้ยเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์พอสมควรซอฟต์พาวเวอร์หลายอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับขายอาเซียนเนี่ยดีมากนะละครไทยเนี่ยขายส่งออกไปลาวเนี่ยส่งออกไปกัมพูชาเนี่ยรายได้สูงเลยนะครับ
10: โอ้ตอนนี้ถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นี่น่าจะส่งเลยไปแล้วอะ
9: ใช่หรือแม้กระทั่งเพลงเนี่ย
10: เลยแล้วนะ
9: เพลงเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องนะเราไม่ต้องไปพูดถึงระดับโลกอย่างลิซ่าที่ไปเติบโตในเกาหลีนะแล้วก็ขายได้ทั่วโลกนะเอาแค่ศิลปินในไทยเนี่ยผมเคยไปประเทศอาเซียนด้วยกันมาเลเซียเนี่ยนะลาวกัมพูชาพม่าเนี่ยนะมีเพลงไทยที่เราคุ้นหูเนี่ยไปแปลงเป็นภาษาเขาเยอะมากเลยนะซึ่งมาสืบภายหลังเนี่ยก็ทราบว่าบางรายก็เรียกว่าถูกก๊อปปี้ไปบางเพลงนะถูกก๊อปปี้ไปดื้อๆเลยก็เหมือนที่ในอดีตเราก็เคยก๊อปปี้เพลงฝรั่งจากยุโรปจากอเมริกาจากอังกฤษอะไรเข้ามาเหมือนกันนะครับบางเพลงเนี่ยถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปจริงๆนะแล้วมีศิลปินในไทยเนี่ยออกไปหากินเยอะมากนะแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพวกนี้นะเช่นมีช่วงหนึ่งเพลงจากอินโดนีเซียเนี่ยมาฮิตในเมืองไทยนะอย่างอะไรนะของคาเลเบเบกอะไรเนี่ยที่อะไรแควกแควกแควกอ่ะเคยได้ยินไหมดึงดึงแควกแควกแควกแควกอ่ะที่เป็นเพลงเต้นแปลกๆจังหวะแล้วมีเสียงปี่แบบอินโดอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเพลงเต้นที่แบบเวียดนามอย่างเงี้ยในทิกตอกเนี่ยเห็นไหมเขาก็มีแบบเอาเพลงคือสุดท้ายเนี่ยวัฒนธรรมในอาเซียนเนี่ยมันถ่ายกันไปถ่ายกันมาจับเข้าเรื่องเลยผมพอจะไปดูก่อนเอฟเพิ่งเป็นครั้งแรกนะที่ผมรู้สึกสนใจกับหลายๆเรื่องที่อยากจะรู้มากกว่าแค่ฟุตบอลเนี่ยเราก็เจาะไปเลยคือเรามีความสงสัยในหลายๆเรื่องเช่นจริงๆแล้วในเอฟเอฟเนี่ยนะครับหรือว่าอาเซียนฟุตบอลเฟเดเรชันเนี่ยหรือสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเนี่ยแห่งชาติอาเซียนเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ชาติอาเซียนนะแตงหวานผู้ฟังครับเรามีทั้งหมด12ชาติสมาชิกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะที่ผมว่าหลายคนที่ดูฟุตบอลประจักษ์จะไม่ทราบเลยนะครับว่าชาติอาเซียนเนี่ยมี11ชาติแต่ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลในสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมี12ชาติสมาชิกนะครับให้ท่านผู้ฟังลองคิดเล่นๆซิคิดว่าอีกชาตินึงอ่ะคือชาติไหนคือประเทศอะไร
10: ใครเอ่ยใครเอ่ย
9: ออสเตรเลียครับออสเตรเลียเป็นสมาชิกออสเตรเลียเป็นสมาชิกชาติเรียกว่าเป็นสมาชิกประเทศล่าสุดนะครับของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนของอาเซียนฟุตบอลเฟเดเรชั่นนะครับที่เข้ามาร่วมกับเราในปี2013
10: ค่ะ
9: ซึ่งเขาเลือกที่จะลงแข่งบางรายการเท่านั้นคือรายการที่ฟีฟ่ารับรองโดยเฉพาะฟุตบอลเยาวชนนะครับส่งทุกรายการตั้งแต่ U15 U17 U20 U23 ส่งหมดเลยนะครับเพื่อให้ทีมชาติของเขาเนี่ยมีเกมเล่นแล้วก็รับรองเรียบร้อยนะ2013นะแล้วอาเซียนเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับที่ก่อตั้งขึ้นในปี1983เนี่ยนะครับจนสำเร็จในปี1984ต้องบอกว่าสำเร็จจริงๆคือ1984พูดงี้ดีกว่าว่าก่อตั้งของเรื่อง1984
10: แบบเป็นทางการก็คือ
9: 984
10: ค่ะ
9: ครับประกอบด้วย6ชาติสมาชิกเริ่มต้นมีแค่6ชาติสมาชิกนะครับเราอาจจะไปสับสนเราอาจจะไปสับสนกับอะไรนะแตงหวานซีเกมอ่ะ
10: ใคร
9: เรียกอะไรนะเดี๋ยวมันมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรผมลืมชื่อไม่เป็นไรก
10: ็คือ
9: เป็นเป็นมนตรีซีเป็นชาติเป็นคณะอะไรนะเป็นชาติของซีเกมอ่ะซึ่งแยกกันนะเอฟ
10: อะไรประมาณนั้น
9: ซีเกมเนี่ยกับซีเกมเนี่ยก่อตั้งมานานแล้วซึ่งสำหรับลงแข่งในกีฬาทุกประเภทก็คือเป็นซีเกมส่วน AFF เนี่ยหรือสหพันธ์ฟุตบอล
10: เสียบเกมถ้าจำไม่ผิดเสียบเกม
9: ของอาเซียนเนี่ยเพิ่งก่อตั้งในปี1984นะครับแล้วจัดรายการฟุตบอลเนี่ยที่เป็นฟุตบอลเรียกว่าเป็นฟุตบอลรายการของอาเซียนเนี่ยที่เป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ย นะครับที่เป็นทางการของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยให้หลัง12ปีคือในปี1996ครับ6ชาติสมาชิกแรกนะครับที่ก่อตั้งพร้อมกันใน1ปีในปี1984ก็คือบรูไนดารุสลามนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยครับเวียดนามนะครับลาวนะครับแล้วก็กัมพูชาเข้าร่วม AFF ครั้งแรกคือในการจัดแข่งขันเอเชียนคัพครั้งแรกเลยคือในปี1996ส่วนชาติที่ตามมาที่หลังนะก็คือติมอร์เลสเต้ที่กว่าจะเป็นชาติก็2000กว่าแล้วใช่ไหมก็คือเขาร่วมในปี2004
10: เขาร่วมประมาณ2004ก็
9: 2004
10: ก็ยุคหลังแล้วนะ
9: ใช่แล้วก็ล่าสุดก็คือออสเตรเลียครับแต่ออสเตรเลียไม่ส่งแข่งในรายการAFF Cup นะใน AFF Championship นะ
10: คือขอ
9: หรือที่ระดับผมนี้ดีกว่าผมเรียกว่าฮุนไดครับดีกว่าจะได้คุ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในชื่อนี้ชื่อว่าผมเรียกฮุนไดครับก็แล้วกัน AFF ฮุนไดครับนะครับแล้วรายการนี้ตั้งแต่จัดครั้งแรกเนี่ยนะครับมีแค่4ชาติเท่านั้นที่เคยเป็นแชมป์แชมป์แรกเลยในปี1996ก็คือทีมชาติไทยนะครับชิงกับมาเลเซียซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองยิงลูกแรกยิงลูกเดียวเลยลูกเฉือนเลยจบเลยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองถือว่าเป็นคนที่ยิงในแชมป์แรกของไทยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนรายการนี้กับทีมชาติไทยก็ไม่ถูกโฉลกกันเลยเพราะว่ามีเหตุอื้อฉาวในอีก2ปีต่อมาเพราะว่าเวียดนามเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเนี่ยใช้ชื่อว่าไทเกอร์คัพสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพผมอาจจะไม่ลงลึกข้อมูลนะผมจำไม่ได้ว่าไทเกอร์คัพเนี่ยเป็นเจ้าภาพกี่ครั้งแล้วพอจากไทเกอร์คัพเนี่ยก็มาเป็นซูซูกิคัพแล้วซูซูกิคัพก็เว้นว่างไปปีนึงกลับมาใช้ชื่อเป็น AFF Championship แล้วก็เว้นแค่ปีเดียวก็กลับไปเป็นซูซูกิอีกแล้วก็ยาวมาเลยจนล่าสุดนะครับแล้วว่าก่อนล่าสุดสิเป็นเมื่อหนที่แล้วเป็น Honda เป็น Mitsubishi Electric ครับ
10: Mitsubishi
9: เป็น1สมัยแล้วก็กลับมาปีนี้นะครับเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ก็คือ Hyundai จุดเด่นที่น่าสนใจรายการนี้อย่างหนึ่งนะคือสปอนเซอร์ส่วนใหญ่นะครับเป็นรถยนต์เป็นค่ายรถยนต์ยกเว้นในปี Mitsubishi Electric
10: มิซูก็อาจจะ
9: เป็นอิเล็กทริกไงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
10: แต่แบบ
9: ไม่ได
10: ้หูหลับตาเป็นมิซูไป
9: เป็นมิซูแล้วกันแต่ว่าทุกปีเนี่ยมันจะมีไฮไลท์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเป็นรายการการแข่งขันที่จะเห็นมีรถยนต์เนี่ยจอดอยู่ในสนามทุกเกมโดยเฉพาะนัดชิงเนี่ยจะเด่นตั้งงานมากไฟไลติ้งส่องเลยแบ็กกราวด์จะมีรถยนต์หนึ่งคันนะจอดอยู่ซึ่งรถยนต์คันนั้นเนี่ยจะเป็นของนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการ
10: ค่ะ
9: อันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะอาจจะแปลกใจเห็นรถยนต์จอดอยู่อย่างตอนนี้มีฮุนไดอยู่รุ่นนึงจอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนักเตะหนึ่งท่านนะของรายการนี้จะได้รถยนต์คันนั้นนะไปครองมันก็เป็นกิมมิคดีเหมือนกันเป็นภาพความทรงจำนะ
10: ค่
9: ะแล้วผมมีเกล็ดเล่าอีกนิดนึงแตงหวาน
10: ค่ะ
9: อาเซียนเนี่ยนะถ้าไม่นับออสเตรเลียนะที่เข้ามาร่วมใน FM นะเอาชาติอาเซียน11ชาติเนี่ย
10: เอาเนี่ยที่แข่งอยู่เนี่ย
9: ประชากรเรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยอยู่ประมาณ625ล้านคนเชื่อไหมครับว่าประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งนะคือประชากรอินโดนีเซียประชากรอินโดนีเซียเกือบ300ล้านคนแล้วครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นประชากรอินโดนีเซียโห ป็นประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกถึง 17,000 เกาะเห็นไหมถ้าเราดูฟุตบอลแล้วเราไปสนใจเราจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยอีกมากเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดลงไปเจาะลึกนะว่าชาตินี้นับถือศาสนาอะไรมีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษยิ่งเราไปดูที่สนามนะเราจะได้เพื่อนใหม่อย่างเกมเนี้ยผมไปเจอที่สนามเนี่ยผมได้เจอกับคนมาเลเซียที่แปลกคือไปเจอคนอินโดนีเซียด้วยเขาสนใจในการมาดูทีมชาติไทยเขาเดินทางผมจำชื่อเขาไม่ได้นะได้คุยกันประมาณสัก10นาทีเดินทางมาจากอินโดนีเซียครับมาเมืองไทยแค่ช่วงพีเรียดเนี้ยหลังจบวันที่8นะครับที่ต้องเจอกับพม่าเนี่ยเขาก็จะบินกลับคือมาอยู่ไทยแค่ประมาณสัก2สัปดาห์กว่า
10: ว้
9: า
10: ค่ะ
9: เป้าหมายคืออยากมาดูทีมชาติไทยในประเทศไทยโอ้น่าสนใจนะ
10: แต่อย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะพี่เต้คือเรื่องนี้มันก็มีนะเหมือนกับเวลาเหมือนฟุตบอลโลกอ่ะเราอาจจะเห็นเนาะเพิ่งผ่านผลกันไปคือบางทีเราไม่ได้ไปแข่งหรอกแต่เราไปเชียร์ชาติในฟุตบอลโลกอ่ะ
9: ครับบางทีอ่ะเขาแค่อยากสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลเนี่ยอ่ะผมเจอแฟนบอลอีกชุดนึงพอดีเขาเดินเขาจอดรถไกลเนาะแล้วก็ด้วยความเราเป็นสื่อเนี่ยเราก็มีที่จอดรถอยู่ใต้สนามถึงจะวังเวงน่ากลัวหน่อยมีน้ำหยดมีรถเก่าๆจอดอยู่เหมือนเป็นซากใต้ราชมังคลานะได้รับแฟนบอลกลุ่มหนึ่งกลับมาด้วยแล้วได้คุยมารถตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ดูทีมชาติไทยในสนามมาจากบางแสนฟุตบอลเตะ2 ทุ่มสตาร์ทออกจากบางแสน1 ทุ่มมาถึงเนี่ยตอนลูกโทษของเจ้ามิกยุสกรบุรพาพอดีเลยเขาบอกว่าเดินเข้าสนามเนี่ยยังไม่ทันได้นั่งเลยอ่ะเจอจุดโทษพอดีได้ดูจุดโทษพอดีเลยขับรถชั่วโมงกว่าจากบางแสนมาแล้วจบฟุตบอลขับรถกลับภาพพวกนี้เป็นความสวยงามนะแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากแล้วพอคุยกันเสร็จเนี่ยเขาตัดสินใจเลยที่จะซื้อบัตร BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอตันวิลล่าในวันพรุ่งนี
10: ้โอ้โหนี่มันยังไงเนี่ย
9: นี่ไงฟุตบอล
10: ฟุตบอล
9: วงจรฟุตบอลครับ
10: สุด
9: เรื่องคนในโลกฟุตบอลจริงๆนะครับแล้ว

0: ผมรู้สึกว่าผมอยากมาดูที่สนามมากกว่ายิ่งบัตรแพงยิ่งอยากดู
1: อืม
0: เออเอากับเขาสิตอนบัตรถูกไม่ได้กระตือรือร้นที่อยากจะมาดูขนาดนี้แต่พอบัตรแพงปุ๊บอยากมาดูเลยแสดงว่าถ้าแพงมันต้องมีของดีอ่ะอารมณ์เหมือน
1: อ
0: แบ
1: ่
0: บไอ้นี่ไหมอัลต้าสมูทไหมยิ่งแพงคนยิ่งแห่กันไปกินอะไรอย่างเงี้ย
1: าล่าสุดเจอแก้วละ1,200แล้วนะ
0: ออกแล้วเหรอ
1: มีอีกร้านหนึ่ง
0: อ๋อ
1: เพิ่งจะไวรัลได้สักพัก
0: เออ
1: ไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เต้เล่าให้คุณฟังหน่อยบรรยากาศแบบมันดูเงียบเหงาจริงไหม
0: ผมไม่กล้าฟันธงนะเหมือนบางสำนักฟันธงนะแต่มุมมองของผมอะผมว่าผู้ชมไม่ถึง16,000 คนอืมแต่ผมเข้าใจได้ว่าปกติเนี่ยผมมีความผูกพันเล่านิดนึงตอนทำผมทำทีสิทธิ์นะทำศิลปนิพนธ์เนี่ยผมทำเรื่องของราชมังคลากีฬาสถานโดยเฉพาะเลยก็คือผมมีแปลนเนี่ยผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีแปลนของราชมังคลากีฬาสถานอยู่ในมือนะครับทุกวันนี้ยังเก็บอยู่เลยว่าเป็นผลงานทีสิทธิ์นะผมมีพิมพ์เขียวทั้งเล่มจากบริษัทช้างม้อยเนี่ยผู้ก่อสร้างเนี่ยนี่ผู้ก่อสร้างบริษัทที่ได้รับเหมาก่อสร้างราชมังคลากีฬาสถานชื่อบริษัทช้างม้อยนะโดยผู้เขียนแบบก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะคณะสถาปัตยกรรมเป็นเจ้าภาพในการรับเรื่องการเขียนแบบสนามกีฬานี้นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเข้าใจว่าปกติเนี่ยสนามกีฬาเนี่ยที่เขาประกาศไปเนี่ยนะครับว่าสมมุติว่าจุ10,000 คนนะจริงๆแล้วนะจุได้ประมาณ11,000 คนครับก็คือเขาจะมีพื้นที่เผื่อไว้ประมาณ10%เสมอเพื่อความปลอดภัยหลักๆเลยเพื่อความปลอดภัยเรื่องเวลาเกิดภัยขึ้นมาคนจะไม่แออัดเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาเราดูคือผมไม่รู้ต่างประเทศเป็นไงนะแต่ถ้าประเทศไทยเป็นแบบนี้ก็คือว่าสนามกีฬาเนี่ยที่เขาประกาศกันไว้ในสนามฟุตบอลและสนามกีฬาแต่สนามเนี่ยที่ประกาศจํานวนประชากรอะไรจํานวนที่นั่งต่อให้อย่างทุกวันเนี้ยมีเก้าอี้ฟิกเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เนี่ยเผื่อเอาไว้อยู่ประมาณ10%ซึ่งบางทีเนี่ยบางรายการเนี่ยใช้คำว่าไงถ้าที่นั่งเต็มจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเขามีพื้นที่อีก10%เนี่ยเอาไว้สำหรับผู้สนับสนุนไงสมมุติว่าหนึ่งสนามเนี่ยจุ10,000 คนเนี่ยจริงๆจุได้ถึง11,000 คนน่ะถ้าวันนั้นเกมคนแน่นและจองตั๋วแน่นและ10,000 ที่นั่งเนี่ยอีก1,000 ที่เนี่ยยังมีพอสำหรับผู้สนับสนุนหรือพอสำหรับผู้สื่อข่าวเด็ดไหม
1: ค่ะก็คื
0: ท
1: อ
0: ีนี้
1: มันต้องมีเผื่อไว้สำหรับเขาต้องเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นที่ให้คนทำงานอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ใช่ป่ะ
0: แต่ทีนี้อีกมุมหนึ่งเท่าที่ผมทราบนะหลายๆการแข่งขันผมไม่ฟันธงว่ารายการนี้เป็นแบบนั้นแต่ว่าได้หลายรายการการแข่งขันหรือว่าในไทยลีกเองก็ดีเนี่ยบางทีเราต้องการยอดเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยสนใจมากขึ้นไปอีกเขาก็จะรายงานว่ามียอดผู้เข้าชมในสนามเนี่ยโดยการบวกผู้สื่อข่าวบวกสปอนเซอร์บวกบัตรที่อาจจะขึ้นทะเบียนว่าเข้าสนามแต่ไม่เข้าลงไปด้วยบัตรที่เรียกว่า complimentary เนี่ยก็คือบัตรที่อาจจะให้เยาวชนนึกออกไหมครับเข้ามาดูใน
1: ม
0: ส
1: ันคื
0: า
1: อบัตร
0: ม
1: ที่ออกมาแล้วอ่ะมันจะมีโควต้านะในแต่ละเกมต้องอธิบายให้ผู้ฟังก่อนว่ามันมีบัตรที่แต่ละเขาเรียกอะไรหน่วยงานอย่างนี้ดีกว่าได้ไปเพื่ออาจจะเอาไปมอบให้อะคาเดมี่มอบให้อะไรต่างๆโรงเรียนหรืออะไรที่แบบเป็นเหมือนบัตรให้เข้ามาดูอ่ะบัตรฟรีอ่ะ
0: ใช่ยิ่งยิ่งต่างจัง
1: น
0: หว
1: ะ
0: ัดนะยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีตัวบัตรต้องไปให้หน่วยงานท้องถิ่นอ่ะเพราะว่าต้องขอความร่วมมือเขานึกออก
1: ใ
0: ป
1: ช
0: ะ
1: ่แล้วก็อาจจะต้องให้ไป10 ใบ15ใบ
0: อ
1: ก็
0: ำ
1: แ
0: น
1: ล้
0: วว ย
1: แต่
0: ความ
1: ว่า
0: สะ
1: เ
0: ด
1: ขา
0: วก
1: จ
0: เ
1: ะ
0: รื่
1: เอ
0: อง
1: า
0: จ
1: ไป
0: ร
1: ใ
0: า
1: คร
0: จ
1: นะ
0: รใช่แต่งหวานเนี่ยเคยทำทีฟุตบอลเนี่ยรู้อยู่ต้องมีให้อ่ะใช่ไหมต้องคือ

0: ก็ต้องจดไปให้นะพื
1: ไ
0: ้
1: ม
0: น
1: ่ต้
0: ท
1: อง
0: ี่
1: จัด
0: หน
1: ไ
0: ึ
1: ว
0: ่
1: ้
0: ง
1: ให
0: แต
1: ้
0: ่เขาจะมาไม่มาก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรดีเคร่งครัดอาจจะไม่เหมือนกันในระดับทีมชาติคืออาจจะต้องแจ้งมาล่วงหน้านะว่าเกมวันนี้คุณจะมากี่คนหรืออะไรยังไงแบบน
1: เรื
0: ี
1: ่
0: ้
1: องป
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ติครับท่านผู้ฟัง
0: ใช
1: เพร
0: ่
1: าะว่าบางทีเนี่ยเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกคือบางทีเนี่ยในประเทศไทยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่เปรียบเทียบประเทศอื่นนะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นธรรมเนียม
0: ค่ะ
1: บางทีการที่ขอกําลังเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยหรือแม้ทั้งจ่ายเงินนะอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: ยิ่งที่ต่างจังหวัดนะต้องมีแบบเขาเรียกอะไรการสนับสนุนน่ะจากภาคท้องถิ่นน่ะมันก็ต้องมีบัตรบางส่วนที่ให้เขาไปเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรายการฟุตบอลหลายๆรายการนะก็จะมีการนํายอดพวกเนี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเป็นยอดที่ไม่ได้มีการกดนับจริงๆอ่ะว่าเข้าทั้งหมดไหมเพราะบางรายการแบบแค่ดูบัตรเดินเข้าเดินออกได้เลยไม่ได้แบบต้องมาเปลี่ยนหรือว่าต้องใส่ริสแบนต้องมากดนับต้องมาฉีกบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็สามารถที่จะนับรวมไปได้เพื่อเวลารายงานผลเนี่ยเอาจริงมันก็ถ้าเกิดจัดฟุตบอลรายการหนึ่งเนี่ยสมมุติสนามมีสัก40,000ที่นั่งเนี่ยนะมีคนมาดู3,000ที่นั่งเนี่ยก็น่าเกลียดเหมือนกันนะรายการระดับชาตินี่ผมยอมรับได้นี่ผมเข้าใจได้แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าแฟนบอลที่เข้าไปดูเนี่ยนะครับทุกท่านนะเขาก็เต็มที่แล้วยิ่งบัตรแพงเนี่ยเขายิ่งรู้สึกใจจดใจจ่อผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสนามเนี่ยสูงหรือว่าจริงๆใจจดใจจ่อจริงๆกันแน่นะตอนช่วงพักครึ่งเนี่ยคนไม่ค่อยออกจากสนาม อาจจะท้อด้วยกว่าจะไปถึงตรงจุดจำหน่ายน้ำต้องไปต่อแถวอีกโอ้โหยาวมากอันนี้เป็นปัญหา
0: ค่ะ
1: ที่แก้ไม่ได้ทันทีนะที่ไม่แน่ใจว่าไม่คิดจะแก้หรือแก้ไม่ได้นะของราชมังคลาเกษตรสถานก็คือจุด
0: อั
1: จ
0: นน
1: ำหน
0: ี้
1: ่ายเครื่องดื่มเนี่ย
0: ใช่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะ
1: ไม่ต้องแตงหวานนะครับไม่ต้องไปถึงเรื่องอาหารนะเรื่องสแน็คนะเพราะสแน็
0: ค
1: ค
0: ่
1: เ
0: ะ
1: นี่ยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างล่างยิ่งถ้าเกิดอยากจะกินหลากหลายนะต้องไปข้างหน้าสนามเลยข้างๆหน้าทางเข้ากกท.เลยก็คือทางเข้าสนามหัวหมากเลยมันมีตลาดนัดอะไรนะตลาดนัดกกท.อ่ะอลังการมีประจําอยู่แล้วรถก็ติดแต่ถ้าเกิดว่าเอาแค่ดื่มน้ําเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยต่อคิวยาวมากเผลอๆกลับขึ้นไปเนี่ยกว่าจะได้ดื่มน้ําเนี่ยนะผมว่าน่าจะมีแบบครึ่งหลังในนาทีที่20อ่ะ
0: เอาจริงนะเห็นก็ท้อแล้ว
1: ก็เลยทําให้แฟนบอลเนี่ยไม่ได้ออกจากสนามเยอะมากยิ่งถ้าเป็นแฟนบอลที่เข้าราชมังคลากีฬาสถานประจําเนี่ยผมได้เข้าไปสอบถามนะได้เข้าไปคุยนะเขาเตรียมตัวเลยเข้ามาถึงแต่หัววันนะบอลเตะ20,00 นเนี่ยเข้ามาถึงแต่16,00 น17,00 นเย็น13,00 นบางคนบ่าย 3บ่าย 4เนี่ยมาเพราะว่ามีเริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่บ่าย 2เนาะที่สนาม
0: ค่ะ
1: ประมาณบ่าย 3 บ่าย 4มาเนี่ยเขาก็เตรียมของเขามาเองทุกอย่างปุ๊บปั๊บเครื่องดื่มแล้วพอขึ้นสแตนปุ๊บเขามีแก้วสำรองมีอะไรหิ้วขึ้นไปเองแบบว่ารู้เลยว่าเดี๋ยวพักครึ่งจะไม่ลงจะเข้าน้ําอย่างเดียวคุยเรื่องนี้ห้องน้ําปรับปรุงใหม่ very good ครับดีมาก
0: ฝากกระจายข่าวต่อนะเพื่อใครกำลังชั่งใจอยู่ว่าแบบเอ้ยเคยไปแล้วประสบการณ์การเข้าห้องน้ำมันอาจจะไม่สะดวกสบายไม่ดีอะไรเงี้ยวันนี้พี่เต้ยืนยันนะว่าปรับปรุงแล้ว
1: อาจและเปลี่ยนไป
0: เล
1: หม
0: ิ
1: ด
0: ศ
1: แล้วจาก
0: เ
1: ฉ
0: ลิ
1: าก
0: ศ
1: ปัตตาอย่างฝั่งผู้ชายนะผ
0: อ่
1: ม
0: ะ
1: จะม
0: อ
1: ี
0: ่ะ
1: อย่า
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: หนึ่งที่ผมอะรู้สึกเซ็งมากตอนนี้ธรรมศาสตร์ยังเป็นอยู่ในบางโซน
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นสนามกีฬารุ่นเก่าๆเนี่ยจะชอบทำเป็นคลาสเตเลตอะเป็นบล็อกสำหรับปัสสาวะชายอะแล้วก็ยืนเนี่ยหันซ้ายหันขวาก็คือเห็นกันหมดอะแล้วก็พอปัสสาวะลงไปในถาดสเตเลตก็เสียงจะดังๆอะแล้วมันก็จะมีเป็นรางน้ําให้น้ําหยดลงมาเพื่อช่วยชําระนะกลิ่นมันก็ตีขึ้นคือไอ้น้ําที่มันหยดลงมาเนี่ยจากไอ้รางที่เป็นหยดรูๆเนี่ย มันกดปัสสาวะให้กลิ่นนะมันเหมือนตกจากที่สูงอ่ะแล้วมันเกิดเป็นละอองน้ำอ่ะกลิ่นมันตีขึ้นแล้วชอบกระเด็นใส่ขาผมพูดตรงๆเลยกางเกงที่ไปดูฟุตบอลนะสนามกีฬารุ่นเก่าๆนี่เป็นถาดสเลดเป็นรางสเลดในแบบเนี้ยกลับบ้านแล้วแบบบางทีขึ้นรถได้กลิ่นปัสสาวะติดขาเอออันนี้ก็อยากจะแบบบอกทุกสนามนะครับว่าปรับปรุงไอ้เรื่องนี้จะดีมากเลยเราจะรู้สึกแล้วก็ผมได้ยินจากฝั่งผู้หญิงนะว่าห้องน้ำหญิงเนี่ยความไม่พร้อมความไม่สะอาดและหลายอย่างนะตอนนี้ราชวังคลับเปลี่ยนชักโครกนะครับเปลี่ยนตัวสุขภัณฑ์เปลี่ยนโถปัสสาวะฝั่งของผู้ชายนะโถปัสสาวะเปลี่ยนหมดแล้วเป็นโถปัสสาวะแบบเราเห็นในห้างเลยเป็นเซรามิกมีออโต้ด้วย
0: โห
1: ถอยปุ๊บกดน้ำปั๊บนี่มีสายชำระด้วยอย่างดีเปลี่ยนใหม่แล้วห้องน้ำสะอาดเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนผนังใหม่ปูใหม่เรียบร้อยชื่นชม
0: ไม่ต้องกังวลแล้วนะถ้าเก
1: อ
0: ิดว่าอยากไปนะยังต้องเรียกว่าตัดสินใจไปได้เลย
1: ับตั๋วแพงขึ้นแต่ก็ได้อะไรอันสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทาสีตัวอาคารใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบอยากให้ทาเท่าไหร่ผมชอบแบบเขาเรียกบูทอลิสแบบอาคารอะไรนะเรนฟอร์สคอนกรีตในแบบเดิมมากกว่าพอทาสีแล้วมันแหมความขลังมันหายไป นะครับ
0: ไม่เป็นไรเขาเก็บที่จอดรถข้างล่างไว้ให้พี่ดูแล้วไง
1: อ๋ออยู่ข้างล่างใช่ชั้นใต้ดินน
0: เอ
1: ะ
0: ออนุรักษ์ข้างล่างไว้ข้างบ
1: น
0: น
1: ะค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: แบบนิดนึงนะยังทันนะคะยังใครอยากจะไปสัมผัสละราชมังเวอร์ชัน0.5นะคะก็เดี๋ยววันที่8เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมียนมา
1: อัปเดตแพทใช่ไหมเป็นเวอร์ชัน0.5
0: ใช่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไง
1: อ๋อใช่
0: เป็นแพท
1: ยังไม่
0: เว
1: เ
0: อ
1: ต
0: ร
1: ็
0: ์
1: ม
0: ชัน0.5ไปก่อน
1: ยังเป็นศูนย์จุดห้าน
0: ะ
1: อ่ายัง
0: เอ
1: ฮะ
0: อเดี๋ยวแตงก็มีไปสิ้นปีนะคะอาจจะไม่ได้ไปดูฟุตบอลแต่ไปดูคอนเสิร์ตแทนนะค
1: ดู
0: ะ
1: คอนเสิร์ตนะเออผมว่าจ
0: ใช
1: ริ
0: ่
1: งๆอ่ะพอแบบช่วงนี้มีคอนเสิร์ตที่ราชมังเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยเวลาใครอยากจะจัดคอนเสิร์ตรู้สึกว่าอลังการที่สุดเนี่ยต้องไปราชมังอ่ะใช่ไหม
0: ในฐานะคนที่เป็นแฟนของวงดนตรีแล้วกันก็จะต้องบอกว่าการได้เล่นราชมังก็คือใหญ่ที่สุดในประเทศละคือ
1: อ่าฮ
0: มัน
1: ะ
0: ไม่มีที่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วจริงๆอยากให้มีนะเพราะว่ามันเป็นปัญหามากเลยในการแบบกดบัตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่มีนะพี่เต้แม้ว่าจะเป็นสนามของยกตัวอย่างเมืองนอกค่ะวงก็เพิ่งจะไปเล่นสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สนามใหม่นะหรือแม้แต่กระทั่งไปเล่นเมดไลฟ์ที่เพิ่งจะชิงฟุตบอลโลกไป
1: ที่อเมริกา
0: ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นสเตเดียมทัวร์เกือบจะทั้งหมดแต่พอมาที่เราเนี่ย3 วันนะมันก็ยังกดไม่พอในแบบราชมังแบบเปิด100%เหมือนฟุตบอลเลยนะไม่ได้ปิดข้างใดข้างหนึ่งด้วยก็เผื่อมีสโมสรไหนนะคะสนใจจะทำใหญ่กว่านี้หรือสมาคมฟุตบอลจะทำแบบไม่มีลูก
1: ไต้หวันพูดเรื่องนี้นะผม
0: ค่ะ
1: กลับมาเลยผมจะบอกว่าถ้าไปดูสถิติจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่รายการสำคัญเนี่ยเอาจริงนะเราไปติดกับปลายปีที่ผ่านมาที่เราอ่ะเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่มีลุ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มีความเสียวที่จะตกรอบไม่ว่าจะเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยที่ว่าจะไปอันนั้นรอบสุดท้ายได้หรือเปล่าอ่ะรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้หรือเปล่าแถมอาจจะไม่ได้ไปอะไรนะเอเชียนคัพแล้วพอตกรอบอ่ะไปรอบสุดท้ายไม่ได้แล้วก็ต้องมาคัดเลือกเอเชียนคัพฉะนั้นมันเป็นเกมที่ค่อนข้างลุ้นมากๆมันก็เลยทําให้แฟนบอลหนาๆโดยเฉพาะจุดที่เราเป็นจุดประกายหนักๆเนี่ยแล้วทำให้คนมีภาพติดตาว่าแฟนบอลไทยต้องแน่นเต็มสนามเนี่ยคือการที่เราไปเสมอเกาหลีใต้ที่ประเทศเกาหลีถูกไหมครับที่บ้านเขาพอกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามหลังจาก
0: ไม
1: นั้
0: ่
1: นม
0: ถ
1: า
0: ึง
1: เนี่ยมันก็
0: จ
1: เล
0: ร
1: ย
0: ิงๆจริงๆมันอยู่กับทีมตรงข้ามด้วยนะพี่เต้ไปสังเกตดู
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรากลับไปดูสถิตินะของรายการเนี่ยอย่างเอฟเนี่ยอาเซียนคัพเนี่ยนะครับเราอะมักจะได้เล่นในเกมรอบรองหรือรอบชิง รอบแรกไทยไม่ค่อยได้เป็นเจ้าภาพก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นแบบเจ้าเยือนเนี่ยไอ้ปีนี้แหละมันเลยทําให้เรามีภาพไปคิดเอาว่าไอ้รอบแรกเนี่ยคนไทยจะต้องเยอะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยบอลรายการอุ่นเครื่องเนี่ยนะครับเราไปเตะที่ธรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แล้วมีสลับไปเตะบุรีรัมย์ใช่ไหมแล้วก็มาเตะที่บีจ
0: ใช
1: ี
0: ่
1: พอเร
0: ม
1: า
0: ัน
1: ไป
0: ไม่
1: เต
0: ได
1: ะ
0: ้
1: สน
0: เข
1: า
0: ้
1: ม
0: าม
1: เล็
0: าก อ
1: ก
0: ย่
1: ว
0: า
1: ่
0: ง
1: า
0: เงี้ย
1: ใช่สนามที่เล็กกว่าเนี่ยที่ไม่ใช่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยมันเลยดูแน่นอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเขาเป็นเมืองกีฬาแฟนบอลเขาตื่นตัวไม่ต้องห่วงเลยเขายังไงคนเขาไปดูเต็มสนามแน่หรือ
0: มันคือ
1: เราก
0: าม ร
1: ีภา
0: แส
1: พ
0: ดงให้เ
1: อ
0: ห
1: ย
0: ็
1: ่าน งนี้
0: นะ
1: มีเรามีภาพทีมชาติไทยของ Kings Cup ที่เราอะในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเราให้ทีมให้ต่างจังหวัดเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่
1: ถูกไหมครับพอที
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ต่างจังหวัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยสงขลาบ้างอะไรอะเชียงใหม่อะไรบ้างก็ดีเนี่ยคนต่างจังหวัดปกติจะมาดูทีมชาติไทยในกรุงเทพเนี่ยเดินทางลำบากไหมเดินทางลำบากแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อะอย่างสงขลาอย่างอะไรนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาเป็นเมืองใหญ่ที่เขามีความตื่นตัวเรื่องฟุตบอลมากพอสมควรอยู่แล้วอะสักครั้งที่ทีมชาติมาเตะเนี่ยแฟนบอลเลยตื่นตัวที่จะไปชมลองคิงส์คัพเนี่ยจัดราชมังคลาจัดที่ราชมังเนี่ยทุกปีดิครับผมบอกได้เลยแฟนบอลแค่ประมาณนี้แหละหมื่นกว่าคนเตะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยจุ20,000กว่าคนเนี่ยยังไม่เต็มเลยนะครับงั้นแสดงว่าอะไรครับแตงหวานแสดงว่าจริงๆค่าเฉลี่ยแฟนบอลไทยเนี่ยอยู่ประมาณนี้แต่เพราะเราเตะที่สนามมันใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยแฟนบอลแล้วรายการเนี้ยเป็นแค่รอบแรกๆนะครับแล้วก็จัดในช่วงที่มีการหยุดยาวด้วย
0: มันหลายเรื่องจริงนะต้อ
1: ม
0: ง
1: ัน
0: บ
1: หล
0: อก
1: าย
0: ว่
1: เ
0: าร
1: ื่อ
0: ร
1: ง
0: าย
1: เข้
0: ก
1: า
0: ารเนี้ยเป็น
1: มาบวกใช่ครับ
0: มันบวกกันหลายประเด็นจริงๆนะครับรวมถึงการที่เพิ่งจบฟุตบอลโลกมาด้วยนะ
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้ว
1: ค
0: ก
1: รับ
0: ็
1: คนก
0: หล
1: ำลัง
0: า
1: เก
0: ย
1: ียดกำลังเพิ่งพูด
0: ก
1: ตร
0: ำล
1: ง
0: ัง
1: มี
0: แ
1: ค
0: บ
1: วา
0: บ
1: มเกียดนิดๆกับฟุตบอล
0: นิดนึงอ่ะคือมันเพิ่งจ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: ทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกนะแล้วก็มันเหมือนจะไม่ได้พักเลยในสายตาของเราที่เป็นสื่อด้วยแล้วก็เป็นผู้ชมด้วยนะพี่มันมาต่อกับปรีซีซั่นของลีกที่ทุกลีกก็พยายามสับอย่างเร็วอ่ะคือไม่ว่าจะไทยลีกพรีเมียร์ลีกอะไรต่างๆตอนนี้สังเกตได้ว่าทีมออกทัวร์ทั่วโลกเลยนะคะมีทั้งเอเชียทั้งอเมริกานะคะหลายทีมเลยซึ่งทุกคนก็แย่งพื้นที่กันเพื่อกระจายข่าวเนาะเพราะว่าทุกคนโดนกระแสฟุตบอลโลกอ่ะมันกลบไปในช่วงแรกๆพอช่วงนี้ทุกคนก็ต้องรีบทําแต้มทําคะแนนกันขึ้นมานะรวมถึงพอยังไม่ทันว่างเว้นเราก็มาเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้ซะอีกนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวผู้เล่นทีมชาติที่ต้องเรียกว่าสโมสรอาจจะไม่ปล่อยก็ดีหรือยังไงเราไม่แน่ใจตรงนี้นะคะหรือโค้ชไม่ได้เรียกก็มีไปเล่นต่างประเทศอย่างเงี้ยแฟนบอลบางส่วนก็ตามไปดูนะรวมถึงเปิดตัวใครสักคนกลับมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยไปอยู่แถวคลองเตยอย่างเงี้ยคนเขาก็ตามไปดู
1: ตามไปดูคือ
0: ใช่ไหมพี่มัน
1: พูดเรื่องนี้
0: หลายอย
1: แต
0: ่าง ง
1: หว
0: จ
1: า
0: ริ
1: น
0: งๆอ่ะ
1: พูดเรื่องนี้แตงหวานผมพูดเลยนะว่าอันนี้มุมมองของผมนะอนาค
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: รายการเนี้ยจะเป็นรายการสำหรับทีมชาติชุดบีแต่
0: เร
1: ถ้
0: า
1: าค
0: ก
1: ุณ
0: ด
1: ช
0: ต
1: อ
0: ่
1: บ
0: อ
1: ทีมชาติจริงๆชอบดูฟุตบอลทีมชาติไทยจริงๆนะคุณเปิดใจนะเนี่ยเป็นร
0: ค
1: าย
0: ่ะ
1: การที่น่าสนใจมากเราจะได้เห็นฟอร์มนักเตะหลายคนน่ะที่โอกาสอาจจะยังไม่ถึงจุดในทีมชาติชุดใหญ่หรือเป็นขาประจําได้ในการทัวร์นาเมนต์สําค
0: ใช
1: ัญ
0: ่
1: เนี่ยแต่ว่าเขาได้เปิดตัวในการนี้ได้ว่าเขาเล่นทีมชาติได้เป็นกําลังสํารองในทีมชาติได้
0: ถ้า
1: หล
0: ค
1: า
0: ุ
1: ย
0: ณ
1: ค
0: อย
1: น
0: ากเ
1: ท
0: ห็
1: ี่
0: นนะ
1: ใช่
0: ว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: มันจะไปในทิศทางไหนอ่ะแต่ว่าในอนาคตนะมันจะได้ดูเหมือนที่พี่เต้บอกเพราะว่าในเวลาไล่เลี่ยกันเนาะมันก็จะมีอีกรายการหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนที่เราเกริ่นไปตอนเบรกแรกซึ่ง
1: นั่นคือฟีฟ่า
0: ฟีฟ่าอา
1: อ
0: เซ
1: าเ
0: ี
1: ซ
0: ย
1: ี
0: น
1: ยน
0: น
1: ค
0: ะค
1: ระ ับนะครับซึ่งก็พูดตรงๆเลย
0: เป็น
1: ทุกวันนี้ฟีฟ่าเนี่ยแตงหวานฟีฟ่าเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เข้าสู่ในยุคธุรกิจเต็มตัวยุคหาเงินเก่
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: เหลือ
0: ค
1: เก
0: ่ะ
1: ินนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่คุยกันเรื่อง64 ทีมเนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องจะขายหุ้นอะไรเนี่ยโอ้เป็นเรื่องวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยหรือ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: น
0: ่
1: โลก
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่อเมริกาเราก็เห็นอยู่ว่าฟีฟ่ามีหลายอย่างที่เก็บทุกเม็ดทุกหน่วยเลยเมื่อเขาเห็นว่ารายการอย่างอาเซียนคัพเนี่ยอย่างไอเอฟเอฟคัพเนี่ยนะครับ มีคนสนใจขายลิขสิทธิ์ได้ฟีฟ่าก็บอกว่าถ้าจะให้สมาพันธ์ในใช้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดเองทำไมเราก็จัดควบคู่ไปเลยฟีฟ่ารับรองเองแถม
0: เราไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะว่ามีฟีฟ่ามีคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งไหมเพราะจัดให้เลยนะคะอยู่ใน
1: จั
0: ห
1: ด
0: ล
1: ใ
0: ุ
1: ห
0: ม
1: ้เล
0: ที่
1: ย
0: เป็นฟีฟ่าเดย์
1: อ่าฮะ
0: ร
1: ซ
0: ว
1: ึ
0: ม
1: ่ง
0: ถึงอัดฉีดเงินรางวัลร
1: เ
0: ว
1: ยอ
0: ม
1: ะพ
0: ออ ีก
1: สม
0: น
1: ค
0: ะ
1: วรใช่
0: เกือบ134 ล้านบาทไทยอ่ะ
1: ครับคืออย่างนี้นางหวานรายการนี้
0: ค่ะ
1: FF เนี่ยนะครับรู้สึกจะมีแค่รอบชิงรอบเดียวที่ได้คะแนนเป็นปกติที่เรียกว่าคูณ10มามีคะแนน
0: คือ
1: ตัวคูณ
0: เท่าที่แตงหาข้อมูลน่ะเหมือนกับจะมีการรับรองเมื่อประมาณปี2024แต่สำหรับปีเนี้ยไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่รู้เลยพี่เต้เพราะว่าพอมีการประกาศเรื่องฟีฟ่ายอ
1: ั
0: าง เ
1: ม
0: ซ
1: ี
0: ี
1: อ
0: ย
1: ยู
0: น
1: ่
0: ค
1: ค
0: ั
1: ร
0: พ
1: ับ
0: เนี่ย
1: แต่
0: ย
1: ว
0: ั
1: ่
0: ง
1: าม
0: ี
1: ค
0: อย
1: ะ
0: ู่
1: แน
0: ใช่
1: น
0: ไหม
1: เนี่ยครึ่งเดียว
0: เอา
1: ถ้า
0: แค่
1: สัม
0: ค
1: ป
0: ร
1: ร
0: ึ
1: ะ
0: ่
1: ส
0: ง
1: ิทธิ์ค
0: เ
1: ร
0: ด
1: ึ่ง
0: ี
1: เด
0: ย
1: ีย
0: วว
1: ก็คือคะแนนที่เอาไปคูณเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวง่
0: น
1: าย
0: ี่
1: ๆเล
0: ไ
1: ย
0: ง
1: คือ
0: ม
1: ค
0: ั
1: ร
0: น
1: ึ่ง
0: ก็
1: เดี
0: จ
1: ย
0: ะ
1: ว
0: มีเหลี่ยมมีมุมของเขาอยู่ไง
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไงพ
0: ใช
1: อไม่ใช
0: ่
1: ่ฟีฟ่าเดย์เนี่ยคือจะไปให้คะแนนเต็มงบก็ไม่ได้เดี๋ยวรายการเดี๋ยววันฟีฟ่าเดย์อ้าวยังไงทีมชาติอาเซียนจะไม่เตะเหรอไม่ได้
0: จริงๆก่อนหน้านี้ไม่ได้คะแนนด้วยนะเป็นก
1: อ
0: าร
1: ดี
0: เต
1: ต
0: ะ
1: ไม่
0: แ
1: ไ
0: บ
1: ด้
0: บ
1: ค
0: ท
1: ะแน
0: ี่ไ
1: น
0: ม่
1: ด
0: มี
1: ้วย
0: คะแนนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่งจะมามีประมาณปีนี้แหละประมาณ24เนี่ยแหละเป็นต้นมานะคะแต่ก็จะได้
1: เนี่
0: อย
1: ย
0: ่างที่พี่เต้บอกก็คือได้ไม่เต็ม
1: เดี๋ยวจะว่าฟีฟ่าแบบใจร้ายฟีฟ่าก็เลยบอกเอางี้จัดตรงฟีฟ่าเดย์เลยแล้วมันตรงกับระบบใหม่ที่ฟีฟ่าอยากให้เป็นเหมือนที่ยุโรปนำร่องเนี่ยนะครับนำร่องไปแล้วก็คือเนชั่นลีกเนี่ยก็คือเหมือน
0: เน
1: แบบ
0: ชั่นลีกใช่ค่ะ
1: ก็คือเป็นฟุตบอลที่เตะกระชับเป็นช่วงๆเลยซึ่งต่อไปเนี่ยตัวเนชั่นลีกก็เหมือนกันก็จะเตะเป็นช่วงๆเลยคือหยุดทั้งทีเนี่ยไม่ต้องเตะแค่สองเกมอ่ะเตะสัก4 เกมไปเลย
0: เอาให้มันมีลุ้นน่ะมันมีถ้วยมีรางวัลน่ะ
1: ใช่
0: นะ
1: นะครับให้มีเวลาที่พีเรียดที่หยุดได้ยาวขึ้นก็คือสโมสรเนี่ยไม่ต้องปล่อยเข้าปล่อยออกเดี๋ยวปล่อยไปเตะฟีฟ่าเดย์เอ้าแป๊บหนึ่งเอ้าเดี๋ยวฟีฟ่าเดย์อีกแล้วไม่
0: แล้วจะเป็นเขาต้องเรียกว่าพอรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่มีข้อกังขาในการไม่ปล่อยได้ไหมตัวหลักไม่ให้มาอย่างเงี้ยฟุตบอลอาเซียนมันไม่เห็นทีมชาติไทยแบบเต็มชุดเราไม่ก้าวข้ามอาเซียนหรอปีนี้เราจะได้เห็นเพราะว่าจะ
1: ใช
0: ไม่
1: ่
0: มีการปฏิเสธนะคะเพราะว่าฟีฟ่าอาเซียนคัพนะก็จะจัดตรงกับฟีฟ่าเดย์ในช่วงประมาณเดือนกันยาต่อตุลาซึ่งมีก
1: ต
0: า
1: ุ
0: ร
1: ลา
0: ประก
1: ใช
0: าศ
1: ่ครับตุลาคม
0: แบ่งดิวิชั่นออกมาแล้วนะคะรวมถึงแบ่งกลุ่มออกมาแล้วด้วยว่าอยู่
1: ได
0: กับ
1: ้
0: ใครบ้างโอ้โหแล้วมันใครมันจับเราไปอยู่เนี่ยฮะอยู่กับมิต
1: เอ
0: ร
1: ้าร
0: ักไง
1: เราเป็นดิวิชั่นหนึ่งไงอยู่เดี๋ยวดิวิชั่นหนึ่ง
0: อยู่กับมิตรรักมิตรรัก
1: นะฮะมีพี่เหงียนใช่ไหมมีเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะมีไทยมีเวียดนามนะคะมีฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานอาจจะเป็นทีมที่อยู่นอกอาเซียนซึ่งมันก็ต้องจับมาให้เขาใช้คำว่าเหมือนมีคู่แข่งที่ดูสูสีกว่า
1: ได้รับเชิญมา
0: รับเชิญมา
1: ซึ่
0: น
1: ง
0: ะคะ
1: เอาง่ายๆให้คิดง่ายๆนะครับคือฟีฟ่าเดย์เนี่ยนะเราก็ต้องหาทีมที่มีแรงกิ้งเนี่ยใกล้เคียงกันหรือมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราไม่มากเนี่ยมาแข่ง
0: แข่งกันอยู่
1: อย
0: แ
1: ู
0: ล
1: ่แล
0: ้
1: ้
0: วว ใ
1: เพ
0: ช
1: ื่อ
0: ่
1: ให้อะไรเพื่อให้เวลาชนะแพ้เนี่ยมันมีค่าสัมประสิทธิ์คือถ้าเราไปแข่งกับทีมที่ฟีฟ่าแรงกิ้งต่างชั้นมากๆเนี่ยเวลาเป็นตัวคูณเข้ามาเวลาเราชนะเนี่ยมันบวกนิดเดียวอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็
0: เ
1: น
0: พราะ
1: การที่ทําให้ทีมชาติเนี่ยได้พัฒนาฝีเท้าด้วยฉะนั้นเขาก็เลยแบ่งดิวิชันเลยก็คือนั่นเนี้ยเราก็ไปเชิญทีมที่แรงกิ้งใกล้เคียงกันเนี่ยเอาเข้าม
0: ก
1: า
0: ็จ
1: ระ่ว
0: ม
1: ม
0: ี
1: ซึ่ง
0: ค่ะ
1: ท
0: ม
1: ีม
0: ี
1: เหล่านี้เขาก็ต้องการฟีฟ่าเดย์ที่ต้องการเจอกับทีมที่แรงกิ้งใกล้เคียงอยู่แล้ว
0: แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการส่งหนังสือถึงหลายๆพันธมิตรของฟีฟ่าแหละที่อยู่ในโซนนี้ที่สะดวกจะเดินทางมาแข่งเนาะพี่เต้แต่
1: หลัก ๆ
0: ็
1: เท่าที่ผม
0: ตอ
1: ท
0: น
1: ราบ
0: แร
1: เนี่ย
0: กเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: เหมื
1: จ
0: อ
1: ัน งห
0: จ
1: ว
0: ะ
1: ัด
0: เป็น
1: หล
0: จ
1: ัก
0: ี
1: ๆ
0: น
1: เนี่ยจริงๆเริ่มต้นจริงๆเป็นเอเชียใต้ก่อนก็คือปากีสถานอินเดียอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยฟีฟ่าก็มาปรับแล้วก็ให้แบบกว้างขึ้นเช่นจีนอย่างเงี้ยตอนแรก
0: ตอนแรกจะเป็น
1: มี
0: จีนมา
1: ด้วย
0: แล้วสุดท้าย
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: ไม่มา
1: ไม่มาใช่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ก็ได้เป็นอินเดียนะอยู่ในกลุ่มแรกร่วมกับอินโดนีเซียนะคะมีอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะส่วนของเราก็ได้เป็นปากีมานะคะส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะมีเป็นฮ่องกง
1: ครับ
0: น่าสนใจนะดิวิชั่นสองกลุ่มเอก็จะเป็นฮ่องกง
1: เป็นโฮ
0: เม
1: ส
0: ี
1: ต
0: ย
1: ์
0: น
1: ด้
0: ม
1: วย
0: า
1: เป็
0: น
1: นเจ
0: ะ
1: ้
0: ค
1: าร
0: ั
1: ภ
0: บ
1: า
0: แล
1: พ
0: ้วก็
1: ด้วย
0: ไน
1: ฮ่องกงเป็นเจ้าภาพ
0: เป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเขาเรียกว่าชาเลนจ์ดิวิชั่นส่วนเราเรียกเป็นพรีเมียร์ดิวิชั่นนะคะจะแข่งที่อินโดนีเซียนะคะก็เขายังไม่ได้บอกมั้งใช่ไหมพี่เต้ว่าจะแข่งกันแบบไหนแค่มีตารางออกมาเฉ
1: ใช่ใช
0: ย
1: ่
0: ๆว่
1: เ
0: า
1: ดี๋ยว
0: ม
1: จ
0: ี
1: ะม
0: ใ
1: ี
0: คร
1: ราย
0: ไ
1: ล
0: ป
1: ะเอียดการ
0: บ
1: แข
0: ้
1: ่
0: าง
1: งขันเนี่ยแจ้งออกมาอีกทีหนึ่งใช่ครับ
0: แต่ก็แต่น่าจะอันนี้อันนี้แน่นอนแล้วว่าจะจัดขึ้นนะคะประมาณ24 กันยาถึง3 ตุลาปีนี้นะคะ2026ก็ถือว่าเป็นจะเรียกเลิกงามยามดีได้ไหม
1: อืมอย่างนั้นก็ได้ซึ่งเนี่ยผมก็กลับมาว่าบอลโลกอาเซียนเนี่ยความน่าสนใจนะในอนาคตนะเราจะกลายเป็นรายการที่เราจะได้เห็นนักเตะใหม่ๆมีคำถามนะว่าเอเชียนเกมล่ะเราก็เห็นซีเกมเราก็เห็นแต่อย่าลืมว่ารายการฟุตบอลพวกเกมทั้งหลายเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาจำกัดอายุ
0: ไม่เกิน23
1: ถ้าเป็นรายการอย่างเอเชียนเกมซีเกมเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นนักเตะอย่างสุรชาติสารีพิมพ์กลับมาติดทีมชาติอ่ะนึกออกใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งอ่ะเราจะเห็นแล้วว่าง่ายๆเลยเรามีรายการที่เป็นฟุตบอลเยาวชนเนาะกับรายการที่เป็นเกมทั้งหลายเนี่ยเอเชียนเกมซีเกมเนี่ยนะครับที่เราเห็นนักเตะยู23แล้วเราจะมีฟีฟ่าอาเซียนเกมไออาเซียนคัพเนี่ยที่เป็นชุดใหญ่จริงๆเลยชุดที่ดีที่สุดเพราะว่าวัดกันมันได้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยชัดเจนนะคะแนนเต็มเป็นฟีฟ่าแรงกิ้งปกติแล้วเราจะไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องหาทีมอุ่นเครื่องอีกต่อไปแล้วส่วนอีกรายการหนึ่งก็คืออย่าง AFF แชมเปี้ยนชิพหรือจะรู้จะเปลี่ยนชื่อสปอนเซอร์อะไรอนาคตนะ
0: ไม่รู้นะ
1: เรา
0: ไม่รู้ปีหน้าเป็นไงนะ
1: เราจะได้เห็นเป็นรายการที่นักเตะชุดบีผมใช้คำว่าอย่างนี้เลยก็ได้นักเตะทีมชาติไทยชุดบีบางคนเคยเล่นทีมชาติแต่ว่าอาจจะ
0: อาจจะหลุดไป
1: เ
0: น
1: ว
0: ะ
1: ลาไปอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแล้วไม่ได้เช่นอย่างรายการนี้นะผมเห็นนักเตะที่ผมสนใจมากๆนะเช่นวรชิตพลัดถึงมากหรืออย่างสารัตที่หลายคนบอกว่าอาจจะอายุมากไปแล้วแต่สารัตลงมาประคองรุ่นน้องซึ่งแบบโหวิ่งพลาดทั้งสนามเลยเป็นคนควบคุมคอนโทรลเกมทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: ห
0: ม
1: ร
0: ัน
1: ือ
0: ก็จะได้เห็นทีมชาติไท
1: ใช
0: ย
1: ่
0: ใน
1: อะ
0: อ
1: ไ
0: ี
1: ร
0: กด
1: น
0: ิ
1: ะ
0: ช
1: อุ
0: ั่
1: ต
0: น
1: ม
0: หน
1: ะ
0: ึ่ง
1: เทียงคามอย่างเงี้ยถ้าไม
0: ก
1: ่มี
0: ก็
1: ร
0: ท
1: ายก
0: ำ
1: า
0: ไ
1: ร
0: ด้ดี
1: อย
0: น
1: ่า
0: ะ
1: งเงี้ยเราจะได้เห
0: ใ
1: ็
0: ช
1: นไหม
0: ่
1: หรือคณะ
0: ท
1: ค
0: ีม
1: ำย
0: ก็
1: ก
0: ไม่ไ
1: เ
0: ด
1: น
0: ้
1: ี่ยที่เรา
0: จะ
1: ท
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ่
0: ่
1: เร
0: ไ
1: า
0: ด้
1: จะ
0: เ
1: เ
0: ห
1: อ
0: ็
1: าน ไว้ดูใช่อย่าง
0: ไม่ได้ฉ
1: อย่าง
0: า
1: ถ้
0: ย
1: าค
0: ข
1: ณะ
0: นาด
1: เนี่
0: น
1: ย
0: ี้นะ
1: เราก็จะได้ดูว่าเขาดีพอที่จะขึ้นมาเป็นนิวธีรศิลป์ไหมหรืออย่างอะไรนะไอ้เจ้ามิกยศกรบุรพ
0: แต
1: า
0: ่จ
1: อย่
0: ริ
1: าง
0: ง
1: เง
0: เน
1: ี
0: ี
1: ้
0: ่ย
1: ย
0: เจ้ามิกนี่ก็จําเป็นนะเพราะว่าด้วยตําแหน่งกองหน้าเนาะการที่จะให้ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่เลยค่อนข้างกดดันทีเดียวก
1: ใ
0: า
1: ช
0: ร
1: ่
0: มี
1: คร
0: ร
1: ับ
0: ายการแบบนี้นะคะก็ทําให้น้องที่อาจจะอยู่ในช่วงกําลังพัฒนานะคะก็มีโอกาสได้เล่นแล้วก็สร้างความมั่นใจรวมถึงทําความเข้าใจแผนของโค้ชไปด้วย
1: เนี่ยแตงหวานทำให้เราผมเห็นภาพเนี่ยกลับไปตั้งแต่ต้นรายการที่เราคุยเลยถ้าในลีกของเรานะมีชุดบีเหมือนปีหนึ่งที่เคยทำนะเราจะได้เห็นนักเตะของแต่ละสโมสรเนี่ยที่อาจจะมีนักเตะไทยมากขึ้นแล้วลงไปเล่นในชุดบีถ้าเรามีกำลังในการทำนะถ้าเรามีไทยลีกหนึ่งใช่ไหมเราก็มีเป็นเรียกว่าอะไรเป็นทีมสำรองนักเตะที่ไม่มีโอกาสในการเล่นในเกมหลักอ่ะจะได้มีเกมเล่นเนี่ยเหมือนในสอง
0: คร
1: า
0: ่
1: ย
0: ะ
1: การเนี้ยผมเลยมองว่าจริงๆแล้วสองรายการเนี้ยสมควรต้องมีควบคู่กันไปม
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ผ
0: ่
1: ลด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ผมว่าม
0: ีผล
1: ม
0: ด
1: ี
0: ี
1: ผ
0: น
1: ละ ดีครับแล้วก็เกมต่อไปนะครับวันที่8นะย้ำนะ
0: ค่
1: วั
0: ะ
1: นที่8นะครับ
0: ในบ้า
1: วัน น
0: น
1: น
0: ะ
1: ี้
0: แต่ว่าเกมต่อไปก็พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้เจอกั
0: พ
1: บ
0: รุ
1: ฟ
0: ่ง
1: ิล
0: น
1: ิ
0: ี
1: ป
0: ้
1: ป
0: พรุ่
1: ิ
0: ง
1: น
0: น
1: ส
0: ี
1: ์
0: ้นะคะ20:00ค่ะ
1: วันนี้ฟุตบอลมหาชนเรื่องคนในโลกฟุตบอลหมดเวลาลงแล้วคุยไปซะยาวเลยแบบจริงมีอีกหลายเรื่องอยากเล่ามากน่าจะมีสักชั่วโ
0: ค
1: ม
0: ร
1: ง
0: ับ
1: หนึ่งนะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
10: นางภัทรวรรณ ภัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม ดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต
11: ้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ19จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสันทพรมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น
13: ยูโรลีกโฟกัส

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็ เหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับอีกประมาณ2สัปดาห์นี่ก็2สัปดาห์กว่าๆสิต้องใช้คำนี้นะครับ2สัปดาห์กว่าๆนะฟุตบอลลีกก็จะเริ่มทยอยกลับมาแข่งขันกันแล้วนะครับระยะเวลา2สัปดาห์โดยประมาณนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายละของการโยกเข้าย้ายออกนะครับของบรรดาสโมสรต่างๆในยุโรปณเวลานี้ แล้วก็ต้องบอกว่าตลาดรอบนี้นี่ก็ตัวเลขมูลค่าการย้ายทีมนี่ก็มหาศาลมากๆโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกแล้วนะครับสำหรับมูลค่าเนี่ยเบื้องต้นนะเวลานี้เนี่ยผมคาดการณ์ว่าน่าจะเกิน500ล้านปอนด์ไปแล้วด้วยนะมูลค่ารวมนะครับของทุกทีมที่ทำการซื้อขายนักเตะณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไฟหรือว่าทีมเล็กๆน้อยๆต่างๆในลีกนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นตัวเลขการย้ายทีมณเวลานี้แล้วแต่ละตัวนี่ก็แบบน่าตกใจมากๆนะแต่ก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องอย่างที่เคยคุยกันในเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาใน Follow the Game นะครับว่าคือณเวลานี้เนี่ยมันเป็นฟุตบอลเชิงภาคธุรกิจซะส่วนใหญ่ไปแล้วด้วยนะการซื้อขายตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการประเมินอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าอายุของนักเตะเนี่ยมันยังน้อยนะถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณยังมีช่วงเวลาในการใช้งานนักเตะคนนี้เนี่ยเยอะ4ปี5ปีเบื้องต้นนะครับระดับฝีเท้า บางคนอาจจะได้ของดีมาเลยซึ่งมันก็ต้องดูให้เหมาะสมกับราคาค่าฝีเท้าบางคนอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีขายแบรนด์ได้นะครับก็อาจจะโดนบวกเรื่องตรงนี้ไปด้วยในมูลค่าการซื้อขายมันเป็นการลงทุนนะครับณเวลานี้เนี่ยนักเตะคนหนึ่งก็เหมือนกับสินค้าชนิดหนึ่งไปแล้วนะว่า ตัวแบรนด์อย่างแมนซิตี้อย่างเงี้ยซื้อเอเลียตแอนเดอร์สันไปร้อยกว่าล้านปอนด์เงี้ยมันก็ต้องดูว่าเอเลียตแอนเดอร์สันมันอายุยังน้อยอยู่นะแล้วก็ระดับฝีเท้าเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงสัญญาที่มีอยู่กับต้นสังกัดเก่าก็ยังเหลืออีกหลายปีมันก็จะบวกอะไรกันตรงเนี้ยนะแล้วก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะคนหนึ่งราคามูลค่าเป็นร้อยล้านปอนด์แต่ก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจ่ายตู้มเดียวก้อนเดียว100ล้านปอนด์มันก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในสัญญาต่างๆโบนัสต่างๆเงินก้อนที่จ่ายอาจจะแค่ประมาณ 60-70 ล้านอีก30กว่าล้าน40ล้านคือโบนัสในอนาคตถ้าหากว่านักเตะคนนี้สามารถทำได้ตามเป้าหมายนะ เราก็เลยจะได้เห็นว่าโอ้โหเอเลียนเดนซัน100กว่าล้านมอร์แกนโรเจอร์100กว่าล้านซันโดโตนาลี100ล้านอะไรเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยคุณใช้งานเขาคุ้มขนาดไหนเขาสามารถตอบโจทย์ของคุณได้มากขนาดไหนในกรณีของลิเวอร์พูลที่ได้อเล็กซานเดอร์อิซักไปอันนั้นก็100กว่าล้านยูโรนะครับมันก็น่าเสียดายอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยดันมีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวไปด้วยบวกกับว่าตอนที่มันคาราคาซังอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยว่าจะอยู่หรือจะไปจะยังไงนิวคาสเซิลก็ไม่อยากปล่อยถ้าปล่อยก็ขอให้ได้เงินก้อน
แต่ไม่เต็มหน่วยหน่อยนะเพราะว่าเขาคือตัวสำคัญของเราจะปล่อยไปง่ายๆมันก็ใช่เรื่องนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการดองอเล็กซานเดอร์อิสซักถ้าคุณไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนคุณก็ยังไม่ต้องลงจนกว่าคุณจะชัดเจนกับสโมสรว่าคุณเอาไงอะไรอย่างนั้นนะมันก็เลยส่งผลให้กว่าอเล็กซานเดอร์อิสซักเนี่ยจะเรียกความฟิตกลับมาได้ก็เลยใช้เวลานานบวกกับระหว่างเรียกความฟิตทำท่าว่าจะกลับมาได้ก็ดันมีปัญหาการบาดเจ็บเข้ามาแทรกแซงรบกวนเพราะฉะนั้นฤดูกาลแรกกับมูลค่า100 กว่าล้านเนี่ย ก็ต้องหลอกต้องพูดเลยว่าน่าผิดหวังไม่คุ้มค่าเลยกับฤดูกาลแรกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฤดูกาลต่อๆไปเนี่ยอเล็กซานเดอร์อิซักฟิตเต็มถังกลับมาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลยิงได้เป็นกอบเป็นกำพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไม่ว่าจะแชมป์ถ้วยไหนก็แล้วแต่นะครับ FA ครับคาราบาวครับก็ดีหรือถ้าระดับท็อปหน่อยพาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งพาโอ้โหแบบสุดโต่งไปเลยก็พาเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะพูดได้ว่าร้อยกว่าล้านที่เราลงทุนไปมันก็คุ้มแล้วนะคุ้มทุนแล้วนะกับการที่พาทีมเป็นแชมป์ได้นะครับส่วนนอกจากเล็กซ์ได้ซักแล้วฤดูกาลที่แล้วมันก็ยังมีฟอร์เรนเวียดนี่ก็ราคามหาศาลอยู่เหมือนกันแต่ฟอร์เรนเวียดนี่ก็กลายเป็นว่าค่อนข้างน่าผิดหวังอีกเช่นกันเนื่องจากว่าด้วยระบบการเล่นของอาร์เน่ชาร์ลอตมันเลยทำให้ ไม่สามารถหาได้ว่าฟอร์เรนเวียดมันควรจะเล่นตรงไหนเพย์เมเกอร์ไหมอยู่หลังกองหน้าหรือจะโดนโยกไปปีกซ้ายที่เป็นบ่อของลิเวอร์พูลยังหาตัวสำคัญตัวจริงไม่เจอหรือจะไปเล่นเป็นหน้าเป้าฟอลส์ไนน์เหมือนตอนที่เล่นกับเลเวอร์คูเซ่นไปมาก็คือ3 ตำแหน่งนี้ก็ยังไม่สามารถเค้นศักยภาพของอเล็กซานเดอร์ขอไปฟอร์เรนเวียดออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่ราคามูลค่ามหาศาล2 ตัวรวมกันก็200 กว่าล้านเนี่ยก็เลยเป็น อะไรที่ต้องพูดได้ว่าโอ้ไม่คุ้มกับทุนที่ลงทุนไปเลยนะกับ2 ตัวนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันยังเหลือสัญญาอีกตั้ง3 ปี 4 ปีสำหรับนักเตะ2 คนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยถ้าอันโดนี่ลาออล่าสามารถได้นักเตะกลับมาแบบฟิตเต็มถังใช้งานทั้ง2 คนได้ดีตามที่ควรจะเป็นตอบโจทย์กับสโมสรได้ตอบโจทย์กับแผนการเล่นของอันโดนี่ลาออล่าได้พาทีมเป็นแชมป์ได้มันก็จะเป็นเม็ดเงินที่ต้องบอกว่าคุ้มแล้วนะแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานไปหน่อยก็ตามเราจะเห็นได้ว่าการทุ่มทุนมหาศาลของทีมฟุตบอลในยุคทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วอย่างกรณีของแมนซิตี้นอกจากเอเลียตอันเดอร์สันแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีจุสโกกวาดิโอลกองหลังที่มูลค่าร่วมๆ100 ล้านแจ็คกีลิชราคา100 ล้านปอนด์คนแรกของเกาะอังกฤษนะครับยังรวมไปถึงเออร์ลินฮาแลนด์อาจจะไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันมีค่าฉีกสัญญากับดอร์ทมุนด์อยู่นอกนั้นก็ยังมีโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะที่ตัวแต่ละตัวในสตาร์ทที่ประมาณ40-50 ล้านขึ้นทั้งนั้นเลย มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าแม้ว่ามูลค่ามันจะสูงการใช้งานของแมนซิตี้เนี่ยปีแรกซื้อมาถ้าใช้งานได้ก็ใช้เลยถ้าใช้ไม่ได้ก็อาจจะโดนดรอปไปโดยที่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็น่าเสียดายเม็ดเงินที่ลงทุนไปนะครับว่าโหซื้อมาแพงทำไมใช้งานแค่นี้เองวะอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าผลสรุปออกมาแล้วเนี่ย เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่พาทีมเป็นแชมป์ได้แมนซิตี้ก็ดูจะไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากมายกับการเม็ดเงินการลงทุนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้มันเป็นภาคธุรกิจไปแล้วนะครับนักเตะคือสินค้าชนิดหนึ่งนะโดยรวมถ้าสรุปออกมาแล้วเนี่ยจะจ่ายแพงจะจ่ายไม่แพงก็ตามแต่ถ้าสุดท้ายแล้วพาทีมเป็นแชมป์ได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ถ้าฤดูกาลต่อไปมีคนมาซื้อ
แมนซิตี้ก็พร้อมขายถ้าหาว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักของทีมอาจจะเป็นแค่ตัวสำรองหรือตัวโรเตชันเราจะเห็นแบบนี้เยอะมากในยุคของเป๊ปและคิดว่าในยุคต่อๆไปก็น่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับซื้อมาสัก50ขายออกไปได้สัก40 45หรือถ้าบางคนดูมีแววหน่อยอาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปได้อีกอาจเท่าทุน50ซื้อมา50ขายไป50ก็ได้หรือเฮ้ยไอ้นี่มันยังอายุน้อยนะแล้วก็ดูทรงแล้วพัฒนาการในอนาคตมันยังได้อยู่ก็จาก50ก็อาจจะได้สัก60 65อะไรเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าซื้อมาใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ฟูมฟักกันต่อไปพัฒนาฝีเท้ากันต่อไปถ้าถึงวันหนึ่งขายได้ขึ้นมามันอาจจะทำกำไรเพิ่มให้เราได้ด้วยเหมือนอย่างกรณีของเชลซีโอ้โหไปเหวี่ยงแหดึงนักเตะดาวรุ่งจากทั่วทั้งโลกเลยโมเมซาลาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ย้ายมาจากบาเซิลแล้วก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มกับเชลซีได้มูรินโญ่ก็ตัดสินใจปล่อยยืมไปสุดท้ายก็ขายเควินเดบรอยดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองแต่เชลซีได้ไปก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่พอย้ายมาแล้วแทบไม่มีโอกาสกับเชลซีเลยปล่อยยืมแล้วขายขาดให้กับทีมจากเยอรมันสุดท้ายก็กลับมาอยู่กับแมนซิตี้แล้วก็กลายเป็นโอ้โหเจ็บแสบกับเชลซีไปซะอย่างนั้นนะครับโมซาลาก็อีกคนหนึ่งนะโรมิวลูกากูก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่โดนดึงตัวมาจากอันเดอร์เลชแล้วก็มาลงเล่นก็โอกาสน้อยนิดแล้วก็โดนปล่อยยืมไปอยู่กับเวสต์บอมแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่กับเอเวอร์ตันก็ไปสร้างชื่อกับทั้งตอนอยู่กับเวสต์บอมแล้วก็เอเวอร์ตันแล้วก็เอาจริงๆผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าเห็นใจกับลูกากูนะเพราะว่าบทเรียนสำคัญของเขาก็คือในยุคเชลซีเขาก็อยู่ภายใต้มูรินโญ่พอย้ายออกมาแล้วไปเจอวิธีการเล่นไปเจออะไรต่างๆที่มันแตกต่างจากหลักสูตรของมูรินโญ่เนี่ยมันก็เห็นได้ว่าลูกากูทำได้ลูกากูสามารถยิงประตูได้เควินเดบรอยพอไม่อยู่ภายใต้ของกับมูรินโญ่ก็ไประเบิดฟอร์มกับวูลฟ์บวกไประเบิดฟอร์มกับแมนซิตี้โมเมซาล่าไปอยู่กับโรม่าไปอยู่กับฟิออร์มาอยู่กับลิเวอร์พูลก็โอ้โหระเบิดฟอร์มหมดเลยทั้งหมดเนี่ยคือการออกมาอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่มูรินโญ่ที่บอกว่าลูกากูค่อนข้างน่าเห็นใจก็เพราะว่าหลังจากที่ย้ายจากเอเวอร์ตันไปอยู่กับแมนยูก็ดันกลายเป็นว่าไปอยู่ในจังหวะเดียวกับมูรินโญ่ซะอีกก็เรียบร้อยนะครับคนที่ไม่สามารถใช้งานเขาได้ดันได้เขากลับไปใช้งานอีกครั้งแล้วมันก็อย่างที่เห็นคือลูกากูก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์มูรินโญ่ได้นั่นเองสงครามการซื้อขายนักเตะก็ยังคงดำเนินต่อไปในเวลานี้ นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่านอกจากบิ๊กดีลต่างๆแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาหลักร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยมันก็คือสงครามการซื้อดาวรุ่งไปเก็บไว้เชลซีเนี่ยเราจะเห็นได้บ่อยเลยตั้งแต่ยุคโรมันอบราโมวิชแล้วไปแสวงหาดาวรุ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนมาเก็บไว้ในอะคาเดมี่บางคนก็ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในชุดใหญ่บางคนนี่ไม่มีเลยโผล่หน้ามาในบอลถ้วยนัด2นัดแล้วก็หายไปแล้วมันก็กลายเป็นธุรกิจการปล่อยยืมปล่อยเช่าทำเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับเชลซีได้อย่างน่าเหลือเชื่อ

เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็ค่อยๆถอนทุนขึ้นมาค่อยๆถอนทุนขึ้นมาแล้วแถมพอตอนขายเนี่ยมันขายได้แพงกว่าตอนซื้ออีกตรงนี้ก็เป็นการลงทุนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าแมวมองคุณทีมสตาฟของคุณเนี่ยไปเฟ้นหาตัวที่มันสามารถเป็นอย่างนี้ได้ดีขนาดไหนอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรืออาร์เซนอลก็ตามก็มีเหมือนกันนะครับกับการที่ไปดึงดาวรุ่งมาอยู่ในทีมแล้วบางคนก็อารมณ์คล้ายๆกันบางคนก็มีโอกาสบางคนก็ไม่มีโอกาสเลยแต่ใหญ่ๆของสองทีมนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นการปั้นดาวรุ่งขึ้นมา ยกตัวอย่างอาร์เซนอลแอชลีย์มิดแลนด์ไนนะครับโจเซฟวิลล็อกเอมิลสมิธโลนะครับล่าสุดก็เป็นไอ้เจ้าเลวิสเคลลี่นะครับไมเลสเลวิสเคลลี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะคือเป็นดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลขึ้นมาเลยไอ้สามรายชื่อแรก4รายชื่อแรกจะไปหมดแล้วรายต่อไปที่ยังคงเป็นคำถามจะอยู่ต่อหรือจะไปก็คือเลวิสเคลลี่และที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยฟอร์เรนบาโลกันก็เป็นอีกหนึ่งคนด้วยนะครับศูนย์หน้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลนักเตะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย5ตัว6ตัวที่พูดชื่อกันมาเนี่ยมีโอกาสได้แจ้งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของอูไนเอเมรี่ในการได้เล่นในฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกนะครับได้เป็นตัวจริงตัวหลักได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเลยได้ฉายแววฉายฟอร์มว่าแบบเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ของทีมได้ก็โดนปล่อยค่อยๆโดนปล่อยไปในยุคของอาร์เตต้าอาร์เตต้าค่อยๆขายทิ้งไปเรื่อยๆสิ่งนี้น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมอาร์เซนอลมีตัวดีๆตัวดาวรุ่งที่มันไม่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนในการซื้อก็แค่เอาดาวรุ่งให้โอกาสแล้วก็ให้เด็กมันเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เลือกใช้วิธีนี้มีก็แค่บางคนอะอย่างบุโกโยซาก้าอย่างเงี้ยเด็กดาวรุ่งตอนนี้กลายเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้ของอาร์เซนอลไปแล้วนะครับตรงนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าหรือว่าอาร์เตต้ามองเห็นอะไรบางอย่างในยุคที่เขาเป็นนักเตะในยุคที่เขาอยู่กับอาร์เซนเวนเกอร์ว่าการที่ให้โอกาสดาวรุ่งมันก็เป็นโอกาสดีแหละของชีวิตการเป็นนักเตะนะครับการเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยมันก็จะได้พัฒนาได้โอกาสอยู่ในสโมสรใหญ่ๆได้แจ้งเกิดได้อะไรสร้างชื่อขึ้นมาแต่บทเรียนสำคัญคือบางครั้งเนี่ยเรามีดาวรุ่งดีๆเก่งๆแต่ดาวรุ่งเก่งๆพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถพาสโมสรไปถึงการเป็นแชมป์ได้ตรงนี้ก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่อาร์เตต้าเห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเตะอยู่กับอาร์เซนอลหรือเปล่าก็เลยทยอยขายไปหมดเลยโจเซฟวิลล็อกฟลอเรียนบาโลกันนะครับไอ้ใครต่อใครเนี่ยแอชลีย์มิดแลนด์ไนเอมิลสมิธโลต้องขายหมดเลยแล้วก็ไปลงทุนซื้อนักเตะมามูลค่ามหาศาลมากๆดีแคนไรส์โอเคดักร้อยล้านแต่มันก็ตอบโจทย์ว่าดีแคนไรส์ณเวลานี้สามารถพาเซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในรอบ20กว่าปีแล้วก็พวกที่เหลือต่างๆนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยเรามีนักเตะที่มันน่าสนใจนักเตะดาวรุ่งที่แฟนๆหลายคนอาจจะชอบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมขายตัวความหวังของเราทิ้งล่ะอย่างนู้นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า นักเตะมันเก่งจริงมันดูดีมันอะไรจริงแต่มันไม่สามารถตอบโจทย์ในการพาทีมไปเป็นแชมป์ได้ถ้ายังอยู่กับทีมเราทีมละคือต้องพูดว่าโค้ชเนี่ยเขามีปรัชญาการทำทีมเขามีจุดหมุดหมายของเขาอยู่ในการคุยกับบอร์ดบริหารว่าเราจะสร้างทีมยังไงอะไรยังไงนะครับการที่จะหวังว่าจะสร้างทีมได้อย่างแมนยูในยุคคลาสออฟในที่ถูกเนี่ยที่เซอร์เล็กฟูซันดันเด็กดาวรุ่งขึ้นมา
6 ตัว 7 ตัวแล้วก็พาเป็นแชมป์อย่างยาวนาน

0: แล้วก็กลายเป็นแชมป์ที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าการที่จะหาทีมที่มันเป็นซุปเปอร์ทีมได้แบบนั้นน่ะจากการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันยากมากแล้วก็ด้วยความที่ฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นตัวกึ่งๆบังคับให้ต้องทำอย่างเงี้ยอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยอยู่กับทีมแม่ไม่แจ้งเกิดมีแววแต่ไม่สามารถมีโอกาสแต่พอย้ายออกไปแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีก็หลายคนอย่างที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้โมซาล่าโรเมลลูกากูเควินเดอร์บรอยนะครับแม้กระทั่งแต่เจดอนซันโชที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยเจดอนซันโชออกไปจากแมนซิตี้หรอกนะอยากจะเก็บเจดอนซันโชไว้อยู่กับทีมแต่ก็เป็นตัวนักเตะแหละที่เลือกที่จะย้ายออกไปด้วยเหตุผลเรื่องโอกาสในการลงสนามอะไรต่างๆนะครับแล้วมันก็เห็นได้ว่าพอเจดอนซันโชย้ายไปอยู่กับดอร์ทมุนด์ก็กลายเป็นว่าไปพัฒนาฝีเท้าของตัวเองยกระดับขึ้นมาเป็นตัวท็อปของยุโรปได้คนหนึ่งพาดอร์ทมุนด์ได้ลุ้นแชมป์นะแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่าก็มหาศาลเลย70 ล้านแต่ก็เป็นที่ตัวนักเตะนะครับถ้าเราได้ดูจากข่าวในสื่อต่างๆที่เขาออกมาพูดถึงกรณีของเจดอนซันโชเนี่ยมันก็คือว่าเป็นเรื่องที่ทัศนคติของนักเตะที่อาจจะทำให้นักเตะเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิกับการซ้อมไม่มีสมาธิเท่าไหร่กับการเล่นการปรับตัวแถมยังมีปัญหาในการโต้เถียงกับทางเอริกเทนฮากในเวลานั้นอีกก็กลายเป็นว่าเจดอนซันโชก็ต้องย้ายออกในสัญญายืมตัวไปอยู่กับเชลซีก็พาเชลซีเป็นแชมป์ไปอยู่กับวิลล่าก็เป็นส่วนหนึ่งของแอสตันวิลล่าที่ได้เป็นแชมป์ไปอยู่กับดอร์ทมุนด์ก็พาดอร์ทมุนด์เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไมพอโดนปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยเขาถึงทำผลงานได้ถือว่าดีเลยโดยเฉพาะดอร์ทมุนด์กับเชลซีเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเจดอนซันโชเป็นกำลังหลักที่พาดอร์ทมุนด์เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกกับมาดริดที่พาเชลซีเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกกับเบติสแล้วก็เป็นคนยิงประตูในนัดเจอกับเบติสได้ด้วยนะครับส่วนกับแอสตันวิลล่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้เข้าชิงยูโรปาลีกแล้วก็ได้เป็นแชมป์เนี่ยเจดอนซันโชอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นแกนหลักของทีมขนาดนั้นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมแหละก็ว่าได้นะครับตรงนี้มันก็น่าสนใจซึ่งณเวลานี้เจดอนซันโชคือนักเตะฟรีเอเจนต์ที่ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครติดต่อเจรจาเข้าไปเพื่อจะดึงตัวแม้กระทั่งดอร์ทมุนด์ทีมที่เคยมีข่าวว่าอยากจะได้ตัวซันโชกลับไปร่วมงานเป็นรอบที่3ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับเทนโพสหลักค่าเหนื่อย 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โอเคมันอาจจะมีการเจรจาพูดคุยกันได้ว่าเอ้ยลดหน่อยลดสักครึ่งนึงก็ยังเป็นแสนกว่ามันก็ยังหนักอยู่กับหลายๆทีมแต่ถ้าจะให้ลดลงมาเหลือหลักหมื่นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเอเจนต์กับตัวนักเตะแล้วว่าคุณรับได้ไหมกับสถานการณ์ณเวลานั้นนะถ้าคุณยังเลือกที่จะต้องการอยากจะลงเล่นฟุตบอลต้องการอยากจะค้าแข่งต้องการอยากจะพัฒนาฝีเท้าพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยบางทีคุณก็ต้องยอมที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ครั้งนะเพราะอย่าลืมว่าคุณก็มีปัญหาภาพลักษณ์อะไรมาโดยตลอดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูนะครับ มันก็น่าแปลกที่ก็ไม่มีข่าวว่ามีทีมจากตุรกีก็ดีซาอุดิอาระเบียก็ดีนะครับว่ามีความสนใจที่อยากจะดึงเจดอนซันโชไปร่วมทีมนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะรวมไปถึงทุกวันนี้มันจะมีบริษัทที่รับหน้าที่รวบรวมข้อมูลของนักเตะนะครับที่มันจะออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าในแต่ละแมตช์เนี่ยนักเตะคนนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมกี่เปอร์เซ็นต์การครองบอลกี่เปอร์เซ็นต์การออกบอลกี่เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการออกบอลกี่เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงลุยฝ่ากี่เปอร์เซ็นต์ การเข้าปะทะการเข้าสกัดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีไอ้พวกเก็บ Data Analysis อะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่มันเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะดึงนักเตะสักคนหนึ่งอย่างกรณีของเจดอนซันโชเนี่ยโอเคละอย่างที่บอกไป3ทีมเขาทำได้ดีหมด 2ใน3 Aston Villa กับเชลซีเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่พาเป็นแชมป์ได้ดอร์ทมุนด์พาเข้าไปชิงแชมเปี้ยนลีกได้แต่มันอาจจะพอมาดูข้อมูลตรงนี้แล้วมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่แบบเหมือนจะเหมือนต้องคิดหนักเหมือนกันนะกับการวัดดวงกับการดึงซันโชมาร่วมทีมเนี่ยแล้วไหนยังจะเรื่องค่าเหนื่อยที่มหาศาลอีกมันจะคุ้มหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่าทุกวันนี้มันเป็นธุรกิจการกีฬาไปแล้วทุกอย่างที่มันต้องมีการควบคุมดูแลมันยังมีเรื่องของรายรับรายจ่าย financial fair play อะไรต่างๆนานาอีกที่มันมาเป็นกฎคอยบังคับให้สโมสรไม่ได้บ้านเลือดเหมือนสมัยก่อนนะตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรกับในระดับบอร์ดบริหารที่ต้องควบคุมดูแลนะครับไอ้หน้าที่ของโค้ชอ่ะมันง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้ทีมทำผลงานได้ดีในสนามบางครั้งนักเตะที่ได้มาโค้ชอาจจะอยากจะได้เองแต่บางครั้งบางทีอยู่ดีก็จับยัดมาอ่ะเอาไอ้เด็กคนนี้ไปใช้งานมันด้วยนะโค้ชก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วมันคือใครมันเล่นตำแหน่งอะไรแล้วเราจะใช้งานมันยังไงนั่นแหละคือหน้าที่หลักของโค้ชมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เราจะได้ยินคำว่าผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมคือมีหน้าที่หมดทุกอย่างคุมซ้อมคุมเกมเฟ้นหานักเตะโดยประสานงานกับทีมแมวมองเปิดโต๊ะเจรจาเป็นตัวกลางพูดคุยกับสโมสรว่าเอ้ยเราอยากได้นักเตะคนนี้นะสโมสรเบื้องต้นก็อาจจะไปคุยระหว่างสโมสรกันพอตัวเลขเคาะโป๊กออกมาว่าเอ้ยคนนี้มันค่าตัวเท่านี้เท่านี้นะสโมสรจ่ายให้ได้หลังจากนั้นคุณก็ไปคุยกับนักเตะเอาแล้วกันว่ายังไงแล้วตัวผู้จัดการทีมก็ไปคุยกับเอเจนต์เรื่องที่ว่าอย่างงี้ๆๆตามสัญญาโปรเจกต์งานอย่างงี้นะให้สัญญาเท่านี้ค่าเหนื่อยประมาณนี้นะถ้ารับได้ก็มาเลยเซ็นสัญญากันเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้มันเป็นโค้ชมันเป็นเฮดโค้ชที่ไอ้ตรงนี้มันก็จะมีหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฝ่ายผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแมวมองที่เขาจะไปคุยกัน3หัวรวมกันว่าเอ้ยไอ้โค้ชของเรามันอยากได้นักเตะเงี้ยเดี๋ยวเราก็หาโปรไฟล์ส่งไปให้โค้ชแล้วให้โค้ชจิ้มมาแล้วกันสักคน2คนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยดีลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบบริษัทมากขึ้นนะสำหรับสโมสรณวันนี้แล้วก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับนั่นก็คือกรณีของดีลดิโอมันเดปีกไอวอรี่โกสต์ที่มีข่าวว่ากำลังจะได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดมูลค่า115ล้านยูโรจากอาร์บีลาซิกเบื้องต้นเนี่ยทุกคนคาดการณ์กันว่าโอ้เรียบร้อยแล้วมาดริดได้ตัวไปชัวร์แล้วนะครับเพราะว่าทั้ง2สโมสรต่างคุยเจรจาตกลงกันแล้วตัวนักเตะก็โอเคกับเรื่องสัญญาอะไรกันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้มันดันมีปัญหาตรงที่ว่าบริษัทเอเจนต์ใหม่ของเขาคือ Lock Nation Sport ของสหรัฐอเมริกาของ JC นักร้องฮิปฮอปโปรดิวเซอร์ของสหรัฐอเมริกาชื่อดังระดับโลกนะครับพอมาทำธุรกิจด้านการกีฬา Lock Nation Sport เข้ามารับหน้าที่ดูแลนักกีฬาต่างๆเป็นเอเจนต์คนหนึ่งเลยล่ะนะมันก็มีกรณีข้อพิพาทกันระหว่างเอเจนต์คนเก่าของแยนเดียวมันเดกับเอเจนต์ใหม่อย่าง Lock Nation Sport เนี่ยที่เอเจนต์คนเก่าก็ฟ้องว่าทางเดียวมันเดผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้คือตัวนักเตะกับเอเจนต์คนเก่าเนี่ยมันยังคงมีสัญญากันอยู่แต่อยู่ดีกลายเป็นว่า Lock Nation Sport เนี่ยไปดึงเอาแยนเดียวมันเดมาจากเขาแล้วก็ไปเซ็นสัญญาให้แยนเดียวมันเดเป็นนักเตะในสังกัดของ Lock Nation Sport เพราะฉะนั้นแน่นอนมันเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆนะครับเพราะแยนเดียวมันเดก็กลายมาสร้างชื่อขึ้นมากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งวัย19ปีที่หลายทีมอยากได้มูลค่าพุ่งกระฉูดไปหลักร้อยล้านไอ้ตัวเอเจนต์เก่าก็เลยทำการฟ้องทั้งเดียวมันเดแล้วก็ Lock Nation Sport ว่าผิดข้อสัญญา ที่อยู่ดีๆคุณก็ยกเลิกสัญญาผมทั้งๆที่มีสัญญากันอยู่ยังไม่ได้หมดระยะเวลาตามสัญญาเงี้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วแล้วก็เงียบหายไปตอนนี้มันดันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางเอเจนต์คนเก่าเนี่ยยื่นเรื่องไปให้กับทาง FIFA และ FIFA ตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงดีมันก็มีให้เลือกนะครับว่าระหว่างให้ดีลการย้ายทีมเนี่ยมันบรรลุล่วงไปได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ย้ายทีมไปแล้วเนี่ย คุณจะได้ใบอนุญาตการทำงานหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าให้ย้ายได้แต่ FIFA ไม่รองรับขึ้นมาเงี้ยมันก็จะเป็นการย้ายตัวอย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนว่าอนุญาตให้ลงเตะได้เพราะว่ามันยังมีคดีความข้างค้างกันอยู่ระหว่าง2เอเจนต์ที่มันข้างค้างกันอยู่ย้ายจบแต่ลงเล่นไม่ได้2ยกเลิกการซื้อขายครั้งนี้ไปเลยดิโอมันเดยังคงอยู่กับอาร์เบอร์ไลฟ์ซิกมาร์ดิกก็ยังรอต่อไปแต่จนกว่าไอ้2ฝั่งเนี้ยเอเจนต์2ฝั่งเนี้ยมันจะไปเคลียร์กันลงตัวว่าจะให้จบเรื่องนี้ยังไงอะไรยังไงแล้วค่อยเกิดเรื่องซื้อขายกันเกิดขึ้นก็บอกแล้วว่าทุกวันนี้นะครับมันเป็นธุรกิจการกีฬาไปแล้วนักเตะคือสินค้านะนอกจากจะเป็นสินค้า ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของสโมสรมันยังรวมไปถึงสินค้าที่ยังมีเนี่ยเอเจนต์หรือว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคอยควบคุมดูแลเรื่องภาพลักษณ์เรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆนานาเป็นตัวกลางระหว่างนักเตะกับสโมสรนักเตะกับแบรนด์สินค้าที่เข้ามาติดต่อเพื่อให้ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้อะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยขอแค่มีแบรนด์สินค้าอะไรสักอย่างไปอยู่ในมือเขาไปอยู่ในโต๊ะไปอยู่บนโต๊ะแต่ว่าอยู่ในภาพเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่คริสเตียโนโรนัลโดโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ย8หลักนะครับตัวเลขใน8หลักนะอยู่ที่ว่าจะเป็นเหรียญสหรัฐปอนด์สเตอร์ลิงหรือว่ายูโรนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมูลค่ามันคือ8หลักนะแค่มีสินค้าเข้าไปอยู่ร่วมเฟรมกับคริสเตียโนโรนัลโดในการโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยถึงได้บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาซ้อมตกเย็นกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาซ้อมตกเย็นปาร์ตี้ตื่นเช้ามาซ้อมตกเย็นไปสวีทกับแฟนนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ลงเตะทำการแข่งขันกลับบ้านนอนมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วมันมีทุกอย่างเนี่ยทุกการกระทำเนี่ยมันยังมีพวกกลุ่มปาปาลัสซี่ที่คอยเก็บภาพต่างๆไปขายข่าวได้การพูดจาการโพสต์ข้อความต่างๆในโซเชียลมันสามารถเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์มามัดตัวคุณในอนาคตได้ด้วยว่าคุณเคยพูดอะไรไว้คุณเคยทำอะไรไว้นักเตะคนนี้เคยมีมุมมองความคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกการกระทำมันต้องไตร่ตรองก่อนพูดก่อนทำก่อนแสดงออกหมดเลยถึงได้บอกว่านักเตะมันไม่ใช่แค่นักกีฬาแล้วมันเป็นสินค้าชนิดหนึ่งของสโมสรจะไปทำตัวเละเทะเมาหยำเปเหมือนแจ็คกี้ลิชเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้แล้วแจ็คกี้ลิชมันอาจจะเป็นพวกแบบไม่สนไม่แคร์ไม่ซีขอเมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่บางคนที่เส้นทางอาชีพการเป็นนักเตะมันยังอีกยาวไกลหรือยันในบัปเป้วินิซูจูเนียเงี้ยมันอาจจะมีข้อที่เราให้เห็นว่ามันก็ยังเป็นข่าวที่ขายได้อยู่ตลอดเวลาทุกการกระทำทุกคำพูดอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงซะนักเตะพวกนี้มันก็ต้องสำรวมกริยาอยู่เหมือนกันมันจะไปสุดโต่งแบบพอลแกสคอยแบบนักเตะในยุค80 70ไม่ได้อย่างขนาดนั้นนะหรือจะไปแบบให้เจ้าโรมาริโออย่างเงี้ยนะครับที่บอกกับโค้ชว่าจะขอบินกับบราซิลไปร่วมงานคาร์นิวัลได้ไหมโค้ชบอกถ้าเอง ลงสนามไปแล้วยิงให้ได้2ประตูเนี่ยแล้วจะอนุญาตให้เองลากลับได้โรมาริโอก็ลงไปปุ๊บใช้เวลาประมาณไม่ถึง20นาทีทำได้2ประตูก็วิ่งมาข้างสนามบอกโค้ชบอกโค้ชผมทำให้ได้แล้วนะ2ประตูเปลี่ยนตัวผมเลยเดี๋ยวผมจะรีบไปสนามบินเมื่อขึ้นเครื่องบินกลับบราซิลอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีไอ้พวกประมาณนี้อยู่นะครับในยุคตะก่อนเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ละการใช้ชีวิตปาร์ตี้แบบสุดโต่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะมันมีกฎข้อบังคับหลายอย่างอยู่นั่นเองนะครับย้อนกลับมาก็ต้องบอกว่าสำหรับตลาดซื้อขายณเวลานี้ก็ยังคงดุเดือดอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลนี่มันก็แน่นอนแล้วครับ ว่าแบร์รี่บาโคล่าเนี่ยจะได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อไหร่นะมูลค่า140ล้านปอนด์มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับมูลค่าสูงขนาดนี้นะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับตลาดรอบนี้คือเชลซีนอกจากที่จะไปกว้านซื้อนักเตะนู่นนี่นั่นแบบบ้าเลือดแล้วเชลซีเป็นทีมที่มีเซ็นเตอร์แบ็ก10คนไม่รู้ว่าจะสะสมไปแลกตั๋วแลกคูปองอะไรหรือเปล่านะครับก็โอ้โหโทซินอาดาราบิโอโยนะครับเบอร์โนบาเดชิลเลวายโควิลนะอันนี้เซ็นเตอร์แบ็ก3เข้าไปแล้วนะยังมีมามาดูซา4เดเวอร์ชาโลบา5นะครับแล้วก็มีเดียกาเต้6อาเชมปง7โฟฟาน่าอันเซลมิโนโอ้โหประมาณ10ตัวเอาง่ายๆนะครับนี่คือยังไม่ได้รวมพวกตำแหน่งแบ็คขวาแบ็คซ้ายด้วยนะตอนนี้เนี่ยจากบทสัมภาษณ์ของมาร์กอสไม่ใช่มาร์กอสอลองโซชาบีอลองชาบีอลองโซนะครับก็บอกว่าเชลซีเนี่ยปัจจุบันนี้ในขุมกำลังเราเนี่ยมีเซ็นเตอร์แบ็ค10คนแต่ที่ผมต้องการเนี่ยอยากจะให้ในทีมเนี่ยมันมีอยู่ประมาณแค่ 4-5 คนเท่านั้นเพราะเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โรเตชันกันอยู่แค่นั้นแหละ4คน5คนที่โรเตชันกันแต่นั่นหมายความว่าอนาคตของนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คของเชลซีเนี่ยต้องโดนตัดทิ้งไปถึง5คนอยู่ที่ว่าหวยจะไปออกที่ใครนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเขาได้ไอ้เจ้าแม็กซิมลาคอฟมาอีกนะคนเลยได้ว่าแค่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คอย่างเดียวก็ล้นทีมและทั้งที่เราเห็นผลงานว่าเออมันดีแล้วก็ไม่ดีก็หลายคนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีไอ้พวกตัวเกมรุกที่ซื้อมาเติมอีกนะแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการที่พวกเขาไปดึงผู้เล่นวัยแบบโอ้โหขิงแก่มาเลยล่าสุดก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับอดีตมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลนะก็ย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยสัญญาแบบฟรีเอเจนต์นะย้ายจากเบนฟอร์ดมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยด้วยความที่ตัวนักเตะมีการข้อกำหนดในสัญญาไว้แล้วนะครับว่าสามารถย้ายตัวได้แบบไม่มีมูลค่านะอีกคนหนึ่งที่กำลังจะย้ายมาก็เป็นเสือเท่าอย่างแดนนี่เวลเบ็กและถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยนักเตะที่ชาบี้อลองโซอยากจะได้มาร่วมทีมก็เป็นเสือเท่าอีกคนหนึ่งนั่นคือกานิชาก้าถ้าพูดอย่างนี้เราก็หมายความว่าชาบี้อลองโซต้องการนักเตะมากประสบการณ์เข้ามาคุมจังหวะภายในทีมเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย3ปีกว่า4ปีมาเนี้ยนโยบายการทำทีมของเชลซีคือการซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมโดยเฉลี่ยอายุไม่เกิน25ปีก็เรียกได้ว่าเป็นทีมยังบรัดของแท้เลยนะครับแต่ละตัวก็อายุ21 22 23อยู่ประมาณนั้นนะแก่มากๆหน่อยก็อาจ24 25สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในสัญญาของชาบี้อลองโซในการมารับบทบาทเป็นเฮดโค้ชของเชลซีนั่นก็คือว่าคุณต้องให้สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจในการทำทีมให้กับชาบี้ลองโซ่เขาไม่ได้มาเป็นเพจโค้ชเขามาเพื่อรับตำแหน่งผู้จัดการทีมจะซื้อใครเข้ามาต้องผ่านเขาจะขายใครออกไปเขาเป็นคนตัดสินใจ รูปแบบการทำทีมคือหน้าที่ของเขาฝ่ายเทคนิคอาจจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้แต่การตัดสินใจทั้งหมดไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคแต่เป็นเขาที่เป็นคนเลือกตัดสินใจนะครับนี่คือหน้าที่หลักของผู้จัดการทีมซึ่งมันจะต่างจากเฮดโค้ชเฮดโค้ชรับคำสั่งแล้วไปทำให้ได้ผู้จัดการทีมคือคนตัดสินใจหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีการนำนักเตะแก่ๆเข้ามาถึง2คนจอร์แดนเอเดอร์สันดันนี่เวลเบ็กที่กำลังจะตามมาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ส่วนตัวผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมา3ปี4ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเชลซีเป็นทีมที่มันเต็มไปด้วยผู้เล่นอนาคตไกลทั้งนั้นเลยนะครับเอสเตวาวิลเลียมก็อายุเพิ่งจะ20ประมาณนั้นมาร์กกีอูเงี้ยดาวรุ่งที่ดึงมาจากบาร์ซ่าก็แทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะแล้วก็โอ้โหใครอีกหลายคนเลยที่ย้ายมาซื้อมานะครับดาลโอเอซูกูนี่ก็โอ้โหดาวรุ่งโปรตุกีสในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็แทบไม่ได้ลงเล่นเลยเหมือนกันหลายหลายคนครับซื้อมาเนี่ยคือถ้าจะบอกว่ามันเป็นการซื้อมาเพื่อคาดหวังการขายในอนาคตหรือการปล่อยยืมมันก็จะดูเป็นการลงทุนที่เหวี่ยงแหเกินไปอ่ะนะเพราะในขณะที่ข้อกำหนดในการลงทะเบียนนักเตะในแต่ฤดูกาลเนี่ยมันคือประมาณ25คนเชลซีมีนักเตะอยู่ในสามารถเป็นตัวจริงแล้วก็ลงใส่ชื่อลงได้เนี่ย30กว่าคนก็นี่แหละครับนโยบายการนำทีมของผู้บริหารเชลซีนะเวลานี้เหวี่ยงแหซื้อเข้ามาใครคนไหนมีแววใครคนไหนอายุน้อยซื้อมาหมดเดี๋ยวต้องดูว่าการตัดสินใจของชาบี้อลองโซภายในปี2ปีนี้เนี่ยจะมีการล้างบางนักเตะภายในทีมเนี่ยออกไปมากน้อยขนาดไหนนะไอ้พวกตัวเจ็บต่างๆเนี่ยโรเมโอลาเวียอย่างเงี้ยนะครับจะโดนปล่อยตัวไปไหมแล้วก็รวมไปถึงนิโคลาแจ็กสันจะขายทิ้งยังไงได้นะครับเมื่อไม่มีใครเอาสักทีนะแล้วก็เอนโซเฟรนันเดสเนี่ยคาราคาซังกันอยู่ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะปล่อยขายนะจะเอาไว้ต่อหรือจะปล่อยขายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมารอดูมันน่าจะเกิดขึ้นภายในปี2ปีนี้แหละนะครับกับการล้างบางนักเตะที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับทีมภายใต้การนำทีมของชาบี้อลองโซแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าบอร์ดบริหารจะทนกับชาบี้อลองโซได้มากขนาดไหนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันยังมีข่าวเรื่องการโทษห้ามซื้อขายนักเตะ2ตลาดอีกการโดนปรับ10ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีก็สบายๆจ่ายได้อยู่แล้วด้วยนะอันนี้นี่ก็ยังเป็นเรื่องที่มันแบบโอ้โหอีลุงตุงนังกับเชลซีน่าดูอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในค่ำคืนนี้แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมะรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเรียกกลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าเนี่ยพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการอีพวกสอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ธรรมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น ถ้าภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์กว่าองค์นี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์กว่าองค์นี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไงก็มันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมเองมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นึกออกแล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่ใครที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นนั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยพระไอ้นี่ในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเองก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปแต่ยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศีลทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยเพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นโดยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากจะแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เรากับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวนมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมาเรื่อยมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของแต่ของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งจ้ะเอาไปมัดรอให้เขาจ้ะคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งจ้ะโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจใครไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระพุทธเจ้านะทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภโผล่ขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดือดทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดแล้วเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่คือเราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูก็อ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันแหมรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไหมอย่างนี้ทำเพียรได้ไหมอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือเดี๋ยวเรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไม่ไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ธรรมะรับอรุณ

ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไว้ที่นั้นเท่านั้นเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นนะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานะขาตันตาตะโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอะไรจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้แต่สูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดเดียวอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาแต่มานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมาเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ
ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าศัพท์ทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นทำมันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีทำมันนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในวิจัยพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเด็กก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เจริญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่า

อย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้เราไปชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดืดแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะในรู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดได้ทุกข์กับมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมากัดเข้าๆอีกแล้วมันเป็นทุกข์แต่ค่ากับงูเห่าก็ชาวนาน่ะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้งูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีเหตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้งสี่ประการนี้รู้จากทุกข์รู้จากเหตุของทุกข์รู้จากความหลับทุกข์รู้จากข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ย
ให้มัน

0: จนสำคัญได้กระตัดสินเจ้าของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้ได้ยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิกะโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่ร้องผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นต่อพ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายนั้นมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยแต่พุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดกับสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจน แจ้งชัดย่อยไปความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจว่าของนี้เกิดเป็นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเรื่อยเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกโกงกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันเข้าไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแค
7: ่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิ ฟรีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาส90ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามทาง Facebook นราพงศ์ ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่4สิงหาคมครับเช้าวันนี้ผมอยากเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องเกี่ยวกับไทยกับกัมพูชาหน่อยครับคือมันมีประเด็นว่านายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาได้แถลงข่าวแล้วก็มีเนื้อหาพาดพิงประเทศไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วก็ออกมาตอบโต้แล้วครับว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นและก็ไม่ยอมรับในรายงานของนายทอมแอนดรูสอีกทั้งรายงานฉบับนี้ไม่ใช่รายงานของ UN แต่ว่าเป็นรายงานของนายแอนดรูเองซึ่งตามญัตติที่นายแอนดรูได้รับรองได้รับของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นรายงานนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะมนตรีที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วเลยครับ
4: และที่น่าเป็นห่วงคืออันนี้เกรงนะครับเกรงว่าเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะไม่อยากให้รายงานของนายแอนดรูสเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายกัมพูชาอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือเราขอโต้แย้งข้อมูลต่างๆที่นายแอนดรูสเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับประการแรกนายแอนดรูสได้กล่าวว่ามีผู้ชาวกัมพูชาที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถกลับบ้านนะครับภูมิลำเนาได้เนี่ยก็ประมาณ650,000คนที่จริงแล้วเนี่ยจำนวนนี้มันไม่ถึงนะครับเพราะเข้าใจว่ารวมจำนวนนี้รวมชาวกัมพูชาที่อยู่ในหมู่บ้านที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตไทยนะครับหมู่บ้านเหล่านี้เราก็ทราบกันอยู่นะครับลุกล้ำเข้ามาตั้งแต่ช่วงที่ก็มีสงครามกลางเมืองในกัมพูชาก็ประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมานะครับเข้ามาแล้วก็ไม่ได้กลับไปนะครับก็กลายเป็นหมู่บ้านกัมพูชาในเขตไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำนวนนี้นะครับไม่อยู่ในข่ายของผู้ที่เรียกว่าผู้ที่ถูกพัดถิ่นภายในประเทศนะครับอันนี้ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับผู้พัดถิ่นในประเทศสองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้พัดถิ่นเหล่านี้ประเทศไทยเราก็ต้องอพยพคนประมาณ 400,000 คนนะครับช่วงที่มีความขัดแย้งมีการปะทะกันเนี่ยแล้วแต่ขณะนี้เราบริหารจัดการของเราเราดูแลคนของเรานะครับและนี่ก็เป็นเรื่องการที่ผู้พัดถิ่นเหล่านี้เป็นผลของสงครามซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มนะครับเพราะผลของสงครามความสูญเสียต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องรัฐบาลกัมพูชาก็ต้องดูแลสิทธิของขั้นพื้นฐานของคนเหล่านี้ให้ได้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอย่างก็รัฐบาลไทยเราก็ดูแลคนของเรานะครับ ก็ต้องรอคอยการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งการแก้ไขขั้นสุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามกรอบของแถลงการร่วม Joint Statement ที่เราตกลงกันเมื่อวันที่27ธันวาคมและสำคัญที่สุดคือเจตนารมณ์ของผู้นำทั้งสองที่เซบูนะครับในช่วงการประชุมสุดยอดของอาเซียนอันนี้คือแนวทางที่จะแก้ปัญหาแล้วโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดของผู้นำทั้งสองเนี่ยที่มีของผู้นำทั้งสองที่เซบูทั้งผู้นำทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะแก้ไขโดยการหารือทวิภาคีนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพื่อนำไปสู่ข้อแก้ไขสุดท้ายนะครับในประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ประเทศไทยรับไม่ได้ก็คือทำไมไม่พูดถึงความสูญเสียของประเทศไทยเลยนะครับประเทศไทยเราก็สูญเสียนะครับพลเรือนเสียชีวิตโรงพยาบาลถูกโจมตีโรงเรียนถูกโจมตีอันนี้เป็นการเริ่มต้นจากฝ่ายกัมพูชาก่อนนะครับตอนที่เกิดการปะทะกันครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นรายงานเนี่ยถ้าจะให้เป็นธรรมจริงๆแล้วก็ต้องมีการนำเสนอความสูญเสียของฝ่ายไทยด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เราขอโต้แย้งก็คือเรื่องที่กล่าวถึงแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยและถูกบังคับให้กลับไปกัมพูชาและสร้างภาระให้กับรัฐบาลกัมพูชาขอเรียนชี้แจงว่าเราไม่เคยบังคับผลักดันแรงงานกัมพูชานะครับทั้งที่อยู่อย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายกับประเทศนะครับแต่ในทางกลับกันคือฝ่ายกัมพูชานั่นแหละที่เรียกร้องให้แรงงานกัมพูชากลับประเทศกัมพูชาพอกลับไปแล้วพวกแรงงานเหล่านี้ก็ไม่มีงานทำนะครับก็เป็นภาระให้กับรัฐบาลมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องดูแลแรงงานเหล่านี้นะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยในรายงานของนายแอนดรูสเนี่ยมันก็มีกล่าวถึงหลายประเด็นนะครับแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อประเทศไทยเนี่ยมานำเสนอแล้วก็ขยายความที่จริงประเด็นมันมีหลายประเด็นที่นายแอนดรูสได้กล่าวถึงและเน้นถึงในรายงานของเขาคือประเด็นเรื่องเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะครับแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของสแกมส์ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับการค้ามนุษย์นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับและเป็นข้อกังวลของประชาคมโลกโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องสแกมส์เรื่องการค้ามนุษย์นะครับซึ่งประเทศไทยเราก็มีความห่วงใยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยในแถลงการร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยที่นำไปสู่การหยุดยิงระหว่างประเทศทั้งสองวันที่27ธันวาคมแล้วก็พูดถึงความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยเราอยากจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาอย่างจริงจังของคณะมนตรีนะครับในการประชุมสมัยหน้ารวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะมีข้อมติอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ก็เรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชานะครับได้ดำเนินการมากขึ้นในการปราบปรามกระบวนการสแกมทั้งหลายซึ่งขณะนี้ก็น่ายินดีว่าฝ่ายกัมพูชากำลังเริ่มทำอยู่นะครับแต่ในรายงานของนายแอนดรูสเนี่ยก็ยังตั้งข้อสังเกตว่ามันมีหลายอย่างที่ฝ่ายกัมพูชายังสามารถทำให้ดีขึ้นได้นะครับก็ครับคิดว่าหลักๆก็จะมีนะฮะที่ใหญ่ประเด็นเหล่านี้ที่อยากจะนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการให้ข่าวฝ่ายเดียวนะครับแต่เราก็แถลงออกไปแล้วแต่ผมอยากจะยืนยันสิ่งที่เราได้แถลงออกไปแล้วก็พยายามตอกย้ำในประเด็นที่เราให้ความสำคัญสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแล้วเรารับไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วหนึ่งก็คือมันไม่ใช่รายงานของสหประชาชาตินะครับยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติสองเราทำให้เรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลาง ความเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็การไม่ลำเอียงนะครับซึ่งสำคัญมากๆสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้แล้วผมก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะจำเป็นที่ไปมีการแถลงข่าวนะครับในต่อสาธารณะทั้งที่ยังไม่ได้เสนอรายงานต่อคณะมนตรีเสมิชนเลยนะครับแล้วประเด็นที่3คือเราขอโต้แย้ง ข้อมูลที่เขานำเสนอเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นในประเทศแล้วก็แรงงานกัมพูชาที่กลับจากประเทศไทยไปกัมพูชานะครับแล้วที่เราเป็นห่วงคือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเลือกบางส่วนของรายงานเนี้ยไปนำเสนอในทางที่สร้างความเสียหายกับประเทศไทยให้ร้ายประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าเป็นแนวนกสิ่งที่กัมพูชาทำมาโดยตลอดแต่เสียดายนะครับในเมื่อเขาอยากจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาไม่ว่าทางบกทางทะเลเนี่ยมันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเราก็ต้องทำให้การอยู่จริงยั่งยืนในขณะเราก็ไม่ละเว้นจากการโจมตีซึ่งกันและกันเนี่ยในเวทีระหว่างประเทศนะครับกับก็สิ่งอยากจะเรียนที่แจ้งตามนี้นะครับ
3: รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศศรีหสัตย์พวงเกตแก้วครับย้ำว่ารายงานฉบับนี้ไม่ใช่ของสหประชาชาติแต่เป็นรายงานของนายแอนดรูนะฮะนั่นเรื่องไทยกัมพูชาไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้ครับยังมีเหตุป่วนรายวันอยู่นะครับใต้ถล่มโรงพักปะทะเดือดนี่ในไทยรัฐส่วนเหตุการณ์รอบยิงตำรวจ2คนเสียชีวิตที่ตากใบปูนบำเหน็จ2วีรบุรุษพลีชีพเลื่อนยศพลตำรวจตรีครับมี2เหตุการณ์ครับเมื่อวานก็คือคนร้ายยิงปืนเข้าใส่สถานีตำรวจภูธรลำใหม่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับแล้วฝ่ายตำรวจและความมั่นคงก็ได้ยิงตอบโต้จากนั้นคนร้ายก็ได้หลบหนีไปไม่มีผู้บาดเจ็บที่ปัตตานีก็มีเหตุป่วนเหมือนกันขว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปในวัดด้วยนะครับวัดเทพนิมิตอยู่ที่อำเภอปานาเระแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บกู้ได้สำเร็จก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันครับส่วนตำรวจที่เสียชีวิต2นายนะครับที่ตากใบเนี่ยก็คือดาบตำรวจวิทยาชายแก้วชายพรมแก้วกับจ่าสิบตำรวจรัมมานฮะก็ได้รับการดูแลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเต็มที่เลยครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์บอกว่าผบตรได้สั่งการให้เร่งดูสวัสดิการอย่างเต็มที่ครับก็คือจะมีเงินมอบให้3,278,560 บาทนี่ของดาบวิทยาของจ่ารำอำรานได้3,009,000กว่าบาทครับแล้วก็ปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษครับก็คือยศพลตำรวจตรีทั้ง2คนเลยครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ให้สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์ไฟใต้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องกลุ่มที่เห็นต่างก็ว่าได้กำชับหลายเรื่องทั้งเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องค้าของเถื่อนฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
5: ก็รับรายงานทุกอย่างแหละครับนะครับก็มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปราม คนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมาอย่างรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ
3: นายกรัฐมนตรีพูดถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวและกลับมาช่วงหน้ามาติดตามหลายเรื่องทั้งเรื่องเกี่ยวกับคดีฆ่า5ศพคดีที่เกี่ยวกับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นคดีหัวสวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับคดีฆ่า5ศพที่ชลบุรีวันนี้มีหลายมุมเลยครับตำรวจเขาเอาตัวในฟุกเนี่ยไปฝากขังแล้วครับสอบปากคำแล้วก็อ้อยังไม่ได้ฝากขังเอามาสอบปากคำเพิ่มเติมคือในฟุกเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ใช่ตำรวจจริงสาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจเพราะกลัวว่าจะถูกฆ่าปิดปากถูกข่มขู่นะครับถัดมาเมื่อวานนี้มีญาติผู้เสียหายครับญาติผู้เสียหายเขาไปร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมครับไปขอความเป็นธรรมมีคุณกันจอมพลังพาไปครับสามคนที่เสียชีวิตพ่อแม่ลูกนั่นนะครับแล้วก็คุณกันก็มีข้อเสนอว่าตั้งแต่มีกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องต่อต้านการประหารชีวิตเมื่อปี2561เป็นต้นมาเนี่ยถ้ากลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้มีโทษประหารมีความไม่ต้องการให้มีการประหารชีวิตเนี่ยก็อาจมีการทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้เรียกร้องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงยุติธรรมฟังเสียงของคุณกันจอมพลังหน่อยครับ
3: อย่างที่เราทราบดีครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดมานานมากแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ของน้องฝั่งซ้ายมือจนมาถึงฝั่งขวามือผมผ่านมาเนี่ยเป็น10ปีนะครับป๋องยังมีพฤติกรรมเดิมๆวิธีการเดิมๆแล้วก็รอดมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยได้อย่างไรครับคนที่ได้รับโทษไม่ว่าจะเป็นโทษสูงสุดแล้วกันผมใช้คำนี้นะครับเขาว่าโทษสูงสุดหรือเป็นการจำตลอดชีวิตเนี่ยก็อยากให้เป็นการบังคับแบบจริงจังเพราะบางคนบางเคสลงตลอดชีวิตแต่อ้าวไหนได้ออกมาเฉยเลยนะครับแล้วการที่เขาได้ออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขากลับตัวได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติออกมาเนี่ยอย่างป๋องเนี่ยเข้าไปด้านในเนี่ยนะเข้าไปในเรือนจำเนี่ยชีวิตมนุษย์คนนึงเนี่ยเข้าออกถึง 5-6 ครั้งเนี่ยผมว่านี่คือโอ้โหนี่มันคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นยอดมนุษย์ของข้างในแล้วอ่ะนะครับวิชาเนี่ยแก่กล้ามากแล้วเซียนมากๆแล้วนะครับถึงวิธีการแต่ละอย่างเนี่ยถึงเทคนิคเยอะไม่ว่าจะถอดเสื้อนะกลัวถูกวิเจอตำรวจรับทันทีเพื่อให้ได้รถนะครับแล้วนึกสภาพดิถ้าอย่างป๋องได้ออกมาอีกรอบนึงรอบนี้อาจจะทำงานพลาดนะแต่จบคนไปแล้ว5คนรอบหน้าใครจะกล้าวัดใจถูกไหมครับถ้ามาอยู่กับผู้บริสุทธิ์ไอ้อย่างเงี้ยครอบครัวเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยครอบครัวตรงนี้ก็ไม่รู้เลยมันเป็นคนยังไงสุดท้ายคนเหล่านี้จบไปไม่มีโอกาสได้ฟื้นคืนมาแต่คนที่ลงมือเนี่ยได้รับโอกาสนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่แฟร์แล้วก็บางคนนะครับมีการเสนอหรือให้คำแนะนำว่าอ๋อก็มันอยู่ด้านในอ่ะมันเจ็บปวดกว่าการที่จะต้องจบชีวิตอีกนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคนคนหนึ่งว่าป๋องเนี่ยตอนอยู่ด้านในเป็นยังไงเพราะเขาเคยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับป๋องในตอนนั้นป๋องอยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แบบลำบากนะครับโอเคอาจจะไปอยู่แบบว่าไม่ได้ลดโทษอะไรเยอะแยะมากมายแต่ป๋องอยู่ด้านในป๋องก็ไปไล่ซัดคนอื่นเขาคือมันไม่ได้เป็นความน่ากลัวสำหรับคนที่อยู่ด้านนอกอย่างเดียวคนที่อยู่ด้านในอ่ะกับป๋องเองอ่ะอันนั้นน่าเป็นห่วงด้วยนะครับเนี้ยไปเจอป๋องอยู่ดีเอาป๋องก็ไปเล่นคนนั้นเล่นคนนี้ จนเขาบอกว่าป๋องก็ถูกย้ายที่เพราะป๋องมีพฤติกรรมแบบนี้ผมลองไปหาข้อมูลมานะครับแต่อันนี้ข้อมูลจะยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวลองถามกระทรวงยุติธรรมอีกทีนะครับก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราปีนึงเนี่ยเรามีการใช้เงินในการดูแลในส่วนของนักโทษที่เป็นนักโทษเด็ดขาดพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสูงสุดแบบนี้นะครับปีนึงอ่ะ 24,000 บาทต่อคนต่อปีอันนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ500คนใช่ไหมที่รอในการที่บังคับใช้โทษเนี่ยถ้าลองนึกสภาพว่า 24,500 คนเนี่ยปีนึงเนี่ยกี่ตังค์นะครับแล้วอย่างป๋องเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงป๋องไว้เนี่ยสมมุตินะครับ 24,000 ใช่ไหม 24,000 คูณ12โทษ 24,000 คูณ20ปีให้ป๋องนะครับก็มีเราก็ต้องใช้เงินในการเลี้ยงดูแลป๋องอีก 480,000 บาทและถ้าสมมุติทุกคนเนี่ยนะอยู่อีก20ปี500คนสมมุตินะคูณ500เราก็ต้องใช้เงินถึง240ล้านอันนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่นะครับในการดูแลคนพวกนี้แล้วดีไม่ดีเนี่ยพวกนี้มีโอกาสได้ลดไปลดมานะลงมาเหลือจำตลอดชีวิตแล้วก็ลดลงไปนู่นนี่นั่นอีกหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาขอความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาสูญเสีย
2: นั่นคือคุณกันจอมพลังครับไปขอความเป็นธรรมที่กระทรวงยุติธรรมอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจิตอาสาครับนำโดยคุณแทนคุณจิตอิสระไปที่สภาครับไปยื่นหนังสือให้กับสสพรรคเศรษฐกิจเพื่อให้ผลักดันในการผลักดันมาตรการลงโทษประหารชีวิตฆาตกรที่ประทุษร้ายต่อชีวิตและทางเพศคุณแทนคุณบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยกฎหมายมันแค่เสือกระดาษก็เลยไม่มีใครเกรงกลัวและที่ผ่านมาก็เกิดคดีอุกชะกันแบบนี้บ่อยครั้งเอาฟังเสียงของคุณแทนคุณจิตอิสระครับ
4: ทำให้การลดโทษต่อเนื่องนะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆในที่สุดก็เหลือโทษจำขังเพียงไม่กี่ปีนะครับจนประชาชนจำนวนมากเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเป็นเพียงเสือกระดาษที่ไม่มีใครเกรงกลัวหรือการฆาตกรรมการฆ่าคนตายในเมืองไทยติดคุกไม่กี่ปีก็พ้นโทษแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำๆอีกนะครับในการนี้ทางตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรปฏิรูปทั้งระบบในคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล้นฆ่าข่มขืนการทำร้ายร่างกายจนผู้อื่นถึงแก่ความตายให้ลงโทษประหารชีวิตโดยไม่มีข้อยกเว้นและยกเลิกการลดโทษต่อบุคคลเหล่านั้นทุกกรณีนะครับ
5: ผมในฐานะที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังเนาะผมรู้ว่านิสัยใจคอบางคนมันไม่ปรับจริงๆนะครับแต่สิ่งที่สังคมเราควรปรับนะครับผมอยากให้ปรับนักศิษย์ครับนะครับถ้าท่านโลกสวยมากนะครับเอาอาชญากรที่แม่งเป็นอุกชะกันเหล่านี้ไปใส่กับลาย EM แล้วอยู่ที่บ้านท่านนะแล้วคอยดูแลท่านท่านดูแลให้ดีที่สุดเลยมันถึงเวลาครับที่พวกเราต้องดูแลคนบริสุทธิ์ของประเทศเรามันถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องแก้มันถึงเวลาที่พวกสสเราเหล่านี้ท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเนี่ยปรับครับปรับใช้และบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยถือวันนี้ผมต้องถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะทำได้คือการเสนอแก้ไขกฎหมายวันนี้กฎหมายประหารชีวิตมีอยู่อย่างที่สสอังสนาพูดจริงแต่วันนี้เราไม่กล้าใช้ครับศาลตัดสินประหารจริงแต่ไม่มีการประหารชีวิตจริงเพราะว่าเราถูกแรงกดดันจากนานาประเทศเราไปบอกว่าวันนี้เราแคร์อนุสัญญาบ้าบอแต่วันนี้คนไทยตายจริงวันนี้ต่างชาติตายจริงที่นี่ครับที่เราเสนอว่าอาชญากรท่านไหนที่กระทำความผิดโดยร้ายแรงต้องถูกประหารชีวิตจริงไม่เพราะว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านถ้าเห็นตรงกันร่วมกันเซ็นครับร่วมกันผ่านกฎหมายนี้เป็นการประกาศเจตจำนงว่าเราจะไม่เอาอาชญากรเราจะไม่เอาสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยอีก
2: นั่นคุณแทนคุณจิตอิสระกับคณะนะครับน่าจะเป็นคุณคริสโปตนันสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจนะครับที่พูดตอนท้าย

0: ผบตรเต้นสั่งสอบจอฟันผิดคือในรายการโหนกระแสเมื่อวานเนี่ยเขาเอาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับบอกว่ารู้จักกับไอ้ป๋องผ่านทางโซเชียลตั้งแต่ปี2561ทีนี้ไอ้ป๋องก็หลอกลวงให้เธอไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถแล้วก็ขังเธอไว้อ้างว่าเธอไปเกี่ยวข้องกับยาไอซ์ถูกจับพันธนาการอยู่บนเนินเขานะฮะแล้วก็บังคับให้ดูคลิปที่ไอ้ป๋องมันทำร้ายเหยื่อเพื่อให้ดูว่านี่คือการข่มขู่เธอบอกพยายามหนีแล้วแต่มันก็ขู่ก็เลยหนีไม่ได้ทีนี้ประเด็นไฮไลท์ก็นี่ครับที่น่าตกใจกว่าคือไอ้ป๋องเคยพาเธอไปพบบุคคลที่ไอ้ป๋องอ้างว่าเป็นลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่เพื่อรับยาบ้ามาขายโดยไอ้ป๋องขู่เธอว่าถ้าไปแจ้งความนะเขาก็จะรู้เรื่องทันทีรู้ว่ามีการไปแจ้งความนี่ไงพยายามที่จะระบุว่าไอ้ป๋องนี่มันใกล้ชิดกับตำรวจทีนี้แล้วตำรวจที่ชลบุรีที่ออกมาปฏิเสธกันวันก่อนว่าไม่มีการให้ไอ้ป๋องเป็นสายเนี่ยแล้วจะว่ายังไงนี่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องผู้หญิงคนนี้ออกมาแฉเนี่ยผบตรได้สั่งการให้เร่งรัดติดตามหาข้อมูลว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็ให้เอาโทรศัพท์มือถือของตำรวจที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบโดยด่วนครับท่านผู้ฟังครับนี่ทั้งหมดของข่าว5ศพที่ชลบุรีอ่ะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวโกงสอบท้องถิ่นหน่อยครับนายกอนุทินบอกโกงสอบท้องถิ่นจบสัปดาห์นี้แม่แต่ว่าไทยโพสต์เขาพาดหัวว่าตัดตอนโกงท้องถิ่นอนุทินยันทำเต็มที่จบแล้วคือนายกอนุทินเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าจริงๆมันจบแล้วกระบวนการต่างๆการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วรวมทั้งการยกเลิกผลประกาศการสอบก็ดำเนินการแล้วสิ่งที่ตามมาคือการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเหลืออย่างเดียว

0: ศาลยังไม่ตัดสินลงโทษผู้ทำผิดฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
1: ก็ทุกอย่างมันเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอผู้สื่อข่าวก็เห็นอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เข้าคุกไปกี่คนแล้วใช่ไหมครับดำเนินการไปกี่คนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประชุมกสทกกลางนะแล้วก็แจ้งไปยังจังหวัดนะครับจังหวัดก็แจ้งไปยังท้องถิ่นคนที่เกี่ยวข้องกระทำความผิดก็ต้องถูกเลิกจ้างนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไปมันก็เป็นขั้นตอนถามว่าตรงนี้มันช้าตรงไหนไม่ช้าเลยนะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วยคนที่มีส่วนร่วมสงสัยว่ามีคนที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนะครับห้ามประกันด้วยใช่ไหมแล้วก็กระบวนการตรวจสอบอันนี้เป็นต้องขอบคุณทุกหน่วยงานเลยเป็นตามที่ผมได้ตั้งใจอยากจะให้เป็นได้ออกแบบไว้ว่าควรจะเป็นเช่นนี้ผมก็เบาก็คือมีหน่วยงานสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ปปชเป็นองค์กรอิสระใช่ไหมแล้วใครจะไปกำกับดูแลใครจะไปสั่งการท่านได้ท่านก็ลงมาทำให้ทราบมาว่าประธานคณะอนุกรรมการเป็นถึงประธานปปชก็ยิ่งน่าจะสบายใจสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนว่างานนี้ไม่มีมวยล้มแน่นอนเสร็จแล้วตัวรัฐบาลเองก็ให้รองนายกประกรณ์นะครับมาเป็นหัวหน้าทีมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจะเอาอะไรแล้วยังมีปปท.มีตำรวจมีปปง.นะครับแล้วคนที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยก็ถูกย้ายออกมาเพื่อไม่ให้เขามีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการใดๆแล้วผมว่าตรงนี้ประชาชนไว้วางใจได้เพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆเมื่อมันเกิดขึ้นรัฐบาลก็ดำเนินการทันทีนะครับ
0: นั่นเสียงของนายกอนุทินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ลุ้นเดือนสิงหาคมเชือดให้ออกข้าราชการเส้นโกงสอบเรียกเงินเดือนคืนฟันอาญาดาบสองชี้มีตำแหน่งว่างอื้อไปฟังเสียงของรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับ
2: คือความคืบหน้าตอนนี้ครับเรื่องของรายชื่อของผู้ที่มีการแก้คะแนนเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือก็นำเข้ากสทอีกครั้งนึงนะครับเพื่อสรุปรวมไปถึงทำในเรื่องของหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ต่อไปนะครับในซึ่งจะมีการประชุมของกสทก็คือในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันพฤหัสก็เข้ากอการเพื่อรับทราบก็หลังจากกอการรับทราบเสร็จเรียบร้อยก็จะไปกอจังหวัดในทุกจังหวัดที่ค่ายการมีการไปบรรจุทั้งหมดนะครับหลังจากที่กอจังหวัดรับทราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่แต่ละคนได้ไปมีการบรรจุนะครับเพื่อทำการถอดถอนออกต่อไป
3: กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเพราะว่าฝ่ายค้านเขาก็เหมือนท่านน้ำตีบอกว่าจะ สัปดาห์นี้แต่ว่าระยะเวลาผ่านมาเดือนกว่าแล้วอะค่ะ
2: เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นในการที่เราไปพบเจอเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาปลายเดือนนะครับวันนี้เราผ่านมาประมาณสักเดือนกับ30วันวันนี้เรากำลังทำในเรื่องของการจับทุจริตที่ต้องบอกว่าเป็นการทุจริตครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นหมื่นคนเราใช้เวลา1เดือนกับประมาณ10กว่าวันวันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสทเสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกมีการแจ้งเรื่องส่งไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆที่จะต้องไปจัดการต่อนะครับในการที่จะไปคอมมิตว่ามันจะจบภายในสัปดาห์จะมีการถอดถอนทุกอย่างเสร็จสิ้นเนี่ย ท่าไหร่เนี่ยอันนี้แต่ละปลายทางแต่ละที่เนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถไปคอมมิตได้แต่ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าแต่ละที่ในความสะดวกในการพร้อมในการนัดประชุมหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในระยะเวลาอาจจะเป็นแตกต่างกันวัน2วันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่มีความพร้อมยังไงมากกว่า
3: อย่างล่าสุดในเรื่องของการ
2: โอเคนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าในการมาจุตั้งแต่ทีแรกก็เป็นอำนาจของท้องถิ่นที่จะรับไปนะครับทีนี้ถามว่าแล้วกสทเนี่ยมีอำนาจยังไงนะกสทเนี่ยมีอำนาจคือกสทเริ่มจากท้องถิ่นเนี่ยที่รับไปเนี่ยต้องถามว่ารับจากอะไรท้องถิ่นรับไปเนี่ยรับมาจากการประกาศของกสทถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีปัญหาที่เรื่องของการประกาศผู้ที่ผ่านการสอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกสทเนี่ยจะต้องเป็นการแก้จุดแรกที่เขาบอกว่าการประกาศผลสอบมีปัญหาก็แก้ตั้งแต่จุดตรงนี้ไปแล้วก็ส่งข้อมูลทุกอย่างที่มีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งมีการ cross check กันทั้งทางตำรวจทั้งอะไรพวกนี้ก็มีการ cross check กันแล้วก็ส่งกลับไปเพราะท้องถิ่นเนี่ยถ้าอยู่ๆจะบอกว่าให้เขาไปถอนโดยที่ไม่มีข้อมูลไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ามันมีความไม่ว่ามันมีปัญหาของคะแนนจริงๆท้องถิ่นก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลักที่ให้ท้องถิ่นเขาต้องพิงด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะวุ่นวายไปกันใหญ่นะครับในส่วนของกระบวนการเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วเราใช้เวลา1เดือนกับ10กว่าวันเนี่ยมีความคืบหน้ามาแบบเนี้ยผมว่าเราทำได้ถือว่าไม่ช้านะครับแล้วก็ในส่วนของอาญาไม่ว่าจะเป็นทางปปช.หรือตำรวจเองเราก็จะเห็นกันทุกวันว่ามีการจับกุมคนนั้นเพิ่มคนนี้เพิ่มมีการแจ้งข้อกล่าวหามีอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ดำเนินการไปนะครับ
4: ภาพรวมนะในเดือนสิงหาเนี่ยนะจะได้เห็นพวกที่จิตสอบเข้าไปออกจากราชการไหม
2: ผมเห็นฮะเห็นนะเห็นนะเพราะว่าตอนนี้คือต้นเดือนนะครับ เราประชุมกกกสทเสร็จภายในวันที่6วันที่7นี้นะครับกระบวนการของจังหวัดที่ต้องไปทำต่อผมก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะต้องเห็นคนกลุ่มนี้ถูกถอดออกมา
4: พอออกแล้วขั้นตอนจะยังไงต่อฮะท้องถิ่นต้องมาขอชื่อใหม่จากกสทเพื่อไปใส่นั้นมั้ยฮะ
2: ถูกต้องพอมีการหลุดจากตำแหน่งเรียบร้อยใช่ไหมครับเท่ากับว่าตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่ว่างเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กสทจะต้องมีการประชุมก็คือเรื่องของวิธีการปฏิบัติอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากการประกาศบัญชีใหม่แล้วต้องบอกว่าคนที่จะมีการไปแทนหรือว่าคนที่จะเลื่อนบัญชีขึ้นมาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยวิธีการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรการบริหารบัญชีควรจะเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับ
3: ท่านติขออนุญาตถามว่าคนที่คุณจะหลีกทั้งหมดที่จะโดนพูดก่อนนะคะจะมีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณชนให้ประชาชนร
2: ับ
3: ร
2: ู้ไหมอันนี้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูว่ามันสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าในการประกาศเนี่ยเราจะแนบข้อมูลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องไปทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าเรากสทหรือว่ากกลางเองไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องถอนคนนี้นะแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องส่งไปให้เขาให้เห็นว่าใครที่มีปัญหาบ้างในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วมีปัญหาอย่างใดนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะเป็นพื้นที่ให้ทางเจ้าตัวหรือว่าทางอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับทราบข้อมูลด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ของตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติอย่างไรมันไม่มีอะไรต้องใช้เป็นดุลพินิจแล้วเพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนมากอยู่แล้วว่าคะแนนของคุณมีการเปลี่ยนนะครับในเมื่อที่มาตั้งแต่ทีแรกมันไม่ถูกต้องอ่ะผมว่าไม่มีความจำเป็นอะไรต้องใช้ดุลพินิจอีกแล้วนะครับ
3: อย่างกองกลางสั่งไปยังกอจังหวัด
2: ใช่ครับ
3: แล้วกอจังหวัดน่ะถ้าเพิกถอนเสร็จแล้วจะต้องมีการรายงานกลับมายังกองกลางภายในกี่วันเรามีการกำหนดช่วงระยะเวลาอะไรบ้างคะ
2: อันนี้เราไม่ต้องกำหนดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วครับก็จะต้องแจ้งกลับมาใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดโดนอาญาทั้งหมดอยู่แล้วก็ถูกต้องเพราะว่าที่มาคุณผิดแล้วก็มันเป็นความผิดแบบที่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการแต่มันเป็นความผิดพลาดที่ตั้งใจให้มันเกิดความผิดพลาดเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปรับราชการโดยที่ตัวเองไม่ควรจะเข้าไปทั้งหมดก็ต้องโดนอยู่แล้วแต่ว่าอาญาก็เป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องมาว่ากันต่อหลังจากที่เราทำในส่วนของฝ่ายบริหารเสร็จนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็เราก็ต้องส่งให้ทางตำรวจเพิ่มเติมด้วยรวมไปทั้งถึงปปช.ด้วยที่ต้องไปจัดการต่อนะครับ
0: คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนทางฝ่ายตำรวจท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัย พูดถึงการออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนบอกว่ามาพบตำรวจแล้ว5ขอเลื่อน8เอาฟังเสียงของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหน่อย
5: คือจริงๆแล้วพอเรืองเดชเนี่ยเคยมาให้ถ้อยคำกับเราแล้วในฐานะพยานรอบแรกนะครับและครั้งนี้ก็มาในให้การในฐานะผู้ต้องหาก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในสำนวนครับเบื้องต้นตอนนี้ยังครับยังครับครับแล้วก็ตอนนี้เราปรากฏแน่ชัดแล้วว่ามีเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการก็เดี๋ยวรวบรวมพยานฐานพอแจ้งข้อหาเสร็จก็คงต้องส่งปปชนะครับแล้วรอฟังคณะไต่สวนพิเศษของปปชว่าจะให้ทางสอบสวนกลางทำอะไรต่อไปครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเอาพักอีกทีแล้วกลับมาปิดท้ายกันช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจ
7: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับเรื่องหัวสวเมื่อวานนี้มีกลุ่มสวสำรองอดีตผู้สมัครสวเขาก็ไปที่สำนักงานกกต.อีกครับไปกระทุ้งไปเร่งรัดให้ทำคดีหัวสวเนี่ยคือเขาขอให้สรุปสำนวนแล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาโดยเร็วในประธานบอกว่าจะสรุปภายในเดือนสิงหาเนี่ยเขาไปไม่เบื่อครับท่านผู้ฟังครับไปแทบจะทุกสัปดาห์เอาฟังเสียงของแกนนำคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองครับ
2: มันเพียงพอที่จะเป็นความผิดว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าขบวนการนี้ตระเตรียมกันมาเป็นอย่างดีตลอดจนนะครับมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเขาพูดกันอยู่แล้วว่าเป็นพรรคการเมืองใน91คนนั้นหรือไม่อย่างไรท่านกกต.สมควรหรือยังที่จะพิจารณาเรื่องนี้โพยต่างๆที่เกิดขึ้น138คนจากโพยใบสั่งที่มีแต่ละกลุ่มอาชีพถูกเมคถูกมาร์กมาเรียบร้อยแล้วว่าใน20กลุ่มนี้โพย A โพย B นะครับโพย C มีชื่อหมายเลขอะไรเรียงอยู่ในนั้นท่านเป็นเทวดาหรือไงครับถึงสามารถรู้ล่วงหน้าว่าการเลือกวุฒิสภาปี67ภาคบ่ายมันจะได้คนหมายเลขตามนี้สุดท้ายแล้วมันก็ออกมาตามนั้นเป๊ะไม่มีคาดเคลื่อนแม้แต่คนเดียวนะครับแถมยังได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือไม่นั่นแหละครับถามว่าโพยใบสั่งมันจึงเป็นโพยที่ผิดกฎหมายถ้าใครไม่บอกว่าไม่ผิดกฎหมายกกต.เองท่านใดยกมือขึ้นมานะครับผมทราบนะครับว่ามีกกต.ที่กำลังจะเบี่ยงเบนประเด็นพูดคุยอยู่คำเดียวเลยไม่พบเส้นเงินไม่พบเส้นเงินท่านคิดว่าขอรถตู้เดินทางมากรุงเทพฟรีๆมันมีใครสนับสนุนครับมันมีใครให้ครับให้ฟรีๆมีไหมครับโรงแรมที่ไปสัมมนากันไปอยู่ไปกินไปหลับนอนไม่ต้องจ่ายสักบาทมีโรงแรมไหนให้อยู่ฟรีไหมครับทำไมมันต้องถามหาแต่เส้นเงินทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้คือมันเป็นเงินแล้วครับแปลเป็นเงินได้แล้วนะครับมาตรา77ผมเชื่อว่าเอาไปให้เด็กมัธยมอ่านยังไงก็ตีความออกอะไรที่แปลเป็นเงินได้อย่าคดีโกงสว.พอได้คน138คนเข้าไปสู่สภาสว.ที่ได้ไปเกิดอะไรขึ้นครับไปยกไม้ยกมือเพื่อเลือกองค์กรอิสระให้เป็นของพวกฟ้องตนเองหรือไม่อย่างไรนั้นผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้ตาบอดรู้หมดทุกอย่างว่าเลือกสว.ได้138คนแล้วไปยกมือเลือกองค์กรอิสระตลอดจนกกต.เองทั้ง4ท่านมาจากมือไม้สว.ที่เปื้อนโคลนมีข้อคารหามีถูกหมายเรียกจากชุดสืบสวนชุดที่26แล้วเราน่ะจะเชื่อได้ยังไงว่ากกต.จะตัดสินคดีโกงสว.หรือคดีล้มล้างการปกครองนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วเราต้องทำยังไงครับเราก็มาบอกกกต.ว่าท่านอย่าดื้อเขาเรียกว่าอย่ายื้อดึงประวิงเวลาเลยท่านจงยืนอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตนำสำนวนของชุดที่26สรุปแล้วส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายในเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนสิงหานะครับท่านใช้เวลาจะครบ90วันแล้วสำนวนของชุดที่26สรุปมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเส้นเงินไหมมีการกระทำความผิดไหมมันครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหากท่านยังปล่อยปากละเลยอาจจะเข้าข่ายสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกระบวนการล้มล้างการปกครองนี้กระทำการโดยสำเร็จหรือไม่อย่างไรผลคนมาสมัครท่านคิดว่ายังไงครับกกต.ท่านคิดว่าการผลคนมาสมัครถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ไหมสองจัดหายานพาหนะนะครับผลคนมาอีกมาอยู่ที่เดียวกันเดินทางโดยสารจากรถตู้นะครับเป็นจำนวนมากมาจากหลากหลายภาคส่วนของประเทศไทยมารวมกันอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่นครนายกมาอยู่ที่ปทุมธานีและอีกหลายโรงแรม ในเขตปริมณฑล
1: นั่นคือเสียงของสว.สำรองครับที่ไปกระตุกกกต.ให้เร่งส่งสำนวนให้ศาลฎีกาเอาปิดท้ายด้วยเรื่องของฮารุนโลโซโลหน่อยล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับทางพี่ชายเขาบอกว่าครอบครัวเตรียมรับร่างของฮารุนกลับไทยส่งชันสูตรเพิ่มก่อนที่จะกลับประเทศไทยคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันอันนี้เป็นความคืบหน้าของพี่ชายเขาส่วนเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์นะครับทางกระทรวงต่างประเทศก็จะประสานงานให้อย่างเต็มที่นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station